0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการอบรมด้วยระบบวิดิทัศน์ทางไกลระหว่างมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาและมือที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินโดยความร่วมมือของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน Welcome you all to the fourth session of video conferencing science teacher training onThe physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom by Dr. Dean Lively Brooks, the Director of Undergraduate Studies, Department of Physics, University of Oregon, and translated by Dr. Titi Duryatit, Department of Geoscience, Mahidol University. And this is the fourth session. So Dr. Dean, could you please start the session? Thank you.
1: Thank you, Naraporn. So in the first two sessions, we began our examination of the slinky seismometer by considering first that it is what physicists call an oscillator, and that the mass, the magnet mass hanging down, oscillates at a certain frequency. Pull that up so you can see it from my computer.And that it was actually designed to oscillate at the frequency of seismic waves, nominally around 1 to 0.1 hertz or so. Please translate, Dr. Didi.
2: Thank you. สวัสดีครับครับดร. ดีนครับก็ได้เกริ่นนำให้กับเราอีกครั้งนะครับว่าที่ผ่านมาในการอบรมของเราครั้งแรกกับครั้งที่สองนะครับก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับseismometer ที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้นะครับโดยที่บอกว่านักฟิสิกส์นะฮะก็ได้มีการเรียกสปริงนะครับสปริงที่เราเห็นอยู่ใน seismometer เนี่ยนะครับว่าเป็นตัวแกว่งตัวหนึ่งหรือว่าเป็นออสซิเลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ในเรื่องของการแกว่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของความถี่ของการแกว่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะเห็นว่าในการออกแบบไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีพิจารณาว่าให้มีการแกว่งของสปริงให้สอดคล้องกับคลื่นความถี่ช่วงที่มีความเกี่ยวพันกับคลื่นไหวสะเทือนหรือคลื่นไซสมิกนะครับหรือคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับดร. Dean thank you you can go ahead please
1: thank you during the third session we explored then what happens when the masses which just happen to be magnets move up and down inside the coil which is the pickup inside the slinky seismometerBut before we did that, we looked at the other half of the phenomenon of electromagnetism, and we looked at what happened when we put current through a coil and made a magnet. That's the other half of the equation, if you will. And so we examined some things that affect the strength of an electromagnet, for example, the number of turns of wire, things like that.And then later in session three, when we looked at how moving a magnet generates electricity, we also looked at how variables affected the generation of electricity. Please translate.
2: Thank you, Dr. Dean. ครับ ในเซสชั่นที่3นะครับเราก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กนะครับผ่านขดลวดทองแดงนะครับในการศึกษานั้นเราก็จะได้มีการเราได้มีการทำการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เมื่อเรามีการ

0: ผ่านมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในสายไฟนะครับก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้เราได้มีการทำการทดลองต่างๆนะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจำนวนของขดลวดที่เราใช้นะครับขดลวดทองแดงนะครับเป็นต้นนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาถึงการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวดในลักษณะต่างๆนะหมายถึงว่าแม่เหล็กที่มีการวางตัวในลักษณะต่างๆนะจะแนวตามแกนของขดลวดหรือจะขวางหรือจะหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะสังเกตว่าเมื่อทำการทดลองแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเราได้ดำเนินการตรงนั้นไปแล้วนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you Dr. Didi So today we're going to apply our newfound knowledge of electricity and magnetism and we're going to explore a fun activity we're going to make a speaker out of a paper plates, wires, and things like that. And further, we're going to re-examine our conceptions of electricity and the phenomena of resistance, which will be new this evening, and how it affects our electromagnetic experiment results and how it would affect the design and construction of a slinky seismometer. And lastly, Blake is going to show us a mysterious phenomena And it'll be up to us to try to develop a hypothesis and an explanation as to why the mysterious phenomenon occurs. And with that, I'd like to transfer over to Alexa, but would you please translate in the interim?
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ สำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะได้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เราได้ศึกษากันไว้นะครับในการที่จะมาสร้างลำโพงนะครับจากความฐานที่เรามีอยู่นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้มีการศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้านทานนะหรือ resistance นะครับ ความต้านทานต่างๆนะครับแล้วจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาถึงเรื่องของเกี่ยวกับการที่จะทำการทดลองต่างๆว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เราทำการทดลองไปนั้นน่ะมันมีอะไรที่ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นปริศนาให้เราต้องคิดต้องหาคำตอบนะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะฮะทดลองโดยเฉพาะในเรื่องของ Lens Law นะครับ Lens Law Tube นะครับและจากนั้นก็มาดูกันนะครับ Thank you Dean ครับ
1: Start to build our paper plate speaker. It's useful to take a look at what's inside a speaker, and I'd like to pass it off to Alexa, who will take us through that. Alexa, please.
2: Thank you, Dr. Dean. So you should be able to see close up right here a common loudspeaker. It's going to help us for this session to see the insides of one of these speakers. So the first thing you notice is.A wide paper cone, which used to be connected to the frame by this thin, flexible material before it was cut. Dr. Didi, if you would translate.
0: ครับ ดร. ดีนก็ให้อเล็กซ่าเป็นคนนำเสนอให้กับเรานะครับซึ่งอเล็กซ่าก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงตัวลำโพงนะครับแล้วก็เริ่มแนะนำว่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนี้ส่วนประกอบที่เราเห็นได้เด่นชัดจากในจอภาพนะครับที่อเล็กซ่าได้ทำให้ดูก็คือเป็นแผ่นกระดาษนะครับเป็นแผ่นกระดาษซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ยึดติดกับตัวลำโพงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปนะครับว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะครับอเล็กซ่า thank you go ahead
2: thank you Dr. Didi the next feature we notice is a copper coil that's attached to the bottom of the paper cone, which you can see right here. The ends of the copper wire extend out and are connected to these input wires here. The final feature is a circular magnet around the base, which you can see is magnetic because it's picked up this bolt here. Dr. Didi, if you would translate.
0: Yes, thank you.

0: Thank you ครับจากนั้นเมื่อเราพลิกกระดาษนะครับขึ้นดูนะข้างล่างก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นท่อที่เป็นขดลวดทองแดงที่ขดล้อมอยู่นะครับแล้วข้างใต้ลงไปก็จะมีสายไฟนะครับที่ต่อเชื่อมเป็นอินพุตนะที่เราจะใส่สัญญาณเข้าไปที่ลำโพงนะครับข้างใต้ก็จะประกอบไปด้วยแม่เหล็กนะครับซึ่งก็เขาก็แสดงให้ดูว่าเอาตะปูติดนะเป็นแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเพื่อที่จะทำลำโพงนะครับ Thanks Alex go ahead please
1: Thank you Dr. Didi I would like you all to consider what all these parts mean and how they can be manipulated in a speaker.And now Blake is going to ask you guys a question. On to Blake.
2: Hello, Dr. D. So in front of me, I have a variety of parts. I have some paper plates. I have a tower of magnets, a hot glue gun, and a large spool of wire.So, having all these things in mind, I would like to ask all of you how you would go about build your own speaker with these common household items. Go ahead and have you translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Blake. ครับเมื่อกี้อเล็กซ่าก็บอกว่าจะค่อยมาแสดงให้เห็นว่าแต่ละส่วนของลำโพงจะทำงานยังไงแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับก็ให้เบลกนะครับมาแสดงให้เราเห็นว่าอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็จะมีจานกระดาษนะครับจานกระดาษแล้วก็มีแม่เหล็กนะแท่งแม่เหล็กนะครับก็มีปืนกาวที่สำหรับติดกาวนะครับแล้วก็มีขดลวดทองแดงนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีดังที่กล่าวไปนะครับก็มีคำถามว่าทำถามให้อาจารย์นะครับว่าถ้าอาจารย์มีอุปกรณ์สี่ชนิดนี้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างลำโพงสักชิ้นหนึ่งอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะประกอบลำโพงทำขึ้นมาเป็นลำโพงได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คงให้เวลาอาจารย์ลองพิจารณานะครับแล้วก็ลองตอบดูนะครับThank you, Blake. So how much time would you think that you want the teachers to think about?
2: I'd say about 2 or 3 minutes. Probably be enough.
0: A couple of minutes, all right. Okay.
2: Thank you.
0: อาจารย์อาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้มันอุปมาอุปไมยมันคล้ายกับลำโพงที่เราเห็นยังไงบ้างและอาจารย์คิดว่าจะประกอบกันยังไงได้บ้างนะครับให้มันมีลักษณะการทำงานที่คล้ายๆกับลำโพงนะครับคืออาจารย์ได้เห็นไปแล้วนะเนื้อในส่วนประกอบลำโพงจริงไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะมีแค่ไดอะแฟรมที่เป็นกระดาษตัวหนึ่งแล้วก็มีขดลวดทองแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่เหล็กเนี่ยอันนี้เขาก็มีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันมาให้เราหมดแล้วนะครับอาจารย์ลองสเก็ตคร่าวๆก็ได้ครับหรือว่าลองดูว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับครับอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับจะมีท่านใดจะตอบไหมครับทางหัวหินด้วยครับ
3: อาจารย์สักท่านหนึ่งครับ
0: ครับอาจารย์เชิญครับ
3: ทางนู้นครับเชิญครับใช่ไมค์นู้นก็ได้ครับก็มีท่านอาจารย์จากทางหัวหินนะครับได้ออกแบบคร่าวๆนะครับไว้แล้วนะครับ
4: คือเอาแท่งแม่เหล็กอะค่ะอยู่ด้านบนนะคะส่วนขนลวดอะจะอยู่ด้านล่างเพื่อจะต่อกับสายไฟอะค่ะ
5: เอาไมค์ให้มันตรงปากค่ะ
4: ครับมันจะเป็นจานที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะเอาขนลวดอะต่อกับสายไฟอยู่ด้านล่างกับจานนะคะแล้วก็แท่งแม่เหล็กไว้ข้างบน

0: แต่ว่ารูปไม่เป็นนะคะประมาณเนี้ย
1: ประมาณครับ
0: รูปเนี้ยค่ะ
1: โคศัพท์ครับ
0: นิดเดียววาดรูปเล็กนิดเดียว
1: ไม่ถึง
2: Dean, do you see that?
3: Yes, we do.
4: So, Blake, you see, basically the teacher from Hua Hin suggests that using the magnet on the upper part and then on the base, using the plate stick with the coil of wires, and then connect the coil with the wires as an input wires for the speaker. That is her model of speaker for now. Yes. Go ahead.
3: Thank you, Dr. Didi. That's a very good first idea. I definitely like the idea that you went right ahead to using the magnets and the plate as a base. So next I'm going to go ahead and pass this off to Alex and Nick, who are going to go ahead and build one for you right now. And so you'll see exactly whether you're right and what kind of changes that they do as well to kind of make it better sound quality and that kind of thing. So Dr. Deal, I'll ask you to translate, and then meanwhile I'll be transitioning. Thank you.
4: Thank you, Blake. ครับ Blake ก็บอกว่าโอ้เป็นการออกแบบที่ดีทีเดียวนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทั้ง Alexa แล้วก็ Nick นะครับช่วยลองทำการทดลองแล้วก็สร้างลำโพงขึ้นมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับ All right, go back to you please Alexa and Nick
5: Alexa and Nick
3: Hello Dr. Judy So the first thing we're going to do is have Nick he's going to wrap cable, copper cable around a paper cylinder right over there. Mm-hmm. And so he's going to start doing that. He's going to wrap it about 50 times, and that's going to be the like core of the speaker. And the analog there is the coil that's inside the speaker that Alexa showed earlier, if you remember that. Please translate, and Nick will get started furiously wrapping this coil.
4: Thanks, Alex. ครับก็ Alex ก็บอกว่าเดี๋ยว Nick จะพันสายขดลวดสายไฟสายทองแดงสายไฟนะครับก็คงจะพันประมาณสัก50รอบนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวฐานของแผ่นไดอะแฟรมกรองกระดาษนะครับครับ Thank you, Alex. Go ahead, please.
3: So if you remember from last week, we determined that the magnetic field inside a coil of wire is determined by the number of turns in the coil and the length of the coil. So Nick is going to try and get 50 turns or so while minimizing the length to produce a maximum magnetic field. You can translate.
4: Thanks, Alex. ครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็จะอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจจะเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งในการทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นหรือการปัจจัยที่จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือพลังกำลังแม่เหล็กเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือขดจำนวนขดลวดนะครับที่เราพันนะครับซึ่งตอนนี้ก็นิกก็กำลังพันขดลวดนะฮะเพื่อให้ได้สักประมาณ50รอบนะครับก็เพื่อว่าจะได้ผลในการทดลองที่ดีนะครับ Thanks Alex go ahead please
3: Two things to notice there is that he's also leaving enough room toHe's leaving leads, copper leads, extra cable on the end of the coil, and he's also hot gluing it so that the cable will stay put. Please translate.
4: ครับก็ในการที่พันขดลวดนะครับจะเห็นว่านิกพันแล้วนะครับ50รอบอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ได้มีการเรียงอย่างที่เราเคยเห็นในกดลวดนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำก็คือจะต้องมีช่วงเว้น

0: ระยะไว้สักนิดหนึ่งนะเพื่อว่าจะได้มีระยะในการทำงานสักนิดหนึ่งแล้วก็มีสายต่อออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับต่อสายไฟที่จะอินพุตนะครับ Go ahead Alex thank you
1: So what Nick will now be doing is he will be gluing the stack of magnets and the copper coil onto opposite paper plates. This is essentially what the teacher who responded thought was going to happen, so she kind of nailed it.
0: ครับตอนนี้นี่ก็ทำการติดกาวแม่เหล็กนะครับเข้ากับตัวจานกระดาษนะครับแล้วก็จะติดกาวเข้ากับตัวขดลวดที่พันนะครับพันเอาไว้บนกระดาษนะครับเข้ากับอีกส่วนหนึ่งของจานกระดาษเช่นกันนะครับ
2: Okay, so Alex has this manila envelope in his hands, which he has cut to size, and he's going to be folding it in an accordion shape to make a suspension system for our speaker. Please translate.
0: Thanks, Nick. ก็หลังจากที่ Nick ติดทั้งแม่เหล็กแล้วก็กดลวดเข้ากับจานคนละด้านแล้วนะครับตอนนี้อเล็กซ์ก็ทำส่วนที่เขาเรียกว่าตัวคล้ายๆโชคอัพนะครับคล้ายๆตัวโชคอัพให้จานแผ่นจานกระดาษมันมีที่สำหรับเวลาขยับนะครับไปตามความถี่นะครับก็ตอนนี้อเล็กซ์กำลังทำส่วนที่เป็น suspension ที่ว่านี้นะครับ Thanks, Nick. Go ahead, please.
2: Okay, so now Alex will be hot gluing our suspension system onto the speaker. It will act as basically the same sort of suspension system as we have in this speaker that Alexa showed us. Could you please translate, Dr. Didi?
0: Thanks, Nick. ครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับอเล็กซ์ก็กำลังติดตั้งระบบช็อคอัพให้กับลำโพงนะครับตัวสั่นสะเทือนนะครับตัวแอบสอบตรงนั้นเป็นซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับระบบที่จะให้ลำโพงสั่นนะครับระบบสั่นสะเทือนที่ในลำโพงจะมีอยู่นะครับก็จะเป็นระบบที่คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่อันนี้เราทำกันแบบง่ายๆนะครับครับ Thanks Nick Go ahead please
2: So Alex is just finishing up the speaker and the last thing he is going to do is he is going to burn the insulation off of the ends of the wires because they have a little bit of insulation on them and for us to play music we need to get rid of that insulation. Could you translate, Dr. Didi?
0: Thanks, Nick. ครับในภาพที่เห็นอเล็กซ์ก็กำลังติดตั้งตัวกระดาษเป็นตัวแทนตัวโชคอัพของลำโพงของเรานะครับแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังเผาปลายขดลวดทองแดงซึ่งมันมีฉนวนหุ้มอยู่นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าขดลวดทองแดงที่เราใช้จะต้องเป็นไม่ใช่ขดลวดเปลือยนะครับจะต้องเป็นขดลวดที่มีฉนวนหุ้มอยู่นะครับถึงต้องมีการเผาที่ปลายสายเพื่อที่จะต่อเข้ากับสายอินพุตนะสัญญาณเสียงเข้าถึงลำโพงนะครับโอเค Thanks Nick Go ahead please
1: So now what we're doing is we're connecting the two copper leads to these alligator clips and the alligator clips are sent through a power amplifier which is connected to the computer we're going to play music through the computer, which will then go into either lead and hopefully produce music. Please translate.
2: Alex.
0: Yes. ครับ ตอนนี้นิกก็ต่อทำการต่อสายให้กับลำโพงนะโดยต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจากคอมพิวเตอร์รู้สึกจะมีตัวแอมพลิฟายเออร์อยู่ด้วยนะครับ

0: แล้วก็จะเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์นะฮะเข้าสู่ลำโพงของเรานะครับ Thanks Alex, go ahead please.
1: Sure, so we're going to try playing some music. Can you hear the music?
0: Yes, are you sure that's not from the computer you're playing?
1: Yeah, I'm positive. It's coming out of the paper speaker.
2: If you look closely, you can see that the paper plate speaker is actually moving.
0: ก็ผมก็แกล้งถามไปนะครับว่าเอ๊ะมันมาจากคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเนาะเสียงเพลงที่ได้ยินนะครับเขาก็บอกว่าไม่ให้สังเกตดูที่ลำโพงนะครับว่าลำโพงอ่ะมันมีการขยับขึ้นลงขึ้นลงนะครับไปตามเสียงดนตรีอยู่นะครับถ้า close up ดูดีๆนะครับการเห็นไหมครับ Thanks Nick It's great very very good
3: great
4: yeah excellent job
3: yeah so yeah so now we would like to ask you how does this paper plate speaker work in terms of things that you learned in session 3 could you please translate Dr. Didi
0: ครับก็พอทำเสร็จปุ๊บนิกก็ส่งคำถามมาให้เราเลยนะครับว่าอาจารย์คิดว่าลำโพงที่เราเห็นเนี่ยนะมันทำงานยังไงนะครับจากความรู้ที่เราได้รับไปพื้นฐานเมื่อคราวที่แล้วนะครับอาจารย์ลองคิดคำอธิบายนะครับแล้วก็ลองหาคำตอบนะครับแล้วก็ตอบด้วยครับ
4: ค่ะเดี๋ยวขอวอลันเทียร์สักหนึ่งท่านนะคะที่กรุงเทพแล้วก็หนึ่งท่านที่หัวหินนะคะ
5: หัวหินแล้วด้วยครับครับ
4: ค่ะค่ะว่าจากลำโพงกระดาษเนี่ยนะคะคิดว่าลำโพงกระดาษเนี่ยทำงานยังไงนะคะจากความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปเมื่อเซสชั่นที่สามอะค่ะค่ะสองนาทีค่ะ So we allow the audience to have a close look and think about that for 2 minutes. Okay?
3: Sounds good.
6: ท่านหนึ่งครับข้างหลังเราหลังยังไม่ได้พูดเลย
4: ค่ะอย่างน้อยท่านอาจารย์ก็ได้ทราบวิธีการที่ทำลำโพงอย่างง่ายๆนะคะท่านอาจารย์อาจจะนำกลับไปแนะนำนะคะนักเรียนของท่านอาจารย์ให้ลองทำดูนะคะแล้วก็ทดลองด้วยวิธีเดียวกันนะคะก็เปิดเพลงเชื่อมต่อนะคะมาออกที่ลำโพงนี้นะคะแล้วก็หลักฐานที่เราเห็นชัดเจนว่าลำโพงนี้ทำงานได้จริงๆก็คือการสั่นสะเทือนของเขาอะใช่ไหมคะค่ะเป็นลำโพงทำจากจานกระดาษแล้วมันก็สั่นสะเทือนนะคะเวลามีคลื่นเสียงผ่านมานะคะค่ะ
0: อาจารย์ต้องช่วยกันคิดนิดนึงนะครับอาจารย์ลองนึกดูให้ดีๆว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนถึงในเรื่องทั้งสองอย่างเลยทั้งขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กใช่ไหมครับขยับขึ้นลงแล้วสร้างกระแสไฟฟ้าออกมานะครับแต่คราวนี้ถ้าอาจารย์ลองดูลำโพงอาจารย์มีขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กแต่อาจารย์ส่งกระแสไฟเข้าไปภาพนี้อาจารย์เคยเห็นมาแล้วในการทดลองคราวก่อนที่มีขดลวดแล้วก็มีแท่งเหล็กนะอาจารย์ใส่กระแสไฟเข้าไปนะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านนึกออกไหมครับลองลิงก์ดูครับแล้วก็ลองหาคำตอบดูครับ
7: ไอเสียงที่ออกไปนี่มันจะเป็นลักษณะของไฟครับเป็นของไฟเมื่อผ่านไปยังขดลวดพอมันทำปฏิกิริยาคล้ายๆกับมันตัดกับสนามของแม่เหล็กที่แกนที่ตั้งอยู่นะมันทำให้ขยับพอขยับปุ๊บช่วงนี้มันจะเกิดเสียงครับเพราะว่าไอ้ตัวกระดาษมันเป็นตัวยืดหยุ่นเวลานั้นมันจะขึ้นลงทำให้มันเกิดเสียง
0: ครับOkay, Nick and Alex, there are two answers from one from Hua Hin and one from Bangkok. The teacher from Hua Hin mentioned that having the coil and the magnet, putting them together and input the electrical charge into the wire. That would cause the magnetic

0: to occur, and that would also make the pay per check. And from Bangkok, a teacher mentioned that the sound occurred from putting in the electricity into the wire and through the into the coil that have the magnet inside, and that would bring the sound. Sorry, that would bring the paper to shake and create noise and the sound. Yes. Yeah. Thank you. Yes.
1: Thank you. Both of those answers are very good. So the way it works, those answers were very good, but I will explain it again. And so the computer produces an analog signal. This analog signal is then amplified with a power amplifier, which basically just makes the signal larger. So then this signal is then input into the coil. And this electrical signal is essentially just a varying current. And as we know, a varying current in a coil produces an electric field.
2: Magnetic field.
1: Oh, sorry, an magnetic field. And this magnetic field opposed with the magnets will cause the paper to shake and produce sound. Okay, thank you. Can you translate, Dr. D?
0: Okay, yeah.
3: Okay.
0: Yeah. Nick ก็บอกว่าครับคำตอบที่ว่านี้ก็เป็นคำตอบที่ดีครับแต่เขาก็พยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้เราเห็นถึงกระบวนการที่เขาได้ส่งกระแสไฟเข้าไปนะครับโดยบอกว่าจากคอมพิวเตอร์ของเขานะครับซึ่งเปิดเพลงอยู่นะฮะสัญญาณที่ออกไปก็จะเป็นในลักษณะของอนาล็อกนะครับอนาล็อกเสร็จแล้วตัวสัญญาณเนี้ยก็จะไปผ่านตัวขยายนะเครื่องขยายอีกทีนึงนะเป็นแอมพลิฟายเออร์นะครับจากนั้นจากตัวขยายพอขยายเพื่อให้เกิดเสียงสัญญาณที่แรงขึ้นแล้วเนี่ยก็ส่งไปยังขดลวดนะครับจากขดลวดก็จะกระแสไฟที่วิ่งเข้าไปในขดลวดก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับสนามแม่เหล็กนี้ก็จะไปทำให้จานกระดาษเนี่ยสั่นนะครับไปตามสัญญาณที่ส่งเข้าไปนะครับเมื่อจานกระดาษสั่นนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะครับอันนี้คือคำอธิบายครับ Nick, thank you. Go ahead, please.
4: Hi, we're back to me now. The reason we did that experiment, that activity was we think it would be a great one for students. Can you not hear me? Is it?
5: Yeah, we hear you.
0: Yes, we can hear you clearly.
4: Okay, thank you. That experiment is pretty accessible in that the equipment needed is pretty inexpensive and available. Really, basically magnets and a special kind of wire are all that are needed in paper plates. So I think the cost to make one speaker that I saw online was around 80 cents US. Could you please translate?
0: อาจารย์ดีนนะฮะก็กลับมาที่อาจารย์ดีนนะอาจารย์ดีนก็บอกว่าการทดลองที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็นับได้ว่าเป็นการทดลองที่ประสบความสำเร็จที่ดีนะครับด้วยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่เราทำการศึกษาแล้วก็เราใช้ในการทดลองของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นลำโพงนะให้เราได้เห็นนะครับซึ่งราคาค่างวดก็ไม่เท่าไหร่เองนะ20กว่าเซนนะก็ตกประมาณแล้วไม่ประมาณสัก30บาทไทยนะครับครับนั่นคือค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการสร้างลำโพงของเรานะครับ Thank you Dr. Jean go ahead please
4: So the paper plate speaker demonstrates some fundamental physics concepts including electromagnetism And it can be turned into an engineering activity where students can be challenged to try to alter the design of the speaker to meet some certain goal, like, for example, to make it louder.

0: to make it reproduce bass notes better, something of interest to me, of course. And with any kind of an engineering project, that involves some trade-offs, and I'm about to show you another little demonstration to talk about, to motivate some of those trade-offs that we want to consider. Please translate.
1: ครับหลังจากที่ได้ลำโพงแล้วเราจะเห็นว่าในการสร้างลำโพงก็ได้มีการนำเอาพื้นฐานในเรื่องของฟิสิกส์ท้ายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้านะครับมาใช้ต่อไปก็จะเป็นการทำการทดลองในลักษณะของการที่จะปรับเปลี่ยนให้คุณภาพของลำโพงนะครับให้มันมีคุณภาพที่แตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงเบสนะครับหรืออะไรให้มันหนักแน่นขึ้นนะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ในการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยแน่นอนก็ย่อมจะต้องมีสิ่งที่อาจจะต้องแลกมาซึ่งคุณภาพที่เราต้องการนะครับที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องแลกก็คือเป็นเทรดออฟนะครับว่าได้สิ่งหนึ่งแน่นอนคุณก็ต้องเสียบางอย่างไปนะครับเพื่อเป็นการแลกกันนะครับครับDr. Dean, thank you. Go ahead, please.
0: So you might remember from a couple sessions back how we demonstrated the flow of charges. Here's one of my charges right here. It's simply a marble. And we demonstrated an analogous model to the flow of charges in an electric circuit. So here's my charge, and I have many, many charges, of course, many more than this. And then I take these, and the analogy is that the height of the little model here corresponds to the voltage that is pushing the charge. And furthermore, as the charges move through the model, someone sitting there and counting the number of charges going across that line in a second would be observing the current flow through the model. So an analogy for voltage and current flow are two aspects of this analogous model. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดินก็ได้อีกครั้งนะครับได้พูดถึงอุปกรณ์ที่เราก็ได้เห็นในการทดลองครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยอุปกรณ์นี้ก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในลักษณะของความต้านทานนะครับที่จะมีผลกระทบต่อพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปนะครับเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่เห็นเมื่อตะกี้นะครับว่าเป็นสายไฟยกตัวอย่างนะครับเป็นสายไฟเพียงแต่ว่าอาจจะขนาดใหญ่เป็นหน้าตัดนะในแนวตามแนวสายไฟนะครับแล้วก็มีลูกแก้วนะครับที่จะปล่อยเข้าไปเป็นเสมือนเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นอินพุตที่เราใส่เข้าไปนะครับในรางที่เห็นนี้นะครับการยกสูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโวลเทจนะครับที่เราพูดถึงหรือเป็นชาร์จพุชนะครับที่เรารู้จักแล้วนะครับว่าความต่างศักย์เนี่ยสูงหรือต่ำนะครับถ้าสูงก็เหมือนกับว่าความต่างศักย์สูงพลังงานที่จะวิ่งผ่านตรงนั้นก็จะเร็วขึ้นนะครับทีนี้พอได้มีการปล่อยลูกแก้วนะครับลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยจะค่อยๆวิ่งชนหมุดนะครับหมุดที่เห็นนะครับอันนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่ากระแสไฟที่วิ่งไปในสายไฟเนี่ยก็จะผ่านมีความต้านทานไม่สามารถที่จะวิ่งโดยสะดวกนะครับสิ่งที่ขัดขวางเหล่านี้ก็จะคือความต้านทานที่มีอยู่ในสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกแก้วจะวิ่งผ่านลงไปได้ปริมาณช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจำนวนหมุดที่ใส่เอาไว้นะครับจำนวนหมุดยิ่งมากเท่าไหร่ความต้านทานของสายไฟยิ่งมากเท่านั้นนะครับThank you, Dean. Go ahead, please.
0: So then I have a question regarding this apparatus, which is analogous to electric flow in a circuit.
2: Resistance.
0: Why,

0: อาจารย์ดีนก็ถามว่าเนี่ยเจ้าหมุดต่างๆที่ใส่เอาไว้เนี่ยเอาไว้แทนอะไรนะครับหมายถึงอะไรนะเวลาที่มีลูกแก้ววิ่งผ่านเนี่ย
1: ค่ะอาจารย์ตอบได้ไหมคะเชิญเลยค่ะกดไมค์เลยค่ะ
0: กดไมค์ได้เลยครับอาจารย์
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะขอกดไมค์ได้ค่ะกดไมค์ได้เอาไมค์เข้ามาใกล้ๆค่ะ
2: ตัวต้านทาน
0: พูดดังๆครับอาจารย
2: ์คือความต้านทานนะคะตัวต้านทานในสายไฟ
0: ครับอาจารย์ทางหัวหินคิดว่าไงครับผม
3: ได้ยินเฉลยแล้วครับอาจารย
0: ์ได้ยินเฉลยแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับดร. Dean yes actually all the teachers here are know are already aware that the pins that we been talking about is it basically is about resistance of the marble that running through we have done this in our last session already right yes
4: right so my next question then is how would I change the resistance of this analogous model what would I do to change the resistance
0: okay Dr. Dean ก็เลยถามต่อว่าแล้วเราจะเปลี่ยนความต้านทานตรงนี้อย่างไรนะครับและถ้าเรามีหมุดแบบนั้นเราจะเปลี่ยนยังไงครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความต้านทานง่ายๆเลยครับอาจารย์ตอบเลยตอบเลยครับอาจารย์
3: จะเรียง
1: กดไมค์เลยค่ะค่ะ
3: ขออนุญาตครับอาจารย์ครับอาจจะต้องเรียงหมุดให้ตรงนะครับไม่ให้ขวางทางทิศทางของอิเล็กตรอนที่ไหลลงนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะทางกรุงเทพนะคะอาจารย
0: ์มีวิธีอื่นไหมฮะ
1: ค่ะอาจารย์กดไมค์เลยค่ะเชิญเลยค่ะสุภาพสตรีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะกดไมค์เลยค่ะค่ะอาจารย์นะคะขอไมค์มาใกล้ๆด้วยค่ะค่ะตอบเลยค่ะ
5: ดึงหมุดออกอะค่ะ
0: ดึงหมุดออก
1: เพื่อออกหมดเลยเหรอคะ
5: ค่ะ
1: ค่ะดึงออกหมดเลย
0: ออกเท่าที่ต้องการโอเค
1: โอเคค่ะ
0: โอเคDr. Dean there are two answers from Hua Hin they mentioned that you have to rearrange the pins into a line that especially parallel to the path right and the other way to do is that take them out
4: okay
0: the more you want to be less resistant you the more you take them out yes
4: okay I like the second answer better only because it's easy for me to do right now okay so watch and I'm going to keep it at the same resistance quote unquote and notice how long it takes the electrons to go through the circuit and now I'll go ahead and take out some pins quickly not going to spend a lot of time doing this and in this case I'm what reducing the resistance correct so now I'm not going to do it all the way up and down the apparatus but I'll just pull some out and thank you Alexa's going to help me out here. I appreciate that okay. We're having a pin pulling party and I'm doing it fairly randomly I'm sorry so here we go we're going to run our electrons through the circuit now notice we've kept the charge push the same it's still at the same steepness as it was before And now what happens when we put them through, you can see that they go through the circuit much more quickly. So in that sense, what can we say about the current through the circuit? How has the current through the circuit changed when I reduce the resistance by pulling out the pins? Please translate.
0: ครับ จันดินก็ได้บอกว่าชอบคำตอบที่สองนะครับที่บอกว่าไอ้ดึงหมุดออกนะครับครับก็เลยทำการดึงหมุดออกใหญ่เลยนะครับลองดึงออกเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ทดลองให้เราเห็นว่าเราปล่อยลูกแก้วเมื่อเอาหมุดออกไปบางส่วนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าลูกแก้ววิ่งได้เร็วขึ้นยกเว้นได้ไปติ

0: ตามขอบนะครับก็เลยถามต่อนะครับว่าถามต่อว่าอะไรนะครับอาจารย์เราคิดว่าอันนี้เนี่ยจะเทียบได้กับการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวกลางอย่างไรนะครับอาจารย์ลองตอบเร็วๆเลยครับอาจารย์ครับมันจะถ้าเราลดความต้านทานที่ว่านี้แล้วเนี่ยแล้วกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวกลางจะเป็นยังไงครับอุปมาอุปไมยครับ
1: มากขึ้นอ
2: าจารย์คะ
0: มากขึ้น
2: ค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเชิญค่ะยังกัน
2: ไหมค่ะก็ง่ายๆอะค่ะถ้าตัวต้านทานมากกระแสฟ้าก็ไหลได้น้อยแล้วก็ถ้าตัวต้านทานน้อยความต้านทานน้อยก็กระแสก็ไหลได้มากค
3: ่ะก็คำตอบเหมือนกับทางนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับครับดร. Dean we have same quick answer that the less resistance we have the more electricity that will go through the medium yes
4: thank you that's correct soThe current is increased when we decrease the resistivity with the same voltage, the same charge push. Resistance went down, current went up. How specifically does current go up? We have more electrons flowing past a point in a given amount of time with less resistance in the circuit. So you can see, I know I'm enamored of this model, but it's an excellent analogy for theflow of current in a circuit. We can't see electrons, but we can see marbles. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าใช่แล้วครับถ้าหากว่าเราลดความต้านทานนะฮะกระแสไฟฟ้าก็จะไหลตัวกลับได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่ทำให้เราเห็นได้ชัดนะครับความอุปมาอุปไมยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอิเล็กตรอนที่มันวิ่งผ่านตัวกลางนะครับเราก็จะใช้วิธีการทดลองแบบนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
4: Okay so this is a perfect transition into our next activity we talked about turning the make a paper plate speaker challenge
0: I can't hear you sorry
4: I'm sorry okay, one more ahead. Try can you hear me now
0: okay. yes now
4: So this is a nice transition into our next activity. We talked about making a speaker into an engineering challenge where we had a design goal, make it louder, for example, and we needed to change something about our speaker to meet those goals. My point is that any kind of changes we make to our speaker will always involve compromise. And so my last question is,If I take the number of turns of wire in my coil and I double it, I might make it twice what it was before, I know already that I increase the magnetic field. But what is the negative effect of doubling the number of turns of wire in my coil? And think in terms of resistance, please. So I'd like to ask that last question.
0: ครับก็พอเสร็จสิ้นการทดลองนี้นะครับก็จะเป็นกำลังจะไปสู่กลับไปที่คำถามหนึ่งนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้ก็คือถ้าหากว่าเราจะทำการปรับลำโพงของเรานะครับให้มีคุณภาพที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเสียงดังขึ้นนะครับเสียงหนักแน่นขึ้นนะฮะทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันแน่นอนมันก็ย่อมจะต้องมีtrade off อย่างที่ว่านะครับถ้าหากว่าคำถามนะครับถ้าหากว่าเราเพิ่มจำนวนรอบของกดลวดทองแดงนะครับให้มากขึ้นไปเป็นอีกเท่าตัวนะครับกลายเป็นจาก50ก็เป็น100รอบอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนเรารู้ว่าการที่เพิ่มจำนวนกดลวดเนี่ยก็จะไปทำให้เพิ่มความแรงของค่าสนามแม่เหล็กไปด้วยนะครับทีนี้คำถามก็คือถ้าเราทำเช่นนั้นนะครับผลที่ตามมานะครับผ ลที่ตามมานะผลกระทบที่ตามมาคืออะไรนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับค่าความต้านทานนะครับ
1: ความต้านทานก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้กระแสมันน้อยลงถ้าเราเพิ่มขดลวดเข้าไปค่ะ
5: Dr. Dean, there is an answer from the teacher in Bangkok studio saying that the resistance in the system is going to be increased, and that would decrease the current that is going to go through the so the voice would be down. That's the answer. I cannot hear you again, sorry. I can't hear you now. Hello?
4: Big
5: I can't
4: hug.
5: Hear you. Okay.
4: Oh, I'm sorry.
5: A big hug, all right?
4: How about now? Can you hear me now?
5: Yes, go ahead, please.
4: Okay, I'd like to give that teacher a big, that was an excellent answer. And it demonstrates very well the trade-offs involved. So I can have more turns in my coil and think I make the magnet stronger, but I reduce the current in the process. And so with that in mind, I'd like to turn it over to Blake and Alex and Nick, and we are going to try doing some meeting some engineering challenges for our original paper plate speaker. Please translate while we do the transition.
0: ครับ อาจารย์ดิงก็บอกว่า โอ้ อยากจะ give a big hug เลยนะครับคือให้คำตอบที่ดีมากเลยถูกใจนะครับบอกว่าเนี่ยพอเพิ่มเท่ากับเราไปเพิ่มจำนวนรอบของกดลวดเท่ากับเราไปเพิ่มความต้านทานให้กับระบบนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าไปได้เนี่ยลดลงนะครับก็จะทำให้ได้เสียงที่ค่อยลงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางอเล็กซ์ได้ลองทดลองทำดูนะว่าเป็น engineering challenge ก็คือเป็นความท้าทายทางด้านเอนจิเนียร์นะครับที่จะมาดูว่าการออกแบบลำโพงของเราตรงนี้นะครับครับ Thank you Dean go ahead please
6: Hello Dr. Didi So we have our original paper plate speaker and it has 50 turns So the original number of turns, and I'd like to play it to show you how loud it is. Could you please translate as I play a song?
0: ครับตอนนี้ก็นิกนะฮะรับชุดก็นะบอกว่าในภาพที่เห็นนะครับก็เอาลำโพงต้นแบบที่ทำครั้งแรกนะครับซึ่งมีกดลวดที่พันเองนะครับ50รอบนะครับมาเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับ Thank you Nick go ahead please
6: So now I would like to change and instead play with a speaker with 100 coils instead of 50 coils. So we have twice the number of coils, but of course now we have more resistance because there is more wire. Could you please translate, Dr. Didi?
0: ครับตอนนี้นิกก็เปลี่ยนลำโพงนะครับซึ่งลำโพงอันใหม่นี้นะฮะใช้กดลวดที่หมุนมีจำนวนรอบ100รอบนะเป็น2เท่าของตัวแรกนะครับแล้วก็ต่อลำโพงครับคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะดูว่าลำโพงนี้มีการตอบสนองอย่างไรกับอินพุตที่เท่าเดิมนะครับ
6: okay. Here we go It may be difficult for you guys to hear, but we don't notice any difference in sound level for this speaker. It is about the same sound as the speaker with 50 coils. So now I'm going to let Blake ask you another question about how loud a speaker can get. Could you please translate, Dr. D?
0: เปิดเพลงโดยใช้ลำโพงตัวที่ว่านี้นะครับก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ให้เสียงแล้วก็อะไรที่มันคล้ายคลึงกันนะครับในความดังอะไรต่างๆก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับก็อันนี้เป็นผลจากการที่ได้ทำให้ดูจริงๆนะครับครับแล้วเดี๋ยวก็จะให้เบลคมารับช่วงต่อนะครับนิด Thank you Nick go ahead Blake thank you
7: thank you Dr. Didi Okay, so now I have a question for everyone there to consider. So now that we saw what happened when we changed the number of coils, I'd like you to kind of think about a situation if, where you wanted to increase the loudness of the speaker. What would you change about said speaker? What would you change about this guy to make it louder? And I'll go ahead and have you translate and give you a couple minutes to think of a response for that. Thank you, Dr. Gidi.
0: Thank you, Blake.ครับก็เบลกก็ถามอาจารย์ต่อนะครับว่าทีนี้จากโมเดลที่เรามีนะครับเราจะทำการปรับยังไงได้บ้างให้ลำโพงเนี้ยมีเสียงดังขึ้นนะครับให้มันมีเสียงดังขึ้นอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
8: ใส่บล็อกกล่องเลยครับทำกล่องใส่เลย
0: ทำกล่องใส่ลำโพงหรือว่ายังไงครับ
8: ใส่เหมือนกับตู้ลักษณะอย่างเงี้ยครับทำเป็นกล่อง
9: ช่วยยังไงคะมันจะทำ
8: เอ
9: า
8: แต่ในกล่องใช่ครับแต่ในกล่อง
0: สมมุตินะครับสมมุติจานวางลำโพงเอากล่องมาแล้วก็เอาลำโพงมาวาง
8: อย่างจานอย่างจานที่ทำนี่ใช่ไหมครับจานลำโพงที่ทำเนี่ยปุ๊บเราก็เอากล่องมาตัดกล่องแล้วก
0: ็พอใส่ไปในกล่องเลยจานคิดว่ามันจะช่วยยังไงบ้างครับถ้าตัดลงไปใส่กล่องแล้วจานคิดว่ามันจะช่วยยังไงบ้าง
8: มันจะทำให้เสียงก้องขึ้นเหมือนกับลำโพงทั่วไปนะครับเวลาทำมาปุ๊บถ้าดอกมันเฉยๆมันจะดังเสียงไม่ดี
0: มันจะแบน
8: ครับพอใส่พวกนี้เข้าไปปุ๊บจะทำให้เสียงมันก้องกังวานขึ้น
0: ต้องขนาดยังไงครับหรือว่าไม่เป็นไรขอให้เป็นกล่อง
8: ก็ให้เป็นกล่องให้มันมีบังคับทิศทางเสียงมาก่อน
0: ครับทางหัวหินมีคำตอบไหมครับ
10: ครับการเพิ่มกระแสไฟฟ้าก็น่าจะทำให้ความดังของลำโพงเพิ่มขึ้นนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ที่มาของการทำหนังสือพัฒนาทักษะการอ่านเลือกกาลาหันษาเนี่ยนะคะคือจากการสังเกตการสอนของในชั้นป.1 เนี่ยรู้สึกว่านักเรียนเขาจะมีปัญหาในเรื่องการอ่านในเรื่องของการอ่านออกเสียงหรือการไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือก็เลยสังเกตเขาว่าเราจะหาวิธีการยังไงที่จะให้เขาชอบที่จะอ่านหนังสือเพราะว่าถ้าเราอยากจะต้องการให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องสร้างจากจิตสำนึกข้างในคือให้เขารักการอ่านหนังสือก่อนคิดว่าการสร้างหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ดีสำหรับนักเรียนเพราะว่าหนังสือเนี่ยจะอยู่กับเรานานอีกอย่างหนึ่งเด็กที่เนี่ยค่อนข้างยากจนโอกาสที่จะได้ไปอ่านหนังสือประเภทสาระความบันเทิงอย่างเงี้ยมีน้อยการสร้างหนังสือส่งเสริมประสบการณ์เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีหลังจากที่เราไปสำรวจเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มาทำหนังสือเล่มเล็กเราก็จะนำนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยมาฝึกทำหนังสือเล่มเล็กเสร็จแล้วก็จะไปสอนรุ่นน้องว่าทำยังไงต้องแต่งประมาณยังไงโดยนำเรื่องราวในชุมชนเนี่ยมาเขียนพอจากตรงนี้เสร็จเราก็นำหนังสือเข้าสู่ชั้นเรียนโดยวิธีการบูรณาการอย่างป.1 ถึงป.3 เนี่ยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการบูรณาการแบบสอดแทรกโดยใช้ภาษาไทยเป็นแกนว่าเราจะเชื่อมโยงไปในกลุ่มสาระใดบ้างอย่างเช่นเรื่องกาลาหันษาเนี่ยครูก็จะบูรณาการนอกจากบูรณาการในกลุ่มสาระภาษาไทยคือบูรณาการในวิชาคือฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็วรรณคดีนะคะเราก็จะบูรณาการในวิชาของศิลปะถ้าศิลปะก็จะเป็นในเรื่องของการวาดภาพระบายสีจากจินตนาการของเขาเองแล้วก็จะมีในเรื่องของวิชาสุขศึกษาถ้าสุขศึกษาก็ในเรื่องของการออกกำลังกายวิชาพละนะคะตรงนี้เด็กก็จะทำกิจกรรมด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนาน
1: คุณครูเลือกนิทานเรื่องกาลาหันษามาเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับของเล่นเหมาะกับวัยของนักเรียนชั้นป.1และนักเรียนยังสามารถหากาลามะพร้าวได้ง่ายเพราะในท้องถิ่นมีต้นมะพร้าวจำนวนมาก
2: กาลาหันษาก
3: า
0: เรียนเปิดตามเลยนะคะ
3: ต้นมะเขือ
4: ท้องแก่นจุก
3: ท้องแก่นจุก
4: กำลังเล่นลูกคาง
3: กำลังเล่นลูกคาง
4: ขันโย
3: ขันโย
4: ที่ใต้ต้นมะค่าใหญ
3: ่ที่ใต้ต้นมะค่าใหญ
4: ่บริเวณข้างอาคารเรียน
3: บริเวณข้างอาคารเรียน
0: เสียงดัง
4: ๆโรงเรียน
3: โรงเรียน
4: ป้าปู่เจ้น
3: ป้าปู่เจ้น
4: พวกเขาเห็นมะลิคอยพิม
3: พ์พวกเขาเห็นมะลิคอยพิมพ์
4: เดินบนกะลา
3: เดินบนกะลา
4: ตรงมาหาพวกเขา
3: ตรงมาหาพวกเขา
4: พ้องและเพื่อนเพื่อน
3: พ้องและเพื่อนเพื่อน
4: มองดูด้วยความสนใจ
5: ครูสมศรี
3: ครูสมศรี
5: ได้ขอให้แม่
3: ได้ขอให้แม่
5: ของมะลิ
3: ของมะลิ

0: จึงสอนให้เด็กๆ
1: แม่จึงสอนให้เด็กๆ
0: ทำกะลาไว้เดิน
1: ทำกะลาไว้เดิน
0: เล่นกัน
1: เล่นกัน
2: วัสดุที่เราได้จากธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ก็คืออะไรคะก็คือกะลามะพร้าวเดี๋ยวนักเรียนบอกอุปกรณ์ในการทำกะลาเดินเล่นให้ครูได้ไหมคะหนึ่งเลยมีอะไรคะ
1: กะลา
2: หนึ่งเลยมีกะลาสองใบนะคะสองมีอะไรอีกคะ
1: กระดาษทราย
2: สามคืออะไรคะ
1: เชือก
2: สามก็มีเชือกอันนี้คืออุปกรณ์ในการประดิษฐ์กะลาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทดลองประดิษฐ์กะลาเดินเล่นโดยครูได้เชิญวิทยากรจากท้องถิ่นนั่นก็คือลุงเย็นนะคะมาให้ความรู้แก่นักเรียนในการประดิษฐ์กะลาเดินเล่นนะคะจะเชิญลุงเย็นค่ะ
3: ที่นักเรียนได้อ่านแล้วได้ทราบของอุปกรณ์ทำกะลานักเรียนทุกคนที่ทำได้ไหมครับทำได้ไหมนี่นักเรียนหยิบกะลาออกมาครบทั้งสองใบแล้วใช่ไหมครับให้นักเรียนขัดกะลาเลยครับขัดกะลานะครับเพื่อความสะอาดนะครับให้นักเรียนขัดเอาที่ขนติดกะลาออกนะครับเดี๋ยวประกาศเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลุงจะเชิญนักเรียนเริ่มประดิษฐ์นะครับครับหยิบเชือกมาเอาร้อยไปตรงหัวกะลาเลยนะครับพอร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็ม้วนหัวเชือกที่อยู่ข้างในนะครับที่อยู่ข้างในกะลานะครับม้วนเชือกสองรอบนะครับลูกที่สองก็เช่นกันนะครับนักเรียนร้อยที่หัวกะลาลงไปเหมือนเดิมแล้วก็ม้วนหัวเชือกแบบเดียวกันนะครับม้วนข้างในการเดินกะลาคือมี2ประเด็นด้วยกันมี2อย่างด้วยกันนะครับข้อแรกการเดินกะลาแบบไม่พื้นติดมาทางล่างติดพื้นดังนี้จะหมายถึงคือไม่ถึงพื้นนะครับนักเรียนต้องเข้าใจนะครับข้อที่2คือเราให้ถึงพื้นได้นะครับให้ถึงพื้นได้แบบนี้นะครับแล้วแต่ถนัดของนักเรียนนั่นแหละทรงตัวได้ง่ายคือความล้มมันจะไม่มีเคีบให้ตึงดึงเชือกให้ตึงลูก นะถ้าทรงตัวได้แล้วจะไม่ยากเลยนะครับนักเรียนสิ่งที่ผมได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็ได้ฝึกสอนของเยาวชนรุ่นหลังไปก็อย่างน้อยเขาก็ต้องมีผลประโยชน์ในการทำเล่นของเขารับผิดชอบในตัวเขาความสามารถในตัวเขา

0: ผมคิดว่าจะให้ท่านตรงนี้สักหน่อย
1: นักเรียนหลังจากเราไปทำกิจกรรมเล่นเดินกะลาแล้วสนุกไหมคะนักเรียน
2: สน
1: ุกนะคะครูอยากให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ตรงนี้ลองมาเขียนนิทานนะคะเขียนนิทานคนละหนึ่งเรื่องได้ไหมคะ
2: ได้
1: เดี๋ยวครูจะแจกกระดานนักเรียนโดยให้นักเรียนทำเป็นหนังสือเล่มเล็กก่อนนะคะพอนักเรียนพับเป็นหนังสือเล่มเล็กเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนลงมือเขียนได้เลยนะคะ

0: ังจากที่นักเรียนประดิษฐ์กลาแล้วแล้วนักเรียนได้เล่นกันแล้วเนี่ยครูก็จะมีกิจกรรมฝึกในเรื่องของการเขียนโดยให้นักเรียนเนี่ยจินตนาการได้จินตนาการเรื่องของเขาแล้วก็ฝึกเขียนตรงนี้นักเรียนจะได้ทักษะในการใช้ภาษาด้วยแล้วนักเรียนก็จะได้ฝึกในเรื่องของการอ่านคำการสะกดคำซึ่งบางคำเขาอาจจะยังไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะได้มาเรียนรู้ตรงนี้อย่างเช่นคำว่าบ้านอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังสะกดไม่ได้พอเขาอยากจะเขียนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วว่าเอ๊ะบ้านเขียนยังไงก็ต้องถามคุณครูซึ่งความรู้ตรงนี้ที่เขาอยากรู้เองเกิดขึ้นจากจิตใจของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่ฝังแน่นแล้วก็ยั่งยืนตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ทำหนังสือนิทานแต่งเรื่องเสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องที่นักเรียนได้แต่งขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะมาแลกเปลี่ยนกันดังๆลูก
1: ให้เด็กๆเอากะลาต่อมาคุณครูให้เด็กๆเล่นกะลาแล้วเด็กๆเล่นกะลาด้วยความสนุกสนานฉันเกเรเพื่อนฉันดีใจเพื่อนฉันรักเพื่อนปัดไปดูกะลา
0: อ่ะไปมาไปลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วการละเล่นกะลาให้ประโยชน์อย่างไรคะ
2: สนุกสนาน
0: นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
2: แล้วการเล่นของเด็กไทย
0: ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนอกจากนั้นก็เป็นการช่วยอนุรักษ์การละเล่นในท้องถิ่นของเราไว้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงนะคะที่นักเรียนได้รับก็คือนักเรียนได้ความคิดสร้างสรรค์นะคะตรงนี้นักเรียนได้เขียนเรื่องได้แต่งเรื่องที่มาจากประสบการณ์ของนักเรียนเองนะคะที่เลือกการละเล่นกะลาเพราะว่าตรงนี้คืออยากให้นักเรียนเนี่ยได้อนุรักษ์เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านเพราะว่าการเล่นกะลาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนคุณครูเป็นเด็กเนี่ยยังได้มีเล่นบ้างแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเด็กไม่รู้จักเลยการเล่นกะลาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้มะพร้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำเร็จทีนี้ตรงนี้ถ้าเราปลูกฝังนักเรียนตรงนี้นักเรียนก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์กับมะพร้าวแล้วก็อาจจะช่วยการอนุรักษ์โดยการปลูกมะพร้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อของสำเร็จจากในท้องตลาด

โดยเราทำเองตรงนี้มันจะเป็นการประหยัดแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของความพอเพียงให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็ไม่ต้องไปเปลืองเงินที่จะไปซื้อของเล่นตรงนี้ถ้านักเรียนได้ทำตรงนี้หนึ่งนักเรียนได้มีของเล่นที่นักเรียนสามารถประดิษฐ์ด้วยตัวเขาเองสองนักเรียนก็จะประหยัดตังค์ตรงที่นักเรียนไม่ต้องไปซื้อหาของเล่นสามนักเรียนก็ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วนักเรียนก็ยังได้เล่นกันสนุกสนานแล้วก็เกิดความรักความสามัคคีกันด้วย

0: วันนี้คุณครูสอนเรื่องคำที่มีหอเป็นอักษรนำค่ะในการเรียนของครูเนี่ยคุณครูก็ได้จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้นะคะโดยยึดหลักกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL การจัดกิจกรรมของ BBL เนี่ยนะคะจะเน้นความเข้าใจพื้นฐานของสมองเป็นหลักถ้าคุณครูเนี่ยเข้าใจสมองในการเรียนรู้ของเด็กแล้วเนี่ยคุณครูก็จะจัดกิจกรรมให้มันมีความน่าสนใจตรงกับความต้องการของเด็กก็คือจะเน้นให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติได้เคลื่อนไหวสื่อของครูที่จัดทำขึ้นก็จะมีสีสันสะดุดตาเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่เด็กแล้วการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติก็จะใช้ประสาทสัมผัสหลายส่วนไปพร้อมๆกันก็จะส่งผลให้สมองเกิดการเรียนรู้แล้วก็จดจำได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วันนี้แม่มีอะไรสนุกมาให้เราทำแม่อยากให้พวกเราดูนี่ใครรู้จักบ้างนี่ตัวอะไรคะนี่ตัวอะไรเอ่ย
0: เริ่มต้นการสอนคุณครูก็ให้เด็กเนี่ยแสดงบทบาทสมมติเรื่องสี่สหายสี่สหายก็จะมีตัวละครก็คือหมาหมีหมูแล้วก็หนูซึ่งตัวละครทั้งสี่ตัวเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปถึงคำที่มีหอเป็นอักษรนำค่ะ
2: หมาหมีหนู
1: ไม่แน่ใจเอาเร็วๆนะ
2: หมาหนูหมีหนูหมีหมาหนู
0: ภาพที่อยู่บนหัวของเพื่อนก็คือคำที่มีหอเป็นอักษรนำแล้วเขาก็จะจดจำภาพนั้นไว้สู่สมองเหมือนกับเป็นการสะสมประสบการณ์ของคำหอเป็นอักษรนำเนี่ยค่ะเอาไว้ก่อน
1: สัตว์4ตัวนี้เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งทั้ง4ตัวก็รู้สึกเหงาลูกก็เลยปรึกษากันว่าเอ๊ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีโอ้ปรึกษากันใหญ่เลยก็ได้ข้อสรุปทั้ง4ตัวนี้ตกลงกันว่าจะไปที่ไหนนะหลังจากนั้นทั้ง4ตัวนี้ก็เดินทางไปน้ำตกระหว่างทางนั่นเองเจ้าหมูเดินไม่ดีสะดุดตกลง
0: หลังจากที่เด็กๆนักเรียนเนี่ยได้แสดงบทบาทสมมติแล้วเนี่ยกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมสนทนาซักถามถ้าเรามีคำที่มีหอเป็นอักษรนำเป็นคำที่เดินเรื่องแล้วเนี่ยคุณครูก็จะสามารถดึงคำเหล่านั้นออกมาใช้ได้ค่ะ
1: สัตว์ทั้ง4ตัวเนี่ยไปไหนนะลูก
2: น้ำตก
1: ไปน้ำตกแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
3: หมูล้มลง
1: หลังจากนั้นพอหมูล้มลงแล้วเป็นยังไงต่อลูกจ้าจ้า
4: หมีกับหมาก็ไปช่วยพยุงขึ้น
5: หนูก็บอกว่าเป็นอะไรไ
6: หมหมูก็บอกว่าไม่เป็นไร
7: ทั้งสองคนก็ไปเที่ยวน้ำตกเนาะ
1: ทั้ง4คนนี้ก็ไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันอย่างมีความ
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการใช้บัตรคำกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นการเริ่มสอนเริ่มที่จะเอาคำที่มีหอเป็นอักษรนำนะเข้าสู่ในตัวเด็ก
1: นี่พวกเราดูครูจะซ่อนอะไรไว้

0: สิลูก
1: คุณครูอยากให้เด็กทราบว่านอกจากนั้นเนี่ยยังมีหอหีบนำตัวอื่นๆอีกเนี่ยคุณครูก็จะใช้วิธีการผสมคำซึ่งวิธีการผสมคำของคุณครูที่ใช้ก็คือคุณครูจะเริ่มจากคำที่เด็กๆมีประสบการณ์มาก่อนคือคำที่เด็กเคยเรียนเคยสะกดคำมาก่อนแล้วถึงจะนำหอหีบไปใส่ทีหลังโดยคุณครูจะให้เด็กเนี่ยเห็นว่าขณะที่คุณครูใส่หอหีบลงไปในคำนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยนำหอหีบน่ะมาวางไว้ข้างหน้าเสมอเลย
0: สังเกตดูนะว่าแม่แดงเอาใส่ตรงไหนนะนี่แม่แดงเสกเลยแม่แดงเอาอะไรใส่ไปน้องปิ่นค่ะน้องปิ่นเอาไปเสียบสิลูกเสียบไว้ตรงข้างหน้านี่น้องปิ่นเสียบไว้ข้างหน้าอะไรคะอาจารย์ชอบตัวไหนลูกเสียบเลยนี่จะเสียบไปแล้วคำที่เด็กๆเห็นเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกัน
2: มีหอนำเหมือนกัน
0: มีหออยู่ข้างอะไรคะลูกมีหออยู่ข้างหน้าเหมือนกันหออยู่ข้างหน้าตัวอะไร
2: ห
0: ออยู่ข้างหน้ามอม้าหมดเลยใช่ไหมคะแปลว่าหอนำมอม้าตอนนี้หอมันนำมอม้าอยู่เนี่ยจะเด็กสะกดนะฟังไม่ได้นะเบื่อเธอจังเลยฉันไปละจากหมอเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นอะไรอยู่มาวันหนึ่งหอหีบบอกว่าฉันไปแล้วฉันรู้สึกไม่สนุกฉันขอมาอยู่กับเธอหน่อยสิจากหมอจะกลายเป็นอะไรลูก
1: บัตรคำของครูเนี่ยก็ได้ออกแบบโดยการใช้สีเข้ามาช่วยค่ะนอกจากสีจะทำให้มันสวยสะดุดตาแล้วกระตุ้นความสนใจให้เด็กแล้วคุณครูก็ใช้ประโยชน์จากการใช้สีก็คือว่าคุณครูจะใช้สีเนี่ยเอามาแบ่งส่วนประกอบของคำค่ะซึ่งครูจะให้เด็กเห็นว่าหอหีบเป็นอักษรนำนะเป็นตัวนำนะคุณครูก็จะใช้สีแดงตัวต่อมาคุณครูก็จะใช้อีกสีหนึ่งเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านั่นคือพยัญชนะนะต่อไปคุณครูใช้อีกสีหนึ่งเพื่อที่ว่าจะแสดงของส่วนที่เป็นสระเมื่อเราสอนบัตรคำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเด็กก็อาจจะเบื่อเพราะเห็นบัตรคำคุณครูก็เลยคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอบัตรคำไปติดเสื้อให้เด็กสวมใส่พอเด็กเห็นเกิดความแปลกใหม่นอกจากจะให้เด็กเนี่ยมีความสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยยังจะให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ติดตาแล้วก็เกิดเป็นความจำได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
0: ครูจะให้เจ้าของเสื้อเนี่ยบอกเพื่อนสิว่าเราสวมเสื้อหอนำอะไร
2: หอนำนา
0: คิดดี
2: หอนำยอ
0: สิงสิง
2: หอนำมอ
0: กูเกิล
2: หอนำมอ

0: การเอาบัตรคำมาติดเสื้อจะทำให้เด็กรู้สึกว่าบัตรคำอ่ะมันเปลี่ยนจากในมือคุณครูเนี่ยไปอยู่ที่เสื้อของเด็กถ้าเราเปลี่ยนตัวกระตุ้นจากครูเนี่ยเห็นทุกวันทุกวันเห็นทุกครั้งทุกครั้งไปสู่ในตัวเพื่อนไปสู่ในตัวเด็กนอกจากตัวเขาเนี่ยเป็นตัวนำเสนอให้แก่เพื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ไปขณะที่เขานำเสนอในขั้นตอนการฝึกคุณครูก็จะออกแบบกิจกรรมออกเป็นฐานการเรียนรู้เป็น5ฐานสาเหตุของการที่ครูได้ให้เด็กได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้เพราะว่าถ้าคุณครูให้เด็กเนี่ยฝึกโดยใช้แบบฝึกหัดหรือว่าใบงานคุณครูคิดว่าเด็กๆจะเกิดความเบื่อหน่ายถ้าเด็กๆ เข้าไปในฐานไหนเด็กๆ ก็จะมีความรู้สึกว่าได้เข้าไปเล่นเกมขณะที่เด็กเล่นเกมเด็กๆจะสนุกสนานไปกับการเล่นแล้วในเกมที่ครูจัดในฐานแต่ละฐานนั้นน่ะคุณครูก็จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดว่าคุณครูจัดเกมเนี่ยไว้เพื่ออะไร
1: ฐานที่หนึ่งนี้มีชื่อว่าหากันจนเจอนะคะฐานนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆจะต้องระบายสีก่อนหลังจากที่เด็กๆระบายสีภาพเสร็จแล้วเด็กๆเสร็จก็ใช้กรรไกรตัดเลยแล้วก็ทากาวนะคะแล้วเอาไปปะติดกับคำให้ตรงกับความหมายนะคะ
0: ถ้าเด็กๆรู้ว่าเด็กๆระบายสีภาพอะไรเด็กๆก็จะสามารถเอาคำนั้นน่ะเอามาใส่ได้ตรงกับภาพแสดงว่าเด็กๆอ่ะรู้จักความหมายของคำกับภาพสายตาเด็กเห็นมือเด็กจับต้องขณะที่เด็กทากาวตาก็มองขณะที่เด็กยกภาพเอาไปปะติดในคำภาพกับคำก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันเกิดขึ้นในสมองของเด็กก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าอ๋อนี่คือคำนี้มีความหมายอย่างนี้
1: ฐานนี้มีชื่อว่าเล่นซ่อนหานะคะเด็กๆก็มีเนื้อเรื่องอยู่ในมือของเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านก่อนอ่านจบแล้วให้เด็กๆหาคำที่มีหอเป็นอักษรนำแล้วให้เด็กๆใช้สีวงกลมคำนั้นให้คุณครูนะคะ
0: อยากรู้ว่าเด็กเนี่ยเข้าใจคำที่มีหอเป็นอักษรนำหรือเปล่าคุณครูก็จะให้เด็กเนี่ยหาคำที่เป็นอักษรนำจากเรื่องที่คุณครูกำหนดขึ้นแต่คำที่มีหอเป็นอักษรนำที่คุณครูได้พิมพ์เป็นเรื่องนั้นน่ะคุณครูไม่ได้แยกสีให้เขาเห็นถ้าเขาสามารถแยกแยะได้ว่าคำไหนเป็นคำที่มีหอเป็นอักษรนำเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถหาคำนั้นได้ถูกต้องแสดงว่าเขาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคำที่มีหอเป็นอักษรนำค่ะ
1: ฐานนี้มีชื่อว่าฐานจัดกลุ่มคำในแก้วเนี่ยแม่แดงจะใส่คำไว้เต็มเลยลูกแล้วในแก้วนี้นะจะมีคำที่หอเป็นอักษรนำปะปนกันอยู่ลูกมันยังไม่ได้จัดออกเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวแม่แดงจะให้พวกเราเนี่ยจัดกลุ่มออกเป็นหอนำงอหอนำมอหอนำรอให้ครบเลยนะคะแล้วพอจัดเสร็จแล้วเนี่ยเอาคำที่เด็กๆจัดได้เนี่ยเอามาเติมในตารางนี้ให้แม่แดงนะคะ
0: ฐานนี้คุณครูมีจุดประสงค์ก็คือคุณครูต้องการให้เด็กแยกได้ว่าคำที่มีหอเป็นอักษรนำตัวอะไรบ้างถ้าเด็กเข้าใจเด็กๆก็จะจัดกลุ่มคำได้ถูกแล้วคำที่คุณครูให้เป็นคำที่เพิ่มเติมจากคำที่คุณครูสอนในก่อนหน้านั้นแล้ว
1: ฐานที่4นะคะต่อจิ๊กซอหลังจากที่เด็กๆต่อได้แล้วเด็กๆก็นำคำที่เห็นเนี่ยไปเขียนลงในนี้เลยเจอคำอะไรให้เขียนเลย
0: คุณครูเนี่ยจะนำภาพของคำที่มีหอเป็นอักษรนำมาพิมพ์เข้าด้วยกันกับคำหลังจากที่เด็กเนี่ยต่อจิ๊กซอได้สำเร็จแล้วเนี่ยเด็กจะเห็นภาพกับคำเนี่ยคู่กันก็จะเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนในเรื่องเกี่ยวกับคำที่มีหอเป็นอักษรนำให้แก่เด็กก็จะเป็นเหมือนกับว่าเกมนี้เป็นเกมสะสมคำให้ได้เยอะเพิ่มเติมจากที่เราเรียนไปแล้วค่ะ
1: ฐานที่5มีชื่อว่า
2: โดมิโนหอแนม
1: ที่นี่เด็กๆ ก็จะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนี้นะคะเด็กๆ ก็หงาย1แผ่ดูสิคะว่าหอนำอะไรต่อพร้อมกันซิ
0: โดมิโนเนี่ยมีรูปแบบการเล่นของมันคือว่าจะนำคำที่เหมือนกันมาต่อกันแต่มันจะมีความพิเศษของมันคือว่ามันสามารถต่อทั้งหัวแล้วก็ท้ายได้ซึ่งจะสร้างทางเลือกให้แก่เด็กถ้าหัวไม่มีเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะมีทางเลือกว่าลองดูท้ายซิของตัวเองจะมีไหมเป็นการให้เด็กๆเนี่ยได้ดู ได้ดูทั้งสองทางเด็กๆจะคิดทั้งสองทางถ้าเด็กๆรู้ว่าสิ่งที่เขาจะต่อเนี่ยมีหอเป็นตัวนำอะไรเนี่ยถ้าเขาเอาคำที่เขามีเนี่ยลงไปต่อได้ถูกเนี่ยก็แสดงว่าเขาอะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหอนำในขั้นตอนการสรุปคุณครูเลือกที่จะให้เด็กเนี่ยทำ mind map ในการสรุปสิ่งที่เขาเนี่ยเรียนมาแล้วสิ่งที่เขาได้เรียนจากฐานการเรียนรู้เขาก็จะนำสิ่งนั้นมาสรุปเป็นความคิดของเขาเด็กก็จะสรุปว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยคือคำที่มีหอเป็นอักษรนำแล้วหอเป็นอักษรนำเนี่ยมีหอนำอะไรบ้างอย่างเช่นหอนำนอเนี่ยมีคำอะไรบ้างหอนำมอมีคำอะไรบ้างหอนำยอมีคำอะไรบ้างเด็กๆถ้าสามารถสรุปได้ออกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับคำที่มีหอเป็นอักษรนำการที่เด็กได้เข้าฐานการเรียนรู้เปรียบเสมือนกับเด็กเนี่ยเรียนรู้โดยการเด้นย้ำซ้ำทวนเขาเล่นเกมที่1ก็คือเหมือนกับว่าเขาได้ทบทวนครั้งที่1ไปต่อฐานที่2ก็เป็นการทบทวนครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5แสดงว่าเขาได้ทบทวนตั้ง5ครั้งในการทบทวนของเขานี้เขาได้ทบทวนการเรียนอย่างสนุกสนานอย่างที่เปิดใจเพราะว่าเกมจะช่วยให้เขาเนี่ยอยากเล่นอยากที่จะทำกิจกรรมนั้นโดยสิ่งที่เขาได้ตอบแทนก็คือความสนุกแล้วก็ความรู้ที่เขาได้รับ

0: กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทำอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้นะคะซึ่งจะมี5ขั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ได้เอามาปรับใช้ในวิชาภาษาไทย
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมาดูนะคะวันนี้เนี่ยครูมีรูปภาพอย่างหนึ่งมาให้นักเรียนดูมีรูปภาพสองรูปจะเป็นรูปภาพอะไรน้องภาพที่หนึ่งนะคะดูภาพที่สองเดี๋ยวครูจะเลือกคนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยตอบครูนะคะว่าภาพสองภาพนี้นะคะเรามาเล่นเกมจับผิดภาพนะคะคือในขั้นที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นขั้นสร้างความสนใจนะคะเราก็จะเป็นนำเสนอเกมจับผิดภาพอะค่ะก็ให้เด็กดูภาพว่าสองภาพนี้เนี่ยมีส่วนใดที่แตกต่างกันยกมือค่ะปิ่นปีนัทค่ะ
2: ตรงตัวเสื้อของอีกภาพหนึ่งเป็นเลข5และตัวเสื้อของอีกภาพหนึ่งเป็นเลข6ค่ะ
0: โอ้เสื้อสองตัวนี้มีตัวเลขต่างกันใช่ไหมคะดีมากค่ะมีตัวเลขต่างกันขอใช้คำว่าเลขนะคะนักเรียนสะกดคำว่าเลขสิคะเลขตัวนี้เราอ่านว่าเลขคนต่อไปคิดว่ามีอะไรอีกที่แตกต่างกันนะคะอภิรักษ์ครับ
3: ต้องผ่าขนมเค้กอันนึงมันมีลายแต่อันนึงมันไม่มีลายค
0: ่
3: ะ
0: เค้ก2ก้อนนี้เนี่ยมีลายเมื่อวานนี้ใครสังเกตบ้างแต่อีกก้อนนึงไม่มีลายสะกดพร้อมกันค่ะ
1: ขอเค้กให้ถูกเค้ก
0: มีคำว่าเค้ก

0: จะมีคำว่าจมูกมีคำว่าวิหกเลขดอกไม้แล้วเราก็จะถามเขาว่าคำทั้งหมดเนี่ย เป็นคำที่มีอะไรเหมือนกันคราวนี้ห้องเราเนี่ยครูเห็นนักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์กันเยอะเลยครูถามว่านะคะให้นักเรียนสังเกตคำในข้างนี้ดูนะคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะคำในข้างนี้ยกมือไม่ใช่ลูกไม่ใช่รูปภาพคำค่ะ
1: มีกอไก่เป็นตัวสะกด
0: คำในข้างนี้เนี่ยคำทุกคำนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดทุกคำเลยหลังจากที่เด็กเขาวิเคราะห์คำนะคะก็จะเป็นขั้นที่สองใช่ไหมคะคือขั้นสำรวจและค้นหาทีนี้ครูถามว่าคำตรงด้านนี้ล่ะนักเรียนลองสังเกตสิมีอะไรที่เหมือนกัน
1: ตัวสะกดเป็นตัวอื่นแต่ว่าอ่านเหมือนอ่านออกเสียงเหมือนกอไก
0: ่ตัวสะกดเป็นตัวอื่นคือขอไข่ขอควายใช่ไหมคะแต่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดเห็นไหมคะรอเอกอเลขแล้วก็หออกกอหกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะดังนั้นคำที่อยู่ในมาตรากกหรือแม่กกจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดแล้วอะไรคะขอไข่คอควายคอ

0: คังเป็นตัวสะกด
1: ขั้นที่3เนี่ยคือขั้นอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปอะค่ะ
0: ไหนลองช่วยครูสอนสิคะว่าคำที่อยู่ในแม่กกเนี่ยจะหมายถึงอะไรคนที่1ค่ะลองช่วยครูสรุปสิคะว่าเอ๊ะแล้วคำที่อยู่ในแม่กกเนี่ย

0: สอนขึ้นมาเลยว่าวันนี้คุณจะสอนเรื่องมาตรากบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเด็กก็จะเห็นเลยว่าเขาจะแบบสนใจ
1: นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะคำหรือพยาง
2: ค์เป็นตัวสะกด
1: เช่นคำว่าดอกไม้นะคะพยางค์ดอกจะเป็นอะไรคะคำที่อยู่ในมาตรากบความหมายที่สองคือใครได้ยกมือธนิยายืนขึ้นตอบดังๆค่ะ
3: คำหรือพยางค์ที่มีเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกด
1: คำหรือพยางค์ที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดถูกไหมคะ
4: ถ
1: ูกไหมคะถูกค่ะอ่านพร้อมกันนะคะดีมาก
0: พอมาขั้นที่4คือขั้นขยายความรู้อะค่ะเราก็จะกระตุ้นโดยการนำภาพที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาคือเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กอะค่ะมาสอนเขา
1: ภาพต่อไปนี้นักเรียนลองเดาดูนะว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ใดอนภัทรค่ะ
5: น้ำท่วม
1: ไหนบ้านใครน้ำท่วมบ้างคะยกมือ
6: โอ้แห้งเลยวะ
1: แห้งสนิทเลยเอาล่ะครูถามว่าภาพนี้นักเรียนว่ามีคำอะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่กบบ้างตีตีตีตีจะยาจะยาค่ะ
7: อุทกภัย
1: คำว่าอุทกภัยโอ้เดี๋ยวครูดูสิคะว่าจะยาเนี่ยตอบตรงใจครูหรือเปล่าปรากฏว่าทำไมรู้ไหม
7: ถูก
1: นักเรียนว่ามีมะ
7: ม
1: ีพยางค์ไหนคะที่อยู่ในแม่กบคำว่าทกนะคะดีมากมีคำว่าอะไรได้อีกคนต่อไปหูข่าวนี้ต้นไม้ขึ้นเต็มห้องเลยป้ายป้ายยืนขึ้นลูกป้ายค่ะ
8: จักรยาน
1: จักรยานนะคะคำว่าจักรยานนี่ตรงเต็มๆเลยนักเรียนสะกดจักรยานค่ะ
9: จ
1: ออาจอรอจักยออานอยานจักรยานนะคะคำนี้พยางค์ที่อยู่ในแม่กบคือพยางค์ไหนคะพยางค์จักมีใครสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมมีรอเรือเกินออกมาล่ะในเมื่ออาจารย์บอกว่าอ้าวขอใครก็ควายขอละครังทำไมมีรอเรือเกินออกมาอันนี้เนี่ยเราถือว่าอนุโลมให้ว่าเป็นคำยู่ในแม่กบนะคะเพราะว่ารอเรือตัวนี้เนี่ยเราถือว่าเป็น อักษรควบชนิดที่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอนุโลมแต่ไม่ได้หมายความว่ารอเรือจะอยู่ในส่วนที่เป็นมาตรากบเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะนะอันนี้เผอิญเนี่ยพิเศษนะคะภาพต่อไปนะคะลองดูภาพนี้สิใครได้คะภาพนี้ใครได้ข้อนี้นะคะใครตอบได้นะครูให้20คะแนนเลยนรันรถบรรทุกโอ้โหมาถึงนี่เลยที่จริงคำว่าทุกมาได้รถบรรทุกใช่ไหมพยางทุกได้ใช่ไหมคะแต่ยังไม่ตรงใจครูมี3พยางเหมือนกันเลยนาอิชาค่ะ
10: สกปรก
1: สกปรกสกปรกสกแล้วปรกได้ไหมคะได้แต่ยังไม่โดนใจครูใบให้คำนี้มีพยัญชนะต้นคือสอเสือธนัทครับ
11: สามัคคีครับ
1: สามัคคีถูกไหมคะ
12: ถ
1: ูกค่ะสามัคคี

ขาก็จะคิดคำได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นความคิดของเขาอะค่ะว่าอ้อภาพนี้น่าจะเป็นภาพบริจาคเขาก็จะโยงจากประสบการณ์เดิมของเขามันเหมือนได้ระลึกถึงอดีตใช่ไหมคะที่ผ่านมาจากการดูข่าวทางทีวีทางโทรทัศน์เขาก็

0: จะสามารถที่จะคิดนะคะคิดคำอะไรต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นภาพนี้เนี่ยต้องเป็นภาพปราบเซียนแน่ๆเลยภาพนี้โอ้ยนรันค่ะ
1: อาสาสมัคร
0: อาสาสมัครโอ้แต่คำนี้ก็เก่งนะพิเศษกว่าที่ครูคิดอีกปรบมือให้นรันหน่อยค่ะนักเรียนสะกดอาสาสมัครสิคะขั้นสุดท้ายคือขั้นประเมินผลนะคะเราก็ให้ใช้ความสามารถของเด็กโดยจัดเป็นกลุ่มคราวนี้ครูจะให้เล่นเกมต่อไปคือเกมโดมิโนแม่กบเล่นไหม
2: เล
0: ่นนะคะแต่มีข้อแม้ว่านักเรียนจะต้องทำงานกลุ่มนะคะทำงานกลุ่มโดยทุกคนจะต้องมีลายมือตัวเองในใบงานตรงนี้แล้วให้นักเรียนเขียนวงกลมใหญ่ๆเป็นลูกชิ้นอย่างนี้เลยนะเขียนวงกลมใหญ่ๆพอเราเสร็จปุ๊บเราจะมาเล่นเกมโดมิโนต่อกันเขาก็จะรู้บทบาทตัวเองแล้วว่าทุกคนมีส่วนร่วมก็คือทุกคนจะต้องอย่างน้อยมีลายมือเขาอยู่ในใบงานคิดคำเลยค่ะคิดออกไหมช่วยกันคิดค่ะคำว่าอะไรดีธนัทช่วยเพื่อนคิดหน่อยลูกสวยเขียนสวย
3: คิดแล้วก็คิด
0: ทำไมสุกสออุขอไข่ตั้ง3คำอ่ะลูก
4: อันนั้นหมึกไม่เข้ม
0: อันนี้หนูขีดเส้นด้วยค่ะสรุปต้องขีดเส้นสีแดงด้วย
3: คำว
4: ่
3: าส
4: ุ
3: ก
4: บา
0: ทต่อเต่าเราต่อสักลองคิดคำอื่นซีมีอีกไหมเหรียญอันนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องมีไม้ตะครูนะคะช็อกอันนี้กรอบไก่จะทำไงล่ะคะเราก็จะใช้วิธีการเล่นเกมโดมิโนนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยเด็กเขาเคยเล่นกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมคะที่จะนำไปจัดกิจกรรมอะค่ะสมมุติว่าครูติดคำว่าเลขนักเรียนลองเดาซิต่อไปนักเรียนว่าควรจะติดอะไรคะลูกชิ้น1ลูกใช่ไหมคะก็ใส่ไปแบบนี้สมมุติว่าต่อตรงนี้คือจะต่อคำว่าใช้บัตรคำที่นักเรียนทำนะคะต่อคำว่านกได้ไหมคะนกได้แล้วตรงนี้ก็จะมีลูกชิ้นกี่ลูกก็ไม่เป็นไรแต่คนต่อไปก็ต้องมาต่อลูกชิ้นตามนั้นเข้าใจแล้ว

พอเห็นเด็กเนี่ยมีความสุขกับการเรียนการสอนนะคะโดยใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเองเราก็มีความสุขนะคะที่ได้จัดกิจกรรมแล้วเราเองเนี่ยเราจะไม่เบื่อด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV ทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิต

0: ประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทีนี้เนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้ยินว่ามีสาระอื่นด้วยนอกจากวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสายวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้ขอยกมือหน่อยค่ะว่าใครเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์บ้างขอยกมือหน่อยนะคะครูวิทย์ครูคณิตศาสตร์ล่ะคะครูคณิตศาสตร์คุณครูทางด้านภาษาไทยล่ะคะภาษาไทยอ๋อยกมือครูภาษาอังกฤษ

คุณครูสังคมสังคมภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยคะโอเคมีอะไรอีกอะคะศิลปะคุณครูศิลปะโอ้ยกสูงสูงนะคะหนึ่งท่านมีคุณครูวิชาไหนอีกบ้างที่ดิฉันไม่ได้พูดไปฝรั่งเศสญี่ปุ่นอนุบาลแนะแนวมีฝรั่งเศสญี่ปุ่นภาษาทุกภาษาเนี่ยค่ะยกมือหน่อยนะคะยกโอ้โหเยอะมากเลยนะคะญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสคะทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งเศสเน้นภาษาจริงๆนะคะนอกจากภาษาอังกฤษภาษาไทยคุณครูแนะแนวไหนคะคุณครูแนะแนวโอเคนอกจากที่พูดมาเนี่ยมีคุณครูท่านไหนอีกบ้างที่ยังไม่ได้ยกมือการงานคุณครูการงานโอเคค่ะการงานเยี่ยมมากเลยนะคะมาด้วยกันเนี่ยโหรวมพลังกันทุกสาขาวิชาเลยนะคะดังนั้นก็ดีมากเลย formative assessment เนี่ยใช้ได้ทุกสาระวิชาเลยแหละค่ะอาจารย์ที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะ2แบบนี้นะคะอาจารย์คิดว่าแบบไหนเป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้หรือว่าการสอนเพื่อการเรียนรู้เดี๋ยวนะคะเห็นชัดไหมคะมีหมาน้อยตัวนึงนะคะยังไม่เคยลงบันไดเลยหาวิธีลงบันไดอยู่กล้าๆกลัวๆเอ๊ะทำยังไงดีมีหมาตัวใหญ่มาทำไงคะสอนลงมาอย่างนี้สิลงมาไหมคะยังไม่ลงยังไม่กล้ามาสิได้ไหมได้หรือยังคะยังไม่ได้อีกเหรอกลัวอยู่อ้าวไม่ลงอาจารย์ว่าจะได้ไหมวันนี้มาสิอึบแบบนี้นะกล้าไหมลงไหมไม่ลงกี่รอบแล้วเนี่ยสอนกี่รอบละ3รอบจะลงไหมกี่รอบแล้วคะได้ไหมสุดไหมเนี่ยโอเคค่ะอันนี้แบบที่1นะคะเกิดการเรียนรู้ไหมคะอาจารย์สอนกี่รอบคะอาจารย์โอ้โห 4-5 รอบนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยหมาน้อยทำคะทำได้โอเคงั้นมาดูแบบนี้อันนี้ตั้งใจดูดีๆนะคะมันจะรวดเร็วมากเป็นแมวบ้างอ้าวเดี๋ยวนะคะเอาใหม่เมื่อกี้หมานะคะตอนนี้แมวจะลงบันไดนะคะลงได้ไหมจะลงแล้วเป็นไหมคะอาจารย์แบบไหนเกิดการเรียนรู้มากกว่ากันคะแบบ A หรือแบบ B คะแบบ A สอนกี่รอบคะอาจารย์ 3-4 รอบสุดท้ายทำได้ไหมคะทำได้บางคนบอกแบบ B สิไม่ต้องสอนทำได้แน่นอนแต่แมวตัวนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้ลงบันไดเป็นหรือเปล่านะคะหรือว่ากลัวบันไดไปแล้วนะคะโอเคค่ะบางหลักเนี่ยเขาก็บอกว่า formative assessment หรือการประเมินเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการประเมินซะทีเดียวแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนนะคะก็เป็นการประเมินนั่นแหละแต่จะต้องผนวกในการจัดการเรียนการสอนนะคะอันนี้งานวิจัยของฝรั่งเขานะคะดูว่าอันเนี้ย
คุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทำโจทย์ทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วดูว่านักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มีการวิจัยอ่ะตั้ง6การวิจัยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูให้นักเรียนทำข้อสอบแล้วก็ถามตอบคุณครูบอกว่าข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดแต่ไม่ได้อธิบายว่าข้อนั้นถูกหรือผิดยังไงเนี่ยนักเรียนบางทีแทนที่จะได้เก่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นบางทีผลการเรียนก็จะลดไปประมาณ 3% ด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเออข้อนี้มันถูกแล้วก็หมายถึงมี multiple choice ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องเพราะอะไรก็จะขึ้นมา 8.5% นะคะมีตั้ง30กว่างานวิจัยบอกนะคะถ้าในการประเมินนะคะมันมีการคุยกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนว่าเราจะประเมินด้วยเกณฑ์แบบนี้แบบนี้นะถ้านักเรียนทำแบบนี้แล้วเนี่ยครูจะให้ A นะแต่ถ้าเธอส่งงานแบบนี้มาเนี่ยฉันจะให้ B นะเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะระหว่างนักเรียนเข้าใจและนักเรียนไม่เข้าใจเนี่ยผลต่างมีถึง 16% นะคะถ้าคุณครูให้งานนักเรียนแล้วก็มีการอธิบายนะคะให้ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็จะสามารถมากขึ้นถึง 20% อันนี้เท่ากับการที่ให้นักเรียนส่งงานมาแล้วก็สมมติว่าผิดคุณครูให้ไปทำงานใหม่มานะคะแต่ว่าอธิบายนะว่ามันถูกยังไงมันผิดยังไงอย่างเงี้ยนักเรียนจะมีผลการเรียนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นถึง 20% นะคะมากไหมคะ 20% มากนะคะแต่มีมากกว่านี้อีกทำยังไงถ้าหากการวัดและการประเมินผลของคุณครูในชั้นเรียนมีอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกจนสุดท้ายนะคะมีระบบช่วยเหลือนักเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบซึ่งนักเรียนจะรู้ว่าเออคุณครูจะทำแบบนี้แหละแล้วฉันจะเข้าใจแหละว่าฉันจะทำแบบนี้แล้วฉันจะทำได้แบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เก่งขึ้นถึง 32%เยอะไหมคะอาจารย์ 32% เนี่ยเยอะนะคะดังนั้นนี่แหละสิ่งที่แตกต่างระหว่างห้องเรียนที่ไม่มี formative assessment กับห้องเรียนที่มี formative assessment ห้องเรียนที่เดี๋ยวนะคะห้องเรียนที่เกิดการประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนเกิดการส่งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนว่าเธอทำแบบนี้มันยังไม่ถูกนะเธอแบบนี้สิมันถึงจะถูกหรือห้องเรียนที่เราประเมินนักเรียนแล้วว่าอ๋อนักเรียนยังไม่เข้าใจคุณครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนทันทีสอนถามตอบยังไม่เข้าใจอ้าวเอาแบบฝึกหัดไปให้นะคะเหมือนเจ้าหมาน้อยเมื่อกี้นะคะหมาใหญ่แล้วกันนะคะตอนยืนอยู่นะคะลงมาสิเธอลงมาสิก็ยังไม่ลงมายังไม่กล้าเปลี่ยนวิธีใหม่ขึ้นไปนะคะไปเดินลงมาให้ดูว่าเอ้ยเดินลงแบบนี้นะได้ไหมคะยังไม่ได้สุดท้ายไปดันหลังเธอเดินลงแบบนี้สิให้กำลังใจยังไม่ได้นะคะทำเปลี่ยนวิธีการสอนไปหลายๆวิธีนะคะหรือว่าอาจจะวิธีเดิมแต่ว่าเน้นย้ำมากขึ้นสุดท้ายก็ทำได้นะคะถ้าเรามีจุดมุ่งหมายว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จในการเรียนเข้าใจเนื้อหาเราก็จะต้องมีการทุ่มเทนิดนึงมีการจัดแบบเป็นระบบแล้วก็วางแผนอย่างดีเนี่ยค่ะ formative assessment ช่วยอาจารย์ได้ทีนี้แล้วมันคืออะไรอะสิ่งที่เราทำอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันใช่ไหมการที่เราบอกว่าบางทีนะคะสอบ formative เคยได้ยินไหมคะสอบ formative 1สอบ formative 2ไอ้พวกเนี้ยเป็นการประเมินที่เรียกว่า formative assessment หรือการประเมินระหว่างเรียนไหมเดี๋ยวมีสถานการณ์ให้อาจารย์ 2-3 สถานการณ์เดี๋ยวลองอ่านแล้วดูว่าอันเนี้ยเป็น formative ไหมเป็นการประเมินระหว่างเรียนไหมนะคะอย่างที่1ครูให้นักเรียนเนี่ยสอบเก็บคะแนนนะคะสอบเก็บคะแนนครั้งที่1ก่อนสอบกลางภาคแล้วก็นำคะแนนสอบเนี่ยไปใช้รวมกับคะแนนสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคเอาคะแนนเนี่ยไปใช้ในการตัดเกรดอาจารย์คิดว่าแบบนี้เป็น formative ไหมคะเป็นหรือไม่เป็นคะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนไหมคะไม่มีนะคะข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนอ้าว

ได้คะแนนเท่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับไหมไม่ยังไม่ใช่นะคะมีการปรับการสอนของคุณครูไหมคะไม่มีดังนั้นยังไม่ใช่ formative นะคะอันนี้เป็นการประเมินแบบ summative แต่ว่าระหว่างเรียนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวนะคะอันที่สองคุณครูให้นักเรียนเมื่อสอนมาเสร็จแล้วในบทเรียนนี้ให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทพอทำแบบฝึกหัดท้ายบทครูก็เฉลยคำตอบอย่างงี้นะคะพอเฉลยคำตอบเสร็จก็สอนบทเรียนเรื่องต่อไปเป็น formative ไหมคะทำไมคะเฉลยแล้วแต่ยังไงคะเป็นไหมคะค่ะเฉลยแล้วเด็กรู้ว่าถูกผิดยังไงแต่ว่าไม่ได้เอาไปปรับปรุงในการเรียนการสอนในเนื้อหานั้นๆ นักเรียนรู้ว่าผิดยังไงแต่นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพราะไปเรื่องอื่นต่อคุณครูเฉลยแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเด็ก A เนี่ยโอ้ยได้คะแนน5เต็ม10เด็ก B ได้10เต็ม10แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรจากนั้นคุณครูก็ไปสอนต่อไปอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเกิดการพัฒนายังไม่เกิดการประเมินนะคะอะต่อไปเดี๋ยวนะคะนี้จะดีเลย์นิดนึงเฮ้ยในห้องเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากนั้นคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนเนี่ยมาเฉลยแนวคิดนั้นน่ะหน้าห้องเรียนคุณครูช่วยเสริมกรณีที่นักเรียนทำถูกบ้างทำผิดบ้างนะคะอธิบายไม่ชัดเจนนะคะจากนั้นครูให้โจทย์ใหม่นักเรียนทำอีกครั้งนึงแบบนี้เป็น formative มั้ยคะเป็นเพราะอะไรคะนักเรียนรู้ว่าถูกหรือผิดตรงไหนคุณครูรู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องตรงไหนและมีโอกาสแก้ตัวใหม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองใหม่อ่ะเดี๋ยวนะคะโอเคครูให้นักเรียนในห้องตอบว่าข้อความที่ครูพูดนั้นถูกหรือผิดนะคะสมมติพูดอะไรบางอย่างนะคะประจวบคีรีขันธ์อยู่ในภาคใต้ถูกหรือผิดอะไรเงี้ยนะคะโดยให้นักเรียนชูนิ้วโป้งขึ้นฝรั่งเขาเรียกตัมอัพนะคะถ้าถูกชูลงนะคะเรียกว่าตัมดาวถ้ามันผิดเนี่ยนะคะครูสังเกตนะคะและสอนย้ำในเรื่องที่นักเรียนเข้าใจผิดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เป็น formative ไหมใครว่าไม่เป็นเป็นเพราะอะไรคะนะคะก็คือมีโอกาสแก้ตัวใหม่เห็นว่าทำไมถูกหรือทำไมผิดเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดตรงไหนและสอนย้ำใหม่นะคะดังนั้น formative ก็คือเหมือนกับการจัดการเรียนการสอนนั่นแหละนะคะแต่การจัดการเรียนการสอนที่ผนวกการประเมินไปด้วยนะคะประเมินว่านักเรียนของเราตอนนี้เนี่ยถึงไหนแล้วจะไปถึงระดับที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่ถึงเราจะปรับยังไงดีปรับการจัดการเรียนการสอนยืดหยุ่นเลยไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันจะทำแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าวางแผนไว้แล้วเขียนแผนการสอนไว้แล้วนักเรียนไม่ถึงไม่เป็นไรก็ตามแผนไปอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าถ้านักเรียนยังไม่ถึงมันมีการประเมินแล้วปรับวิธีการสอนใหม่เพิ่มแบบฝึกหัดเน้นย้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะดังนั้นทีนี้เราดิฉันจะมีเคสสตัดดี้นะคะให้นะให้อาจารย์ช่วยการเลือกนะคะวิเคราะห์นะคะสถานการณ์มีประมาณ6สถานการณ์นะคะจะแจกกลุ่มละ3ชุดนะคะแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยลองอ่านลองเลือกนะคะค่ะขอทีมงานนะคะช่วยแจกหน่อยอาจารย์ไม่ต้องค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์น่ารักมากนะคะคนประจวบน่ารักเสมอมาไกลกังวลทุกทีเนี่ยโอ้โหอยากจะมานะคะเต็มใจเสาร์อาทิตย์ก็มาค่ะเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยถ้ามาเสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็นั่งรอเราอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะให้อาจารย์เลือกสถานการณ์ที่อาจารย์สนใจนะคะอาจารย์เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์จะเลือกวิทยาศาสตร์หรือเลือกดนตรีก็ได้แล้วแต่นะคะเลือกเองก่อนนะคะแล้วลองคิดว่าสถานการณ์ที่ตัวเองเลือกอ่านนั้นน่ะมีการใช้การประเมินระหว่าง

รียนยังไงมี formative assessment ยังไงนะคะเขียนลงไปในนั้นได้เลยนะคะค่ะลองอ่านวิเคราะห์เขียนทำเดี่ยวก่อนนะคะทำเดี่ยวก่อนจากนั้นค่อยแชร์กันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้สัญญาณว่าเมื่อไหร่จะให้แชร์กันในกลุ่มนะคะให้ทำเดี่ยวคิดเองก่อนนะคะในการเลือกก็ลองกระจายกันนะคะให้ในกลุ่มเนี่ยได้ครบทุกสถานการณ์นะคะแยกได้เลยค่ะเอาแม็กถอดแม็กออกได้เลยค่ะมี6 เรื่องนะคะแยกแม็กออกได้เลย

ทำเดี่ยวก่อนนะคะให้เลือกนะคะ1สถานการณ์นะคะโดยคุยกันในกลุ่มว่าเอาสถานการณ์ที่แบบเฉลี่ยแตกต่างกันนะคะ

ตอนนี้ให้ทำเดี่ยวก่อนนะคะอ่านแล้วลองวิเคราะห์ว่าในสถานการณ์ดังเนี้ยมีฟอร์เมทีฟยังไงบ้างมีการประเมินระหว่างเรียนยังไงบ้างนะคะ

อนนี้ถ้าวิเคราะห์ของตัวเองเสร็จแล้วนะคะก็ให้คุยกันในกลุ่มนะคะอภิปรายแลกเปลี่ยนกันเล่าให้คนในกลุ่มฟังว่าเราอ่านสถานการณ์อะไรแล้วสถานการณ์เนี้ยมันเป็นมี formative หรือเปล่าถ้ามียังไงนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีก10 นาทีนะคะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม

คค่ะอาจารย์คุยกันในกลุ่มเรียบร้อยหรือยังคะพอคุยกันอภิปรายกันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ย อยากให้แต่ละกลุ่มนำเสนอแต่มีวิธีการนำเสนอเนี่ยให้อาจารย์เลือกว่าอาจารย์จะอาสาสมัครนำเสนอหรือว่าจะแรนดอมนำเสนอแรนดอมนำเสนอโอเคค่ะงั้นแต่ละกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเดี๋ยวดิฉันจะกดดอมแล้วเลขกลุ่มไหนออกก็จะให้ตัวแทนกลุ่มนั้นเนี่ยนำเสนอนะคะโดยเลือกสถานการณ์ที่ตัวเองอยากจะนำเสนอมา1สถานการณ์นะคะจะทำแบบนี้ไปจนครบ6สถานการณ์นะคะห้าม

0: หลังเนี่ยห้ามซ้ำกับกลุ่มแรกห้ามซ้ำนะคะสมมุติเขาพูดเศรษฐศาสตร์ไปแล้วเราจะพูดเศรษฐศาสตร์อีกไม่ได้นะคะหรืออาจารย์อยากจะอาสาสมัครตอนนี้ก็ได้นะคะอาจารย์กลุ่มนี้บอกถ้าแรนดอมแบบนี้ขออาสาสมัครดีกว่าโอเคค่ะเอาไหมคะค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้สถานการณ์อะไรคะ
1: ครับผมก็สถานการณ์ที่6นะครับก็คือห้องเรียนดนตรีนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะมีอยู่ว่านะครับครูและนักเรียนนะครับร่วมกันเล่นเพลงหนึ่งนะครับเล่นให้ฟังทีนี้ก็มีการเล่นผิดนะครับก็เลยครูก็เลยบอกสั่งให้หยุดนะครับพอสั่งให้หยุดปุ๊บก็เลยถามนักเรียนว่าเครื่องไหนมันผิดได้ยินเสียงว่าเครื่องไหนผิดไหมนะครับแล้วก็บางนักเรียนก็ตอบนะครับว่าบางคนก็ได้ยินเสียงที่เครื่องที่ผิดแล้วก็บางคนได้ยินไม่ได้ยินเสียงที่เครื่องที่ผิดนะครับแล้วทีนี้ครูก็เลยให้เล่นใหม่นะครับพอเล่นใหม่อีกครั้งนึงก็ถามเหมือนเดิมว่าได้ยินเสียงผิดไหมนะครับจนกว่านักเรียนจะได้ยินเสียงผิดนะครับอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นตามผมคิดผมนะครับเพราะว่าครูยังไม่ได้บอกว่ามันต้องทำยังไงให้มันผิดนะครับเฮ้ยไม่มันผิดยังไงคือเครื่องนี้เล่นผิดยังไงเครื่องนี้เล่นถูกยังไงถูกผิดยังไงครูยังไม่ได้บอกว่าเนี่ยมันผิดหรือมันถูกก็เลยยังไม่ได้เป็นครับผมขอบคุณครับดนตรีครับครับก็จะแนะแนวไกด์ให้ก่อนครับว่าเนี่ยถ้าเล่นเสียงเนี้ยมันผิดนะให้เด็กมีความรู้เดิมว่าให้เด็กให้รู้ว่าเนี่ยมันผิดก่อนครับแล้วก็พอเด็กฟังอันที่ถูกแล้วก็เด็กก็จะเกิดการเปรียบเทียบกันครับผม
0: อันนี้กลุ่ม3นะคะมีกลุ่มไหนที่จะอาสาสมัครอีกไหมคะกลุ่มนี้นะคะเชิญ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มเรานะคะสถานการณ์ที่1นะคะห้องเรียนภาษานะคะเราคิดว่าไม่น่าจะเป็น formative assessment นะคะน่าจะเพราะว่าในสถานการณ์มีอยู่ว่าคุณครูให้เด็กๆไปอ่านหนังสือมาล่วงหน้านะคะเสร็จแล้วคุณครูก็บอกเป้าหมายว่าเด็กๆจะต้องอ่านเพื่อที่จะได้อะไรนะคะของในสัปดาห์นี้แล้วเด็กๆต้องสรุปใจความสำคัญนะคะในรายละเอียดที่ตัวเองอ่านมานะคะคุณครูมีชุดคำถามให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะเสนอคำตอบทำงานเป็นกลุ่มและเสนอคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะโดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะของกลุ่มออกมานำเสนอที่กระดานไว้บอร์ดนะคะพอเด็กๆนำเสนอจบคุณครูก็ให้เด็กๆแต่ละคนเลือกว่าคำตอบไหนที่ถูกที่สุดโดยเขียนลงกระดาษแล้วส่งคุณครูนะคะซึ่งสถานการณ์นี้ยังไม่มีการประเมินผลยังไม่มีการวัดผลประเมินผลยังไม่มีข้อมูลย้อนกลับนะคะว่าเด็กๆ เข้าใจหรือไม่คือส่งคุณครูแล้วก็จบเด็กๆที่ตอบไม่ถูกก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองไม่ถูกตรงไหนนะคะไม่ยังไม่มีการปรับปรุงการสอนนะคะจึงไม่น่าจะเป็น formative นะคะขอบคุณค่ะ
0: เพื่อนอื่นๆมีความเห็นยังไงคะกับกลุ่มนี้2กลุ่มนี้จะคล้ายกันนะคะคือว่าเกิดสถานการณ์ผิดปกติอะไรบางอย่างแล้วคุณครูเห็นละแล้วคุณครูก็ให้เด็กต่อ

0: แต่ว่าคุณครูยังไม่ได้ชี้ว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดนะคะอันนี้อาจจะเป็นประเมินระหว่างเรียนแต่ว่ายังไม่ครบสมบูรณ์ถ้าครบสมบูรณ์คุณครูก็จะต้องมีการแนะนำว่าถูกหรือผิดยังไงและให้ข้อมูลกับย้อนกลับไปกับนักเรียนนะคะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปปรับการสอนนะคะต่อไปค่ะกลุ่มค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะอาจารย์ยกมือให้เพื่อนหรือยกมือตอบเองคะยกมือให้เพื่อนนะคะกลุ่มอื่นคะยกมือก่อนเลยนะคะแต่ว่าให้เพื่อนทำนะเชิญค่ะ
1: เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะโดยเริ่มต้นที่ครูนำรายงานการทดลองของปีที่แล้วนะคะเป็นตัวอย่างก่อนเอามาให้นักเรียนได้ศึกษาดูว่าควรจะให้คะแนนรายงานนี้เท่าไหร่โดยที่ครูเนี่ยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนมาให้นักเรียนลองดูแล้วก็ให้ลองให้คะแนนดูกับรายงานตัวที่เป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะเมื่อนักเรียนลองให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยทีนี้ครูก็เอาคะแนนของตนเองที่เคยให้เมื่อปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่นักเรียนลองให้ว่าได้เท่าไหร่พร้อมอธิบายพร้อมกันซักถามด้วยว่าควรจะได้เท่านี้หรือไม่เปรียบเทียบกันนะคะว่าได้เท่าไหร่กันแน่เมื่อซักถามเรียบร้อยเขาให้นักเรียนลองปรับปรุงคะแนนของตัวเองกับคะแนนที่ครูให้ปรับปรุงคะแนนให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีการซักถามพูดคุยได้ข้อทดลองกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ครูก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำการทดลองเขียนรายงานขึ้นมาเองเป็นของตนเองโดยที่ครูเนี่ยจะย้ำเตือนการให้เกณฑ์คะแนนกันอีกทีนึงนะคะเมื่อนักเรียนลองทำการเขียนรายงานเล่มนี้เมื่อลองเขียนขึ้นมาเองจริงๆแล้วครูก็ให้นักเรียนเนี่ยแลกเปลี่ยนการให้คะแนนเอารายงานของตนเองไปให้เพื่อนให้คะแนนดูแล้วของเพื่อนมาให้ตนเองลองให้คะแนนดูบวกกับคะแนนที่ครูให้พร้อมเสนอแนะแล้วก็นำมาปรับแก้คะแนนนะคะมาปรับแก้ผลรายงานการทดลองแล้วก็ส่งเป็นฉบับสุดท้ายอันนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อันนี้หนูถือว่าครบกระบวนการนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนจากนั้นมามีข้อซักถามอะไรก็พูดคุยกันอธิบายกันจากนั้นให้นักเรียนได้ลงมือทำเองแล้วก็ให้คะแนนเองแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันให้คะแนนร่วมกันเปรียบเทียบกันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับกลุ่มนี้ไหมคะเห็นด้วยนะคะกลุ่มอื่นมีคนที่อ่านสถานการณ์วิทยาศาสตร์ด้วยเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะมีการบอกเกณฑ์รู้ว่าเกณฑ์เป็นยังไงแล้วก็คุยมีโอกาสที่จะปรับแก้นะคะโอเคค่ะกลุ่มอื่นมีไหนอีกบ้างอาจารย์สัญลักษณ์อันนี้จะเสนอของอะไรคะวิทยาศาสตร์ไปแล้วค่ะอ๋อจะเสนออีกวิธีนึงเชิญค่ะ
2: ภาษาไทยวิทยาศาสตร์วันนี้เราก็วิทยาศาสตร์ครับอ๋อครับสำหรับสถานการณ์ที่3เนี่ยบังเอิญว่ามันเราตั้งใจแล้วว่าเราจะพูดวิทยาศาสตร์เพราะเป็นครูวิทยาศาสตร์ถามว่าเป็นไหมตอบทันทีแล้วเป็น format assessment พอมีการนะฮะเขาไม่พูดถึงเลยภาษาอังกฤษนะมีการฟีดแบ็กไหมมีนะครับสุดท้ายเขาทำเพื่ออะไรเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดนะครับเราจะไม่วกไปวนมานะดีที่สุดคือเขาทำไงให้นักเรียนดีที่สุดคือตอนแรกให้สถานการณ์มาใช่ไหมครับว่าครูเนี่ยให้ผลการทดลองปีที่แล้วมานักเรียนได้ศึกษาดูแล้วก็ให้นักเรียนคะแนนให้ครูให้นักเรียนเนี่ยให้คะแนนโดยครูมีเกณฑ์ใช่ไหมนะอย่าผมพูดไม่เหมือนนะผมพูดเหมือนน้องเขาอย่าพึ่งตีโอ้ยมันไม่เหมือนกันนะคือหมายความว่าคือภาษาไทยเนี่ยพยายามพูดวกไปวนมาอยู่เรื่อย

0: คือตอนนี้ผมจะสรุปว่าคือครูเนี่ยมีการให้นักเรียนให้เกณฑ์ให้การให้ทดลองให้ทำนะให้คะแนนให้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงครูให้ดูว่าเป็นงี้แก้ไขยังไงครูมีการแก้ไขทีนี้ให้นักเรียนให้คะแนนของตัวเองบ้างเพื่อแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างครูว่าดีไม่ดีอย่างไรมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับและสุดท้ายก็เพื่ออะไรเพื่อใกล้แก้ไขให้คะแนนได้ดีที่สุดนะครับนี่คือการสรุปของครูวิทยาศาสตร์ครับซึ่งแตกต่างจากครูภาษาไทยแน่นอน
1: โอเคค่ะดีทั้ง2กลุ่มนะคะค่ะก็คือมีการประเมินว่าสถานการณ์เนี้ยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกันยังไงแล้วก็พัฒนาผู้เรียนยังไงนะคะโอเคมีกลุ่มไหนอยากจะเป็นอาสาอีกไหมคะเมื่อกี้เราผ่านไปได้กี่กลุ่มละมีแล้วนะคะ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ในข้อความบอกว่าในทุกๆสัปดาห์ครูจะให้การบ้านนักเรียน2ครั้งนะคะก็โดยการให้โจทย์ปัญหานะคะทางคณิตศาสตร์แล้วก็โดยให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนแนวคิดในการตอบคำถามได้บนกระดานแล้วก็นักเรียนที่คิดต่างนะคะก็ให้เขียนคำตอบไว้นะคะเมื่อเริ่มคาบสอนครูก็จะตรวจสอบว่าทุกคำถามมีการแสดงแนวคิดและคำตอบอย่างถูกต้องไว้แล้วแต่หากข้อใดไม่มีคำตอบถูกต้องหรือมีแนวคิดที่คิดต่างค่ะมากกว่า1วิธีให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนอันนี้ถามว่าในการที่ให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนแนวคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาอันนี้ก็คือให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ดูว่านักเรียนคนนั้นมีความรู้ไหมทีนี้ในส่วนของถ้ามีแนวคิดที่ต่างมากกว่า1วิธีหรือข้อไหนไม่มีคำตอบที่ถูกต้องครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนทีนี้การอภิปรายร่วมกันคนที่เป็นผู้สอนก็คิดว่าคงจะต้องให้แนวคิดที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนนะคะถึงจะถือว่า เป็นการให้ข้อมูลย้อนกับนักเรียนอีกทีหนึ่งแล้วก็น่าจะต้องให้โจทย์ที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็นักเรียนสามารถแก้ปัญหานั้นได้ค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากอาจารย์เป็นฟังเสียงนี่เป็นคุณครูคณิตศาสตร์หรือเปล่าคะโอ้โหนะคะฟังเฉียบขาดมากนะคะก็คือสถานการณ์นี้นะคะเป็นformative แต่ว่ายังไม่ครบสมบูรณ์ถ้าจะครบสมบูรณ์คุณครูจะต้องมีการบอกว่าเฮ้ยมันถูกยังไงมันผิดยังไงและให้โจทย์ใหม่เมื่อกี้อาจารย์พูดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันนี้ก็จะครบสมบูรณ์แล้วนะคะที่จะประเมินนักเรียนขอบคุณค่ะอาจารย์กลุ่มนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะรอยกมือคณิตศาสตร์เหรอคะอ๋อตอบเหมือนกันทีนี้เรามีดนตรีไปแล้วนะคะมีวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์มีภาษาแล้ววิทย์แล้วนะคะขาดอะไรคะเศรษฐศาสตร์กับห้องเรียนประวัติศาสตร์กลุ่มไหนกลุ่มนี้ไหมคะเรียนไว้แล้วนะคะเชิญค่ะอาจารย
3: ์ค่ะกลุ่มนี้นะคะในสถานการณ์ที่5นะคะห้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะคิดว่าเป็น formative assessment นะคะเพราะว่ามีการประเมินผลที่กระทำในขณะที่จัดการเรียนการสอนนะคะคือครูให้นักเรียนทำรายงานความก้าวหน้าในการทำงานเป็นกลุ่มนะคะวิชาประวัติศาสตร์โดยให้ทำงานทุกคนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มทุกคนต้องมีสิทธิ์ร่วมกันขณะที่ทำงานไปคุณครูก็จะอ่านรายงานแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะว่ารายงานของคนนี้เป็นอย่างไรมีความผิดอย่างไรควรปรับปรุงอย่างไรนะคะหลังจากนั้นคุณครูให้ทุกกลุ่มนี้ไปนำเสนอขณะที่แต่ละกลุ่มนำเสนอให้แต่ละกลุ่มนี้ก็ช่วยกันวิเคราะห์ดูว่ากลุ่มนั้นนำเสนอไปเป็นรายงานที่ถูกต้องไหมอย่างไรหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มของตนเองและคุณครูก็ สรุปโดยการว่ากลุ่มนี้ควรจะปรับปรุงอย่างไรก่อนที่จะไปรายงานจริงนะคะครูจะบอกก่อนว่าควรจะปรับปรุงข้อนี้อย่างไรในแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นนักเรียนก็ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคุณครูแล้วก็นำเสนอในวันจริงนะคะครูออกข้อสอบโดยใช้ข้อมูลของทุกกลุ่มเพราะนำเสนอในวันจริงจากที่คุณครูให้ปรับปรุงนะคะคุณครูก็ใช้ข้อมูลของนักเรียนของแต่ละกลุ่มนำมารวมออกข้อสอบนะคะร่วมกันนะในที่นี้คิดว่าครูและนักเรียนมีประสิทธิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประโยชน์ที่ได้รับคือครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนนะคะแล้วเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนว่านักเรียนควรปรับปรุงอย่างไรนะคะถือว่าเป็น formative การประเมินระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สรุปเคลียร์คัทมากนะคะห้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะสุดท้ายค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมกลุ่มไหนจะอาสาเป็นห้องเรียนเศรษฐศาสตร์คะเดี๋ยวนะคะเหลือกลุ่มกลางอาจารย์ไหมคะน่ารอเราอยู่แล้วนะคะ
4: เชิญค่ะอาจารย
5: ์สำหรับห้องเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะเป็น formative assessment คือการเรียนเศรษฐศาสตร์ในม.ปลายเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเรียนเรื่องของการกำหนดราคาขายเนี่ยมันเป็นเรื่อง demand supply ความต้องการซื้อกับความต้องการขายอุปสงค์อุปทานก่อนในตัวอย่างนะครับก็มีการพูดถึงลักษณะนี้ไว้เมื่อ เรียนเรื่องอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยก็จะให้นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์หรือดูหนังในเอกสารที่คุณครูได้อ่านนะครับว่าเมื่อดูแล้วเขากำหนดราคาขายอย่างไรนะครับเมื่อนักเรียนคนใดเนี่ยไม่เข้าใจนะครับในการดูวิดิทัศน์นั้นๆแล้วเนี่ยก็จะให้ทำใบงานเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนนะครับฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็มองว่าห้องเรียนเศรษฐศาสตร์จะเป็น formative assessment ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะอาจารย์สอนวิชาอะไรคะอาจารย์อ๋อไม่ได้สอนกลุ่มนี้เป็นท่านรองค่ะค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้อยากจะเพิ่มเติมเชิญค่ะ
6: ตรงนี้ก็คือเขาเริ่มต้นด้วยการที่คุณครูให้สอนครูสอนเนื้อหานักเรียนแบบว่าการกำหนดราคาต่างๆมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งหมดประมาณ5ปัจจัยแล้วพอครูสอนเสร็จก็ให้นักเรียนดูหนังแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ามีในหนังเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างไอ้5ปัจจัยที่เราเรียนไปเสร็จแล้วครูก็สังเกตว่านักเรียนคนนี้ตอบได้ส่วนคนนี้ตอบไม่ได้เขาก็จะแบ่งเป็น2พวกส่วนพวกที่ตอบได้ให้ใบกิจกรรมไปทำเพื่อเสริมความเข้าใจให้มากขึ้นส่วนพวกที่ตอบไม่ได้ก็ให้ใบกิจกรรมไปทำเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ผิดให้มันถูกขึ้นแล้วคราวนี้เขาก็จบไปแค่นี้ค่ะแล้วหนูคิดว่าเขาไม่ได้มีฟีดแบ็กว่าสรุปแล้วอะไรมันถูกหรือว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็น formative เพราะว่าครูไม่ได้พูดสรุปตอนสุดท้ายว่าเป็นยังไงหรือว่าแต่ว่าอาจจะมองได้อย่างนึงคือใบกิจกรรมเป็นตัววัดหรือเปล่าคะว่าอันนี้มันถูกหรือว่าเป็นผิดแต่ว่าครูไม่ได้พูดออกมาอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะความคิดเห็นอันนี้ก็ถูกต้องคือถูกต้องทั้งสองมุมมองนะคะถ้ามุมมองของอาจารย์เนี่ยจะมองว่าเมื่อนักเรียนเมื่อดูหนังแล้วนักเรียนคนนึงตอบได้ว่าอันนี้มันปัจจัยไหนหรือว่าตอบไม่ได้ว่าปัจจัยไหนก็มีการให้แบบฝึกหัดใบงานเพิ่มเติมอาจารย์จะคิดว่าในแบบฝึกหัดใบงานเพิ่มเติมนั้นน่ะมันก็จะมีการให้ฟีดแบ็กอยู่แล้วนะคะว่าถูกผิดยังไงแต่อาจารย์คิดว่าถ้าในแบบฝึกหัดหรือใบงานนั้นน่ะก็ยังไม่มีการให้ฟีดแบ็กอีกเด็กก็ยังไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดตรงไหนอันเนี้ยยังไม่ใช่ formative นะคะแต่ถ้าในแบบฝึกหัด

ใบงานนั้นน่ะมันสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจผิดจากผิดเป็นถูกได้อันเนี้ยคือ formative นะคะดังนั้นก็คือถูกทั้ง2มุมมองแต่ว่าไปทางเดียวกันทั้ง2ท่านนะคะเพียงแต่ว่ารายละเอียดในการอ่านจะต่างกันค่ะขอบคุณมากค่ะ

เน้นมากขึ้นไหมคะมากขึ้นใช่ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงอะไรอาจารย์ปกติแล้วในห้องเรียนอาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้ทำอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เสียงอ่อยๆลงนะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามาประเมินเกี่ยวกับ formative อีกนิดนึงนะคะอาจารย์เคยเล่นสิ่งที่เรียกว่าคาหูดกันหรือยังคะกิจกรรมคาหูดนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับ formative กันสนุกๆ นะคะแต่จากที่ฟังอาจารย์ที่ได้นำเสนอกันก็จะไปในทางเดียวกันแล้วล่ะว่าสถานการณ์แบบนี้แบบไหนเป็น formative แบบไหนยังไม่เป็นแบบไหนเป็น formative แบบครึ่งๆถ้าเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันจะสมบูรณ์นะคะลองมาเล่นคาฮูดกันนะคะอาจารย์เอามือถือของอาจารย์ขึ้นมานะคะเข้าไปใน kahoot.it นะคะถ้าสมมุติว่าคนไหนไม่มีนะคะก็เล่นกับเพื่อนได้นะคะเกมนี้ก็คือว่าพอเข้าไปแล้วหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะเข้า kahoot.it แล้วหน้าจอจะเป็นข้างบนนะคะให้ใส่เกมพินก็เลขตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อของอาจารย์เข้าไปนะคะค่ะเป็นเกมนะคะประเมินความเข้าใจนะคะและในเกมเนี่ยในมือถือของอาจารย์นะคะมันจะมีเป็นสีนะคะจะมีคำตอบเป็นช้อยอยู่4ช้อยอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มันจะเป็นสีด้วยว่าคำตอบนั้นเป็นสีอะไรอาจารย์ก็กดตรงมือถืออาจารย์แล้วคำตอบมันก็จะมาลิงก์ขึ้นข้างบนนะคะอาจารย์เข้า kahoot.it ก่อนนะคะสักครู่นะคะ

รอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวนะคะรอใส่เกมพินนะคะเปลี่ยนเลขใหม่แล้วค่ะเปลี่ยนเป็น18414472นะคะโอเคค่ะจากนั้นก็ใส่ชื่อนะคะนี่มาแล้วนะคะชื่ออาจารย์แพรวอาจารย์จินอาจารย์ซาร่าอาจารย์นัดดานี่เข้ามาเรื่อยๆนะคะ

เดี๋ยวให้เวลาจะใช้นามแฝงก็ได้นะคะไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ไม่งั้นต้องออกใหม่แล้วค่ะเอาวช1โอเคค่ะหยุดอยู่ที่36 38

37เห็นชื่อของตัวเองหรือยังคะอ้าวทำไมลดลงเรื่อยๆอ่ะลดแล้วขึ้นใหม่นะคะโอเคมีใครที่ยังไม่เข้าบ้างคะอยากจะเข้าแล้วยังเข้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้น37ผู้เล่นนะคะเราจะเริ่มเล่นกันแล้วนะคะอ่ะ38แสดงว่ามีอีก39

่ะโอเคงั้นเข้าเลยนะคะ42อ้าวเลขไม่นิ่งนะคะ43โอเคใครที่อยากจะเข้าแล้วยังไม่ได้เข้าบ้างยกมือหน่อยจะได้รองั้นครบแล้วนะคะ43ไปเล่นข้อแรกกันเลยมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้อาจารย์กดสีข้อที่ถูกนะคะบนมือถือนะคะการประเมินระหว่างเรียนให้ข้อมูลกับใครนักเรียนสีแดงครูสีฟ้านะคะครูและนักเรียนกดสีในจอของอาจารย์เลยค่ะคนที่ยังไม่ตอบอีก6คนโอเคตอบครบแล้วนะคะ17คนบอกว่าให้ข้อมูลกับนักเรียน12คนบอกว่าให้ข้อมูลกับครู9คนให้ข้อมูลทั้งครูและนักเรียนและ0ตอบทั้งโรงเรียนข้อไหนถูกคะคนที่ตอบนักเรียนเนี่ยหรือว่าครูอย่างเดียวเนี่ยกดผิดหรือเปล่าคะมือมันลั่นมือมันลั่นนะคะเล่นไม่เป็นข้อแรกซ้อมก่อนนะคะข้อแรกซ้อมก่อนแต่อาจารย์เข้าใจใช่ไหมว่า formative assessment ให้ข้อมูลกับทั้งครูและนักเรียนค่ะโอเคค่ะมือลั่นนะคะมือลั่นเดี๋ยวดูว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดใครชื่ออันนี้อ่านว่าอะไรคะแบรนด์เหรอbranch โอ้โหนะคะนำอยู่นะคะเรามีอยู่5ข้อนะคะหมดไปแล้ว1ข้อเดี๋ยวมาดูกันนะคะต่อไปการประเมินระหว่างเรียนทำได้ช่วงใด

รอให้เวลาหมดนะคะแต่ว่าเหลืออีก3 2ท่านอีก1ท่านโอเคนะคะก็ทำอยู่ช่วงระหว่างเรียนนี่แหละนะคะถ้าก่อนช่วงก่อนเริ่มการเรียนเนี่ยก็ถ้าจะมีการประเมินก็จะเป็นการประเมินก่อนเรียนนะคะอย่างสิ้นสุดการเรียนก็จะเป็นซัมเมทีฟนะคะช่วงสอบก็อาจจะเป็นซัมเมทีฟนะคะดังนั้นก็จะต้องเป็นช่วงระหว่างเรียนนะคะก่อนเริ่มเรียนกับสิ้นสุดการเรียนนี่มือลั่นหรือเปล่าคะโอเคนะคะต่อไปนะดูคะแนนยังนำอยู่นะคะอาจารย์ใครควรเป็นผู้กำหนดให้มีการประเมินระหว่างเรียนอันนี้โดยทั่วไปนะคะคุณครูจะเป็นคนกำหนดว่าควรจะมีการประเมินระหว่างเรียนอะไรช่วงไหนแต่สิ่งที่จะประเมินนั้นอาจจะมาคุยกับนักเรียนว่าจะมีเกณฑ์ในการประเมินยังไงนะคะเหตุผลเพราะว่าครูเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนเป็นคนกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคุณครูจะต้องเห็นว่าจะทำแบบนี้เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนที่จะเป็นผู้นำในการทำอันเนี้ยจะต้องเป็นคุณครูนะคะ

เปลี่ยนผู้นำแล้วนะคะข้อมูลจากการประเมินระหว่างเรียนควรนำไปใช้อย่างไรเก็บคะแนนนักเรียนปรับการสอนของครูเก็บเป็นข้อมูลนักเรียนส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้คิดในใจอยู่ว่าถ้าคนไหนมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวมาเนี่ยเดี๋ยวจะคลิกเข้าไปดูเลยว่าใครนะคะโอเคแสดงว่าคุณครูเข้าใจนะคะว่าเอาไปปรับการสอนทีเนี้ยช้อยมันมีแต่การปรับการสอนแต่จริงๆนอกจากปรับการสอนแล้วเอาไปทำอะไรอีกคะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองยังไงนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอัมไพและกิฟต์แสดงว่า2คนใช่ไหมคะการประเมินระหว่างเรียนทำได้อย่างไรถามตอบในห้องทำแบบฝึกหัดเกมคาฮูถูกทุกข้อ

0: bem.
1: ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าจะต้องมีหลักการก็คือว่ารู้ว่าเราถูกหรือเราผิดยังไงมีการคุยกันแล้วข้อมูลนั้นไปปรับใช้อย่างคาฮูดเนี่ยถือว่าเป็นฟอร์เมทีฟยังไงคะอาจารย์ทำแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าทำไมอาจารย์ผิดหรืออาจารย์ถูกรู้ไหมคะรู้พอทำเสร็จแล้วดิฉันก็มีการอธิบายใช่ไหมคะว่าเอ้ยข้อนี้มันควรถูกเพราะอะไรข้อนี้มันยังไม่ถูกต้องเพราะอะไรนะคะแบบฝึกหัดหรือถามตอบในห้องก็เหมือนกันนะคะถ้ามันมีการอธิบายนะคะแล้วสามารถเอาข้อมูลนั้นไปใช้ต่อได้ก็ถือว่าเป็นการประเมินระหว่างเรียนทีนี้เรามาดูผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดกันนะคะอาจารย์อำไพและอาจารย์กิฟต์นะคะถูกทั้ง5ข้อเลยนะคะแล้วก็ตอบได้รวดเร็วนะคะค่ะคาฮูดนี้นะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปคลิกตรง Get Result นี่นะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่านักเรียนในห้องของอาจารย์เนี่ยคนไหนตอบข้อไหนถูกคนไหนตอบข้อไหนผิดนะคะอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะไปอาเธอ 2-3 คนนี้นะเดี๋ยวตอนท้ายคาบมาเจอครูหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าคนไหนได้คะแนนแบบน้อยมากๆนะคะ

โอเคเอาละค่ะก่อนเที่ยงนะคะก่อนจะไปทานข้าวกันนะคะอยากให้อาจารย์แชร์นะคะเทคนิคการประเมินระหว่างเรียนคนละสักหนึ่งอันนะคะที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์เคยทำหรือว่าเท่าที่อาจารย์อ่านสถานการณ์มาเนี่ยนะคะที่หรือว่าที่อาจารย์ชอบนะคะก็คือสแกน QR โค้ดนี้นะคะแล้วก็เขียนเทคนิคระหว่างเรียนระหว่างเทคนิคการประเมินระหว่างเรียนที่อาจารย์ใช้กันนะคะถ้าใครทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยไปทานข้าวได้นะคะแต่เดี๋ยวทำด้วยกันไปก่อนนะคะ

นี่นะคะครูมิวนะคะเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอันนึงเรียกว่ากระดานแพดเลตนะคะซึ่งคุณครูสามารถที่จะสร้างกระดานนี้ขึ้นมานะคะแชร์เทคนิคฟอร์เมทีฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสแกน QR code พอสแกน QR code ก็แต่ละคนก็สามารถที่จะโพสต์เดี๋ยวให้อีกรอบนึงนะคะโอเคสแกน QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปคนไหนมีปัญหายกมือเลยนะคะไปที่โปรแกรมไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ที่ไปสแกนนะคะเวลาพิมพ์ก็คือกดบวกข้างล่างได้ไหมคะอาจารย์อาจารย์ไปใกล้ๆค่ะบางทีมันไกลไปนะคะอาจารย์สัญลักษณ์คะน่าจะเข้าได้ตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ใช้อันนี้เนี่ยแพดเล็ตเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนนะคะ

นี่นะคะข้อมูลจากอาจารย์ทุกท่านที่เข้าเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นมาบนกระดานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังทานข้าวเราก็จะค่อยมาดูกันนะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนยังเข้าไม่ได้นะคะระหว่างทานข้าวเสร็จก็รีบมาในห้องก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สแกนนี้ได้เหมือนเดิมนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่ง

กำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลล์นะคะคือรังสีตกกระทบ

0: เส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง 461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวครับ
4: เข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยสุดยอดยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลย

0: บางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอน้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
6: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
6: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีมากเลย
6: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
5: เย้ได้ความรู้เยอะเลย
7: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
6: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะ

กัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่

คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้ว

เหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลง

0: อบฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
4: ขอบครับ
1: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอการไกลเกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกลเกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัฒนธรรมถือเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆคุณครูจารุณีสุทธิสวรรค์ได้ตระหนักถึงข้อนี้ดีจึงเพียรสอนเด็กๆให้กลายเป็นนักรำรุ่นจิ๋วที่ไม่เพียงแต่รำตามคุณครูสอนเท่านั้นแต่ยังสามารถประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ได้เองด้วย
1: เด็กที่จะมาเรียนในคลาสนี้เนี่ยเริ่มต้นแรกๆก็ต้องเรียนนาฏยศัพท์นะคะซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์แล้วก็เรียนรู้ภาษาท่าซึ่งบ่งบอกความหมายของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกแล้วจริงๆเนี่ยการรำประกอบเพลงเนี่ยเด็กจะต้องได้จังหวะต้องมีการปรบมือร้องเพลงประกอบจังหวะก่อนเด็กถึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การคิดท่าในเพลงใหม่ๆได้พอเราเริ่มเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ป.1เนี่ยเด็กได้พื้นฐานคือนาฏยศัพท์และภาษาท่าหรือแม้การร้องเพลงประกอบจังหวะแล้วเราจะให้เด็กฝึกเชื่อมโยงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับครูไปสู่ท่ารำใหม่เพลงใหม่โดยฝึกตั้งแต่เขาอยู่ป.1เลยแต่ระดับความยากง่ายในแต่ละชั้นก็อยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่บทเพลงอีกทีนึงค่ะ
2: วันนี้นะคะครูจะนำนาฏยศัพท์ที่นักเรียนเรียนเนี่ยเอามาเรียงร้อยให้เกิดความหมายถ้าเราเรียนแล้วรำอย่างเดียวเราไม่เข้าใจความหมายมันก็ไม่มีคุณค่าใช่ไหมคะเอาขออาสาสมัคร3คนมาเลยให้นักเรียนลองจับสถากดูนะคะว่าเราจะได้แสดงท่าอะไรให้เพื่อนๆชมนะเบอร์หนึ่งน้องแป้งแสดงให้เพื่อนๆชมสิคะว่าแป้งได้ท่าอะไรลูกน้องนัทลองทายเพื่อนสิคนหนึ่งว่าฉันคนหนึ่งว่าตัวเองอ้าวน้องโอมได้ท่าอะไรเอ่ยน้องโอมทำอะไรลูก
3: ร้องไห้
2: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนนะคะที่เป็นตัวแทนนะออกมาแสดงท่าทางให้เราดูนะคะเยี่ยมมากคนไทยไทยเก่งคนแสดงก็แสดงเก่งนะคะเดี๋ยวครูจะมีภาษาท่าของนาฏศิลป์นะมาให้นักเรียนชมอยากเรียนหรือยังล่ะเดี๋ยวนักเรียนยืนขึ้นเราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่านะคะตามนะคะสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้เลยนะคะ
4: เราจะเริ่มจากท่าฉ
2: ัน
4: หร
2: ือนักเรียนทำตามแบบเลยนะ
4: จะใช้มือซ้ายจีบ
2: อยู่ระดับอก
4: ท่าไม่หรือการปฏิเสธจะใช้มือใดก็ได้หรือตั้งมือขึ้นให้ปลายนิ้วอยู่ระดับอกแล้วสั่นปลายมือเล็กน้อยท่าความเจริญรุ่งเรือง
2: ท่า
4: ความเจริญรุ่งเรืองใช้ท่าจีบคว่ำสองมือข้างลำตัวแล้วค่อยๆสอดจีบขึ้นเป็นวงบัวบาน
2: เสร็จแล้วนะนักเรียนนั่งก่อนค่ะ
1: ขั้นตอนการสอนก็จะเริ่มจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือนาฏยศัพท์และภาษาท่าซึ่งจะเป็นท่าที่ยังไม่ได้สู่การเคลื่อนไหวจะเป็นท่าในลักษณะที่เป็นท่านิ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นท่าเฉพาะยังไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องการเชื่อม

0: ้าไปสู่เพลงนะคะแต่วิธีการสอนนาฏศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจังหวะการปรบมือการร้องเพลงประกอบจังหวะถ้าเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะอย่างง่ายๆได้แล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถนำท่านาฏศิลป์เข้ามาให้เกิดความสัมพันธ์กันในเรื่องของจังหวะและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงจากนั้นก็ไปสู่ท่ารำที่ยากขึ้นตามลำดับชั้น
1: เสน่ห์ของนาฏศิลป์เรานอกจากที่จะแสดงภาษาท่าออกมาแล้วเนี่ยนะความงามอยู่ที่การนำภาษาท่าไปประกอบเพลงการจะร้องเพลงที่จะมีความสนุกเราก็ต้องปรบมือนักเรียนปรบมือตามครู3จังหวะนะคะ1 2 3ดีมาก

0: เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศทางหน่อยไปที่กระจกนะคะแล้วเราจะฝึกการก้าวเท้าประกอบเพลงก่อนการก้าวเท้าประกอบเพลงก็3จังหวะเหมือนจังหวะที่เราปรบมือนักเรียนลองสังเกตและปฏิบัติตามครูนะคะใครกล้ามาผจญขอให้ศัตรูทุกคนแพ้ภัยมาลายไปเอาละค่ะปรบมือตัวเองหน่อย
1: ก่อนที่เด็กจะสามารถไล่รำประกอบเพลงได้จังหวะเป็นพื้นฐานสำคัญของการรำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสามารถร้องเพลงปรบมือประกอบจังหวะได้ก่อนเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้วเด็กจึงจะสามารถนำท่านะคะไปประกอบกับจังหวะและบทเพลงได
0: ้วันนี้ครูมีเอกสารให้แต่ละกลุ่มลองไปปฏิบัติตามนะคะรายละเอียดนะคะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารครูจะดูซิว่ากลุ่มไหนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ดีเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงให้เพื่อนๆชมเอียงศีรษะค่ะลองต่อไปสิลองดูหน้าต่อไปสิลูกใครกล้ามาผจญอ้าวเขาบอกมือซ้ายหงายมือซ้ายนักเรียนมือซ้ายลองทำเลยทุบนั่นแหละระดับไหนเขาบอกระดับไหนเอวนะเอวนะคะแล้วไปดูมือแล้วแล้วเอามาผสมเท้ากันแล้วนะคะอยากจะโชว์เพื่อนหรือยัง
2: yeah.
0: เดี๋ยวเราลองให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ครูมอบหมายให้ไปฝึกซ้อมดีไหมคะ yeah. ลองนั่งนักเรียนนั่งนั่งล้อมวงเลยลูก yeah.

0: การเรียนนาฏศิลป์ในอดีตเนี่ยนะคะครูก็ต้องเป็นแม่แบบแล้วให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการสาธิตแล้วก็ครูเป็นผู้สาธิตให้นักเรียนปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่ารำที่เป็นแม่ท่าหรือว่าท่ารำที่เป็นมาตรฐานเนี่ยครูจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนก่อนเมื่อเด็กเรียนรู้เกิดความเข้าใจท่าที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแม่ท่าแล้วเนี่ยเด็กจึงจะสามารถเชื่อมโยงท่าที่ถูกต้องไปสู่การคิดท่าใหม่ได้
1: ครูชื่นชมมากเลยว่าเด็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกแค่นี้นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่ครูให้หนูเสร็จแล้วหนูก็เอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่หนูเรียนแล้วหนูก็ออกมาเป็นท่าทางอย่างนี้ได้เนี่ยคนลุกเลยเยี่ยมมากแต่จะมีอะไรที่พิเศษกว่านี้มีการบ้านครูจะให้นักเรียนก้าวทันโลกไปข้างหน้าเราต้องฝึกใช้ความคิดโดยไปคิดท่ารำใหม่ให้เป็นผลงานของกลุ่มตัวเองแต่ไม่ซ้ำกับของครูนะฮะตกลงไหมคะ
2: ตกลง
1: ค่ะงั้นเราแยกย้ายกันไป
0: การที่ให้เขาสืบเสาะแสวงหาเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะช่วยให้เขามีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเขาจะสามารถเลือกหรือว่าดึงจุดที่เขาเห็นว่าเหมาะสมหรือว่าควรที่จะเอามาประกอบมาพัฒนาท่ารำของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมประสบการณ์เดิมที่เขามีอยู่แล้วเขาก็จะสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายมากกว่าที่จะอาศัยเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองเพียงด้านเดียว
3: เขาแยกเอี่ยวบอกเขาไทยเราอยู่เป็นภาษาอ้อเขาต้องเข้าแถวเรียนหนึ่งเนาะเข้าแถวเรียนหนึ่งไม่หรอ
4: ต้องสลับกับตัวเอง
5: นี่เขาต้องไปสลับหรอ
3: ตัวต้องเป็นตัวนี้
6: มันเป็นได้ไหม
7: มันเหมือนแถวสามก็เหมือน
8: ถ้าต่อยเท้าเดินแถว
9: แล้ว

0: ขาสนุกนะคะเขามีความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเขาห้องนี้เป็นของเขาแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้เต็มที่บางครั้งเนี่ยครูก็มีส่วนร่วมกับเขาด้วยคิดร่วมกับเขาด้วยเขาก็จะมีความสุขว่าครูเรียนรู้กับเขาได้ที่สำคัญคือบรรยากาศที่เป็นอิสระผ่อนคลายและเป็นกันเองจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วเขาจะกล้าคิดกล้าทำแล้วพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดได้อย่างดีทีเดียวค่ะสิ่งที่จะช่วยการกระตุ้นให้เด็กคือเราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเราเชื่อว่าเขาทำได้ถ้าครูแสดงความไว้วางใจบอกเขาว่าครูเชื่อว่าหนูทำได้แล้วให้โอกาสเขาเกิดการคิดให้เยอะให้มากที่สุดเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจแล้วเขาจะมีพลังเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้เต็มที
1: ่เราพร้อมที่จะนำเสนอผลงานแล้วเรานั่งล้อมวงเลยลูกอะไปตามที่กลุ่มของเราได้นั่งอยู่เลยนะคะพร้อมหรือยัง

0: ุ่มนี้แสดงลูก
1: สวยดีมากค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะยิ้มได้สวยค่ะ
0: ความคิดสร้างสรรค์เขาสร้างสรรค์ยังไงลูกลองอธิบายให้ฟังสิลูก
1: ใช้ท่าตายแบบให้นอนให้เหมือนกับนอน
0: อ๋อใช้ท่าตายให้เหมือนกับนอนหนูลองทำใหม่สิลูกครูก็ชอบมากเลยอ่ะลองท่าตายโอ้ยปรบมืออีกครั้งหนึ่งลูกมีอีกไหมน้องแป้งมีอีกไหมลูก
1: มีความกล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกดีมากน้องแป้งเขาเป็นคนช่างสังเกตการที่เรากล้าออกมาวิพากษ์เพื่อนทั้งจุดดีและจุดด้อยมันจะพัฒนาความคิดเราด้วยนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะสมและอันไหนควรแก้ไขปรับปรุงนะคะเยี่ยมทั้งสองเลยค่ะเอาปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: การฝึกวิจารณ์กันเองจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นจุดดีและจุดด้อยหรือว่าข้อบกพร่องสิ่งที่ควรพัฒนาได้ถ้าเด็กสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนดีเด็กก็จะเอาส่วนที่ดีไปพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนไหนที่เด็กสามารถวิจารณ์ออกมาได้ว่าตรงนี้ยังบกพร่องยังไม่ถูกต้องตามจารีตหรือว่ายังไม่ถูกต้องตามท่ามาตรฐานนะเด็กเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วครูก็จะช่วยให้คำแนะนำเด็กก็จะเรียนรู้ว่าแบบนี้ยังไม่ถูกยังไม่เหมาะเด็กก็จะเอาไปปรับในกระบวนการต่อไปว่าในเพลงต่อไปเพลงใหม่หรือว่าเพลงเก่านี่แหละแต่ตัวเองต้องเอาไปปรับไปพัฒนาเนี่ยเขาจะสามารถรู้จุดบกพร่องของตัวเองและรู้จุดดีของตัวเองที่ควรพัฒนาต่อไปการที่ฝึกให้เด็กสามารถวิจารณ์ได้เด็กจะสามารถชมนาฏศิลป์เข้าใจนาฏศิลป์ได้แล้วสามารถเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้และที่สำคัญเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กจะต้องสามารถรวบรวมผลงานตัวเองออกมาเป็นรูปเล่มหรือเอกสารเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับรุ่นต่อๆไปหรือว่าเป็นหลักฐานของผลงานการคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่สะท้อนออกมาคือนอกจากการแสดงออกแล้วเนี่ยเด็กจะมีเอกสารหรือรูปเล่มเป็นโครงงานเป็นรายงานของเขาออกมาหลังจากที่เด็กคิดท่ารำประกอบเพลงออกมาสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงหน้าชั้นเรียนก่อนในเบื้องต้นถ้าเกิดผลงานของเด็กสามารถนำไปสู่ชุมชนได้ก็จะอาจจะมีงานที่เด็กสามารถเอาไปโชว์เอาไปแสดงเช่นงานประจำปีของโรงเรียนงานชุมชน

0: พใหม่ๆคิดท่าใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: ชอบที่เราได้คิดกับเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากอะค่ะที่ได้มาคิดกับเราอะค่ะทำให้เรามีความสนุกแล้วก็มีความเพลิดเพลินนะคะ
2: นอกจากทักษะทางด้านนาฏศิลป์หรือว่าทักษะการคิดที่ได้สิ่งที่สัมผัสก็คือเด็กมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนั้นหมายความว่าเด็กเกิดการกระบวนเรียนรู้โดยครบองค์รวมทั้งหมดซึ่งเด็กใช้ชีวิตในการเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เรียนรำอย่างเดียวเด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้มันเป็นการเสริมสร้างพหุปัญญาที่เกิดขึ้นในองค์รวมของตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับ
ทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะ
และหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดิน

0: นะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ของรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ

0: ขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: โหยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

จกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
6: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
7: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
8: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
7: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
5: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
6: กากากากา
9: ไม่ใช่กากากากากาย
6: า จังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
7: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
6: อักษรสูงผันได้3เสียง
7: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
6: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
7: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
6: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
10: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
11: ๆคุณผีเสื้อ
10: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
11: ดีค่ะ
10: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
9: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
10: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
8: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
10: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
6: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
10: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
11: ากากากากา
10: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
6: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
10: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
11: กะกะกะกะ
8: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
10: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือค่ะค่ะคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
7: ครับ
10: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
6: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
10: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
11: ค่ะคะขา
7: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
10: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
9: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
10: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
8: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
10: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเ พราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
11: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ

0: ออกอากาศ3ในรูปแบบการบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้น1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะ

การนะคะที่นิวเคลียร์ไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียร์ไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียร์ไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียร์ไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะ

0: ข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะ ต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ t prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: So they just showed us, using data they took using the simulation, how the number of turns and the applied voltage can change the magnetic field inside of a coil. And what I'm going to show you is the effect of placing a core of iron or steel or any other material that we call ferromagnetic into that coil. I'm going to show you it affects the magnetic field. And to do that, I'm going to be picking up small metal objects of any kind. Today, we're going to be using staples. So Dr. Didi, if you could please translate.
1: ครับตอนนี้ก็แม็กซ์ก็จะมาทำการทดเนื่องจากว่าพอเมื่อตะกี้ทางโอเรกอนได้ทำการพัดกราฟให้เราดูเห็นความสัมพันธ์ของค่าโวลเทจกับสนามแม่เหล็กแล้วก็จำนวนรอบของขดลวดกับสนามแม่เหล็กไปแล้วนะครับตอนนี้แม็กซ์ก็จะทำการทดลองในเรื่องของว่าถ้าเขาเอาแท่งเหล็กนะครับใส่เข้าไปในขดลวด นะก็จะมาดูว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เพื่อที่จะทดลองว่าจะมีแรงสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็จะใช้ตัวแม็กนะครับตัวแม็กที่เย็บกระดาษเนี่ยนะครับมากองอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มกระแสไฟเข้าไปแล้วก็ลองใช้แท่งเหล็กใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่า Thank you, Max. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. Didi. I'm now going to run current through my coil by hooking it up to these two batteries. And we're going to try and pick some of these up.

0: So as you can see, we are influencing the staples, and while we can't quite grab one, we're obviously picking some up. There we go. That should be some. And if we disconnect the current, you can see that we did grab at least a couple. Please translate, Dr. Didi.
1: ครับนักศึกษาได้ทำการทดลองให้เราเห็นแล้วนะครับว่าพอเขาเพิ่มใส่กระแสไฟเข้าไปในขดลวดเปล่านะครับก็แล้วก็นำไปดูดกับตัว Max นะครับพอดีเขาจะสับสนไม่รู้ว่าผมเรียก Max เขาเนี่ยนะครับก็ Staple นะฮะก็คือตัวเหล็กเล็กๆที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่าขดลวดสามารถที่จะดูดเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปสามารถที่จะดูดตัวstaple ขึ้นมาได้นิดหน่อยนะฮะอย่างที่เห็นเขากองให้เราดูที่ส่วนที่ข้างหน้านะครับเห็นได้นิดหน่อยนะครับ Thank you Max go ahead please
0: Now we're going to actually put a core into this coil and see how many we can pick up that way So I'm going to reconnect the current to the coil over the staplesAnd we can see that with a core, we've actually picked up pretty much all of them. And if I disconnect the current, we'll see that they fall down. So can you please translate, Dr. D?
1: Yes, thank you, Max. ครับก็เขาก็ได้ทดลองเราเห็นแล้วนะครับพอทำการทดลองแบบเดียวกันเนี้ยนะครับใส่กระแสไฟเข้าไปในขดลวดแล้วก็เอาcoreนะฮะหรือแกนเหล็กเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในขดลวดแล้วก็ดูดตัวสตาร์โปเนี่ยนะครับตัวแม็กเล็กเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถดึงขึ้นมาได้หมดเลยนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นมากนะครับสามารถยกขึ้นมาได้ทั้งกลุ่มเลยนะครับ Max thank you go ahead please
0: Okay and I just wanted to quickly talk about this coil that I made and it's a good thing to have becauseWhile the simulation is great, if you don't have access to that or the right computers to use that, this is something that can be pretty easily made using pretty modest supplies of just wire and pipe. So what if we zoom in on this, where's my, there we go. You can see that how I built this is just I took a length of PVC pipe, just plastic pipe, and I wrapped copper wire around it. I guess for this probably about 600 or 700 times. And you can get a lot of loops so that you can get a strong magnetic field inside the tube without running a really large current through it. And if we have our small magnet, we can demonstrate that, or actually maybe just the black, where's the black one? Okay, there we go. You want to do it later? Okay, so we can see, so what I've done is attached a small LED to the leads of this coil, and it came apart. And then if we can see that if we move a magnet quickly through the coil, we should be able to light up this LED. And if you could translate Dr. Didi, and then I'll do the operation.
1: Thank you, Max. ครับ ก็ Max ก็เลยแนะนำว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ทำเป็นขดลวดทองแดงอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับคือขดลวดที่เห็นนี่ต้องขอเรียนก่อนนะครับว่าขดลวดนี้จะมีฉนวนหุ้มอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นขดลวดเปล่าๆนะครับจะมีฉนวนหุ้มอยู่นะเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะได้คุณครูน่าจะที่จะได้เตรียมในส่วนตรงนี้เอาไว้เผื่อว่าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวโปรแกรมซิมูเลชันต่างๆเนี่ยก็น่าที่จะทำเอาไว้เหมือนกันอย่างของตัวเขาจะใช้ท่อ PVCนะครับแล้วก็พันขดลวดพันเป็นร้อยๆรอบนะครับเพื่อที่ว่าไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเยอะแต่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่สูงที่มีความเข้มสูงนะฮะก็เขาก็จะทำการทดลองนะฮะโดยต่อหลอด LED เล็กๆนะครับเข้ากับสายไฟนะครับแล้วก็จะมีการขยับแกนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ All right, thank you, Max. Go ahead, please.
0: It's hard to see, but this LED is blinking, I promise. And with that, I'm actually going to turn it over to Dean. who's going to wrap up this part of our lesson.
1: ครับที่แม็กซัมก็คือเขาเอาแม่เหล็กนะฮะวิ่งผ่านลงไปในกดลวดนะครับวิ่งผ่านลงไปนะก็เพื่อที่จะให้เราเห็นว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับแล้วเขาก็เลยส่งต่อกลับมาให้อาจารย์ดีนนะครับ Thank you Dr. Dean Go ahead please
2: Greetings again So I put on the screen if you can see it the actual relationship between the fieldAnd that's showing the wrong thing. Hold on a second. Is it showing you guys's? Why is that? Okay. Anyway, the relationship will come up shortly between the strength of the magnetic field B and these parameters that we've explored. And as Alex and Alexis showed us,The strength is proportional to the number of turns, N, and the current through the electric coil, I. Why is this not showing? Okay, here we are. Thank you. Thank you. And also, another thing that's actually turns out is the most important thing is the presence of an iron core. We saw that that had a huge impacton the strength of the magnet. And that is represented by this term mu that you can see right here. If you go down two slides on yours, I guess that'll show it. There we are, circled in red. So please translate.
1: ครับ อาจารย์ดีนก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงสไลด์ที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้นะครับ สไลด์นี้ก็แสดงถึงความสัมพันธ์นะฮะที่เราทำการทดลองไปนะครับความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็ก B นะครับกับตัวแปรต่างๆนะครับได้ออกมาเป็นสมการอย่างที่อาจารย์เห็นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่า N นะครับเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับค่า I ก็จะเป็นค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่เดินทางผ่านสายไฟนะครับL ก็เป็นระยะทางของขดลวดนะครับแล้วมีค่าหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเป็นค่าที่ได้จากการทดลองจากการที่เขาเอาแท่งเหล็กนะครับใส่เข้าไปในขดลวดในระหว่างที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้มีค่าสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแทนด้วยค่าตัวมิวนะฮะซึ่งก็จะหมายถึงความสามารถในการเป็นแม่เหล็กนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: And as you just saw in Max's demonstration it turns out that we've seen that putting electricity through a coil of wire makes a magnet an electromagnet and Max has just shown us that moving a magnet through a coil of wireMakes electricity, and that's what we're going to explore next. And I'll hand it off to Max and Blake. Please translate.
1: ครับ อาจารย์ดีนก็ได้เกริ่นนำว่าจากการทดลองที่แม็กซ์ทำให้เราดูนะครับที่บอกว่ามีการเอาแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนตัวผ่านลงไปในขดลวดนะครับจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับซึ่งในช่วงต่อไปนี่เราก็จะทำการศึกษาทดลองในเรื่องนี้นะครับ Thank you Jane go ahead please
3: Thank you Dr. D So
1: yes.
3: right here have another coil of wire that's very similar to the one that Max just showed you here except it's a bit bigger. Due to the size, it's easier for us to demonstrate some of the questions that we're going to be asking. So the first thing that we're going to talk about, Max already showed this a little bit by putting a magnet through the coil and lighting up the LED, but we're going to ask you, I have a magnet right here, and what can I do with this magnet in relation to moving it around the coil to induce electric current. And so when electric current is induced through this coil, it'll light this green light bulb right here on top of the solenoid, which is the coil of wire. So what I want to ask the audience today is for you to individually at first, I'll give you about a minute or so to kind of think to yourself what I can do with this magnet in relationship to this coil, where I should put it to generate electrical current and light this light bulb. So with that, I'll go ahead and I'll let Dr. Didi translate, give you about a minute, and then after a minute has passed, I want you guys to talk with each other and share your ideas, and then share some of your ideas with us, and we'll try some of the things that you suggest and see if they light the light bulb. So feel free to go ahead and translate, Dr. Didi.
1: Okay. Thank you, Greg. ทาง Oregon ก็ได้เตรียมกดลวดนะครับอย่างขนาดที่ใหญ่กว่าที่แม็กซ์ทำให้เราดูนะครับพร้อมทั้งถือแท่งแม่เหล็กเอาไว้นะครับแล้วก็มีคำถามให้กับอาจารย์แล้วก็คุณครูนะทุกท่านว่าการที่เขาจะทำการทดลองให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับแท่งแม่เหล็กกับขดลวดเนี่ยให้เวลาอาจารย์คิดประมาณ1นาทีว่าให้ศึกษาหารือกันนะครับแล้วก็หาความเห็นว่าควรจะทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดกระแสไฟฟ้า

0: นะครับจะต้องใช้แท่งแม่เหล็กกับขดลวดเนี่ยให้มันยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามเปิดที่ให้อาจารย์ลองปรึกษาหรือกันดูแล้วก็ลองเสนอความเห็นนะครับประมาณ1นาทีครับอาจารย์ครับ
1: Thank you, Blake. The teachers are working on it now.
2: Thank you, Dr. D.
0: All right. ครับเราสอดเข้าไปในขดลวดใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ทำไงฮะ
3: ก็อาจารย์ถามว่า
0: ครั้งเดียวหรือว่าขยับไปมา
3: ขยับไปมาครับขยับไปมา
0: ครับ
3: ครั้งเดียวนี่ก็เกิดได้ค่ะอาจารย์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเอาแท่งแม่เหล็ก
4: ทิ้งลงไป
3: ผ่านขดลวดก็เกิดไฟฟ้าได้แต่ถ้าจะเกิดต่อเนื่องก็คือเราขยับไปมาก็สามารถทำให้เกิดได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับอาจารย์ทางกรุงเทพมีอะไรไหมครับเห็นด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับใช้ไม้ด้วยอาจารย
5: ์ในการทดลองครั้งที่แล้วครับอยากให้เขาลองไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปอย่างเดียวเขาลองเขย่ามันได้ไหม
0: อ๋อพอดีมันเป็นขดเล็กนะครับมันคงไม่สะดวกพอดีเขาไม่มีแท่งแม่เหล็กที่มันยาวๆครับก็เลยต้องใช้แม่เหล็กที่มันเป็นก้อนวิ่งผ่านไป
5: ก็คืออยากสมมติอันนี้ใช่ไหมครับเขาถามมาก็คือมันน่าจะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่ถ้าเกิดเร็วขึ้นนะครับ
0: น่าจะขยับกลับไปมาใช่ไหมครับ
5: ด้วยก็จะดีขึ้นคร
0: ับ ครับอ๋อครับ
1: Blake can you hear me
0: Blake
2: can you hear me Dr. D?
1: Yes, yes, okay. We got some answer from teachers from Huihin and Bangkok as well. Mentioned that moving the magnet through the coil, even only once can generate electricity, but if you want it to be continue electricity to flash, then you need to move back and forth. That's the answer.
2: Okay, well, we can try that. So first I'll go ahead and put it in just once and see what happens. Right. Okay, so here's the light bulb. If current goes through, it's going to shine green. Right. So here's the magnet right here. And I put in once.Take it back out, and it flashed once. So putting in, it definitely generated some current, as we saw with what Max did earlier. So I'm gonna go ahead and let you translate, Dr. D. Then I'll try putting in more than once.
0: ครับก็Blake ก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าจากการที่เคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าไปในคอยในขดลวดนะครับขดลวดทองแดงก็แม้แต่ครั้งเดียวนะก็จะเห็นแสงไฟแวบขึ้นมานะครับก็แสดงเห็นว่าการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงนั้นก็ทำให้เกิดกระแสไฟขึ้นนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
2: Okay. So now I'll go ahead and see what happens when I put it in and out. So. So as you can see, when I put it in and out, flash multiple times, and if you can see the light, it's going from green to red.So that's something that you might want to keep in mind. Okay. Now if you want to translate, and maybe does anyone have another idea that they would like me to try? Thank you, Dr.
0: Okay. Yeah. ครับก็เบรกก็ได้ทดลองให้เราดูนะครับจากการที่ได้เคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงนะพอขยับเข้าไปก็จะมีไฟสีแดงแวบขึ้นนะครับพอดึงออกก็จะมีไฟสีเขียวแวบขึ้นนะครับก็จะเห็นว่า

0: เกิดกระแสไฟฟ้าทั้งเข้าและออกแต่ทีนี้เนี่ยเรนก็เลยถามต่อว่าอาจารย์อยากจะให้เขาทดลองอะไรอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมจะมีวิธีการทดลองอื่นๆอีกไหมที่จะแนะนำนะครับก็อยากจะถามอาจารย์ทางกรุงเทพและก็หัวหินด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าน่าจะเสนอทำการทดลองอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์มีคำถามเชิญเลยนะครับเชิญครับอาจารย
1: ์ถ้าเกิดเอาแท่งแม่เหล็กไว้เฉยๆแล้วเอาขดเลือกวิ่งผ่าน
0: โอ้ครับBlake, there is a question asking whether if you fix the magnet in state and then move the coil in and out, would that be the same thing or not?
2: Well, that's a good question. I'll actually try and see if I can do this. Let's see. So actually, I'm going to ask Matt to help me with this. So I will. Right. So I'm going to put the magnet and just hold it still, and then Max is going to go ahead and move the coil.
0: Oh, that's pretty good.
2: Okay, let's do all the way.
3: You guys see any blinking?
0: It's too far away. We cannot see it.
2: Okay, let's try, let's see. Well, try lifting up a bit more. I'll see if I can do it. All right. Keep this still and then. All right, did you see that? We'll try again. It looks like the screen wasn't pretty.
0: Yes, you can see it. Yes.
2: Good. Yeah, so the light is flashing when we move the coil and keep the magnet still.
0: Yes, basically it gives the same.
2: Exactly. That was a good question, though. That's definitely a good insight to have. That doesn't matter which is moving the coil or the magnet. It's just one moving relative to the other.
0: Yes. ครับก็แสดงเห็นแล้วนะฮะว่าได้ผลเหมือนกันไม่ว่าเราจะเคลื่อนตัวใดตัวหนึ่งก็ตามนะครับจะเป็นเคลื่อนตัวแม่เหล็กแล้วฟิกซ์กดลวดเอาไว้หรือจะเคลื่อนกดลวดแล้วก็ฟิกซ์แม่เหล็กเอาไว้นะครับก็ให้ผลเช่นเดียวกันนะครับ Thank you Blake. Go ahead please.
2: Okay, so one thing that I want to
0: Sorry, go ahead.
2: Well, if people have more suggestions, I can take one more before we jump to the next thing. If anyone wants one more thing for me to try.
0: มีความเห็นอย่างอื่นไหมครับอาจารย์เสนอได้ครับทางหัวหินมีความเห็นอย่างอื่นไหมครับอาจารย
4: ์มีครับมีคือผมมองว่าอีกเมื่อกี้นี้เห็นกรณีที่เราให้ขดแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านขดลวดด้านในนี่ว่าต้องการจะให้เห็นขดลวดเนี่ยตัดผ่านด้านนอกของแม่เหล็กบ้างหมายความว่าแม่เหล็กเนี่ยดูด้านนอกของบริเวณตรงด้านที่ไม่ตรงกลางครับออกไปฮะว่าแกนเหล็กเนี่ยถ้าเราเอาแม่เหล็กเนี่ยวิ่งผ่านด้านนอกเนี่ยจะเกิดผลหรือเปล่า
0: วิ่งผ่านในแนวแบบตะกี้หรือว่าวิ่งผ่านในแนวอื่นๆครับ
4: แนวด้านนอกครับคือแทนที่จะเอาข้างในข้างนอกซะวิ่งด้านข้างครับ
0: Oh, ครับ ได้ครับ Blake, there is another suggestion that would it be possible if you move the magnet outside the loop, next to the magnet? Of course, yes.
2: Okay, I'll go ahead and do that. That's a good suggestion, definitely a good thing to see. So this will be the last one I demonstrate, and then I'll go ahead and switch to Alexa. But first, if you can get the camera back on the coil. All right. So here's the magnet. I'm going to move it right outside of the loop. First, I'll do it in front.So let's see if I can do it without getting my hand in the way. As you see, the light is not lighting. No. And I'll do the same thing. It's hard to do this without getting in the way of the light, but I'm going to do it in front of it. And it's hard to see, but it is not lighting when I do this. Yeah. And then I can move it outside of it in different places. Mm. And again, it's not lighting up. So with that, I'll go ahead and let you translate, and then I'm going to switch to Alexa, who's going to talk about some laws and rules that have to do with what's going on with this coil. Thank you, Dr. D.
0: Thank you. ครับเขาก็ได้ทดลองให้เราดูแล้วนะครับว่าพอเขาได้มีการขยับแท่งแม่เหล็กนะ

0: ไปไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนด้านล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นทางด้านนอกของขดลวดนะครับก็ไม่ปรากฏว่ามีแสงไฟแวบขึ้นมาให้เห็นนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับจากการทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะมาชี้ให้เราดูถึงความสัมพันธ์ต่างๆนะครับ Thank you Blake Thank you Alexa Go ahead please
1: So it looks like our first rule for generating current is to put
0: Alexa,
1: magnet in
0: Alexa can you repeat we lost you
1: Yeah sorry it looks like our first rule for generating current is to actually place the magnet inside of the coil And then the next important step is to move the magnet or the coil back and forth. All right, so now we know the basic way to generate current using a magnet and a coil. What we're going to move on to next is how to maximize that current. There's a couple other things we can change in the system to make the current even stronger. So I'm going to hand it back to Blake.
0: ครับในเบื้องต้นอเล็กซ่าก็ได้สรุปให้เราดูนิดนึงนะครับว่ากฎของการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถข้อที่หนึ่งก็คือใส่แม่เหล็กไว้ในขดลวดทองแดงนะครับหรือขดลวดที่นำไฟฟ้านะครับแล้วก็สองมีการเคลื่อนแม่เหล็กไปมาในขดลวดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่จะมาดูกันต่อไปก็คือจะทำอย่างไรเพื่อที่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูงขึ้นหรือที่มากที่สุดนะครับ How to maximize current นะครับผม Thank you Alexa go ahead please
2: Alright I'm gonna go ahead and take over from Alexa if you can see me okayso now I disconnected the LED from the coil, and instead I'm having the wires connect to a LoggerPro system, which is a device that's behind here. It's a current meter that's going to measure the current that's being generated in this coil. And that's going to be displayed on the screen that you guys should be able to see shortly. Do you see axes on your screen right now?
0: Yes.
2: All right, thank you.So what I'm going to do is I'm going to use this smaller magnet than the one I was using before that better fits inside the coils. And so what I wanted to ask you, what I want to test, is now that we know that a magnet going through will generate current when it's moving back and forth through the coil, are there any particular orientations or ways that you can move the magnet that can maximize the amount of current that's generated?So I'm going to go ahead and turn back to you and have you think to yourselves a little bit, then talk to your neighbors about what orientation of the magnet you think I should orient it with relationship to the coil when I put it inside the coil. Thank you, Dr. Didi.
0: Thank you, Blake. ครับ จากนั้นก็ Blake ก็จะทำการทดลองนะโดยใช้ขดลวดนะที่เราเห็นจากการทดลองคราวที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนี่ก็เป็นสแต็กของแม่เหล็กนะแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็จะทำการพลอตกราฟลงไปบนคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือแกนตั้งจะเป็นกระแสไฟฟ้าส่วนแกนนอนก็จะเป็นเวลานะครับเพื่อที่ทำให้เราได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดแต่ทีนี้เนี่ยคำถามที่มาสู่คุณครูทุกท่านที่กรุงเทพและหัวหินก็คือแม่เหล็กที่จะใส่เข้าไปเนี่ยคุณครูคิดว่าจะต้องใส่เข้าไปในมีการวางตัวอย่างไรนะครับใส่เข้าไปแบบไหนนะครับคือแท่งแม่เหล็กที่เล็กแสดงให้เราดูเมื่อกี้นะครับก็อาจารย์ก็จะเห็นว่ามันเป็นแท่งแม่เหล็กคล้ายๆกับที่เรามีเนี่ยนะครับแต่อันนี้สำหรับการทดลองครั้งต่อๆไปนะครับแท่งแม่เหล็กที่เรามีแบบนี้นะครับจะมาต่อๆกันนะฮะก็เหมือนกับเป็นแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งนะครับนี้เราจะใส่เข้าไปแบบไหนเราจะใส่แบบเข้าไปสมมติเป็นแท่งแบบนี้นะครับอันนี้

0: อาจจะสั้นนิดนึงที่เขาถือไว้นะครับว่าจะใส่เข้าไปแบบยังไงดีจะใส่แบบมีถ้ามันเล็กๆอย่างนั้นนะครับมันจะใส่ขวางหรือจะใส่นอนหรือจะใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ลองให้ความเห็นด้วยครับต้องมีการวางตัวที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับจะต้องยังไงอะไรนะนะครับอย่างที่เบลคเขาแสดงให้เราดูนะครับเบลค I just ask teachers to think about it and give some answers.
1: Yeah. Thank you. Right. We'll give them a couple minutes.
0: ตอบเลยครับอาจารย์ได้เลยฮะยังไงครับ
1: Thing that I'll clarify, there's really a couple of different options orientation-wise. Do we want to be vertical? Do we want to be on its side? Do we want to be some combination of that? Do we want to be rotated? Anything like that? Or do we want to be some combination of all sorts of rotations when we put it through the coil? I guess it's just in terms of what they want me to try when I'm placing this magnet through the coil. Thank you.
0: Thank you. ครับเขาก็ลองถามเราอย่างที่ว่านั่นนะครับว่าอาจารย์จะทำยังไงดี orientation ก็คือการวางตัวของแม่เหล็กเทียบกับตัวขดลวดนะครับอาจารย์จะให้เข้าไปแบบไหนเข้าแบบเอียงๆเข้าแบบตรงๆหรือเข้าแบบพลิกซ้ายพลิกขวาหันหน้าหันหลังนะครับหรือแบบไหนดีนะครับหรืออาจารย์จะลองมันทุกอย่างก็บอกเขาเลยครับเดี๋ยวเขาทำให้ดูได้เลยครับอาจารย์เชิญครับ
2: คิดว่าไม่น่าจะมีผลครับจะหมุนทางไหนน่าจะได้เท่ากันนะครับ
0: ครับ So Blake you got one of the answer actually asking whether doesn't matter really what orientation the magnet is going to be it should give a similar kind of results
1: that's a good guess so I'll test thatBut before I do, I'd like some suggestions about which way you would like me to try it first to see if that guess is correct or not.
0: เอาแบบไหนก่อนดีครับ
1: Thank you, Dr.
0: ตรงๆแล้วก็ลองคลิกดูไหมครับอาจารย์ Okay, I think the normal way first. I mean the putting the like you're putting the core in, but you probably have to try the either if you put one end in first and then you try it and then you put the other end in first and then see how different it's going to be.
1: Okay, so sounds like right now you're thinking about which end. So you're thinking whether I should put the north end. So looking at this bigger magnet, it's easier to see.
0: Yeah.
1: So this thread is called the north end and the south end. Magnets are usually separated into two poles, as you probably know if you've ever played with magnets when you were younger. And so what I'm understanding from your question then is you don't think there'll be any difference to whether I put it in north end first or south end first. Am I correct?
0: Yes.
1: Okay. Now, another point of what I was asking as well is instead of just north versus south, whether I do vertical or horizontal or some other version of horizontal, different rotations of this magnet. And this small magnet is built just like it. It's just a bit smaller than this one, so that can fit better into this coil. But since you've asked about north and south, I'll go ahead and try that first. So I'll go ahead. And we'll get this on the screen, some axes that'll measure the current that's being generated. And we can compare the current generated from going south end first to the current generated going north end first. All right, so go ahead and let you translate that.
0: ครับ ครับ ก็ที่จริงสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ทั้งว่าจะเอาแบบขั้วเหนือเข้าไปก่อนหรือจะเอาแบบกู้ใต้เข้าไปก่อนนะแม่เหล็กก็อย่างที่อาจารย์ทราบนะครับว่ามันจะเป็นไดโพลมี2ขั้วนะครับขั้วเหนือกับขั้วใต้ทีนี้ที่เขาจะทด

0: ทดสอบทดลองก็คือจะเอาขั้วเหนือเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไปดูนะแล้วเดี๋ยวเอาขั้วใต้เข้าไปดูนะครับว่าจะให้ผลแตกต่างกันหรือไม่นะครับ All right Blake go ahead please
1: So first, I'm doing it north end first, and I'm going to go through the coil, and then back out through the coil. Okay. So go ahead and stop collecting there. I'm going to have Max save that so we can compare it to the other way. Okay. So this time south first. I'm going to do that again.Okay, now it's kind of hard to see on the plots, but the magnitudes are fairly close with respect to each other, whether north end is in first, south end is first. But one thing that you can see is there's a clear between the orientation of the peaks. So for, if we go back to the graphs, on my end they're not showing, I don't know. Thank you. So you'll see for the blue case,It goes down first and then up. But in the red case, it goes up and then down. And that's important. That has to do with the direction the current is moving. So while it looks like the maximum amount of current didn't change when I switched which orientation the magnet was going in, the direction the current was flowing appears to have changed. I'll go ahead and let you translate that.
0: Thank you, Blake. Thank you, Blake. ครับก็หลังจากที่ได้ทดลองนะครับว่ามีการเคลื่อนโดยเอาขั้วเหนือเข้าไปก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับกับการที่เอาแม่เหล็กขั้วใต้เข้าไปก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นจากกราฟที่พลอตบนที่แสดงนะบนจอภาพนะครับก็จะเห็นว่าถ้าดูในแง่ของขนาดของการตอบสนองที่ออกมาเป็นตัวกระแสไฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีขนาดที่พอๆกันนะไม่ว่าจะเอาทางทิศเหนือเข้าก่อนทางขั้วเหนือเข้าก่อนหรือขั้วใต้เข้าก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแตกต่างกันก็คือในการที่เราเอาการแสดงพีคของกราฟที่เห็นนะถ้าเราเอาขั้วเหนือเข้าไปก่อนนะพีคบวกจะขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เวลาดึงออกก็จะเป็นพีคลบนะครับส่วนเมื่อเอาขั้วใต้เข้าไปก่อนนะครับก็จะปรากฏว่าเรามีพีคลบเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีเมื่อเหล็กออกก็จะมีพีคบวกตามมานะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สำคัญนะครับ Blake go ahead please
1: thank you Dr. DAlright, so now I'm going to go ahead and show the last thing I was talking about, different orientations. So we tried with north facing in and south facing in. So now I'm going to go ahead and put the magnet in. I'll show this magnet just because it's easier to look at, horizontally with both poles on the sides going through. And we'll see what goes ahead and happens with that. So first I'll go ahead and let you translate Dr. Didi, then we'll do the experiment.
0: All right, cup. Got.อันต่อไปก็คือเบรกก็จะทำการทดลองโดยที่จะเอาแม่เหล็กขึ้นผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงโดยให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ยวางในแนวนอนแล้วเอาเข้าไปพร้อมๆกันนะครับเราจะมาดูกันครับเบรก you can go ahead please thank you
1: Dr. D okay now this magnet oriented horizontally as soon as Max is readySo that first blip was a little bit of an error on my part. I think I rotated a little bit. As you can see, the rest of the time, though, there's not a lot of change. The line is pretty much straight. So what happens when I put it in without either of the poles, the north side or the south side facing in, no or very little current seems to be generated. So with that, I'll go ahead and let you translate Dr. Didi, and then I will jump to Alexa, who will talk about this law like she did before. Thank you.
0: Thank you, Blake. ครับก็เบรกได้ทำการทดลองให้เราดูแล้วนะครับว่าการที่เคลื่อนแม่เหล็กในแนวราบเข้าไปนะครับผ่านกดลวดเนี่ยโดยให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้วางตัวขนานกันไปนะครับ ทำให้เราเห็นว่า

0: สัญญาณกระแสไฟที่ได้นะครับแทบจะไม่เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเป็นค่าที่ได้ต่ำๆเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดจากการทดลองนะครับว่าการที่เอาเข้าไปแบบนี้จะสู้แบบในแนวตามแกนเหนือใต้ไม่ได้นะครับ Thank you Blake
1: All right so Blake talked about two ways to use magnet orientation to maximize electricity It looks like the first rule will be to orient the magnet parallel or vertical in the coil. Additionally, it doesn't matter when it comes to the magnitude of the current whether or not you put the north end or the south end first. So I'm going to go ahead and make a note of that too.And since we're talking about maximizing current, I'd like to also include two things that were mentioned earlier by one of your teachers, which is it's something we're not really able to demonstrate, but it's important to know. The size of the coil also does matter. So a smaller coil will have a greater current go through it. Also mentioned,was the amount of turns. The more turns you have in a coil, the stronger the current's going to be. That concludes that section. We're now going to look at how fast you're supposed to move the magnet and if that affects current. All right. Oh, Dr. Didi, if you want to translate first, sorry.
0: Okay. Thank you, Alexa.
1: Thank you. Thank you.
0: กลับมาที่ Alexa เมื่อกี้นะครับกลับไปที่คำถามว่าแล้วในเรื่องนี้เราจะทำการเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงสุดได้อย่างไรนะครับก็เราก็ได้คำตอบจากการทดลองที่เบลกได้ทำการเบลกกับแม็กซ์ได้ทำการทดลองให้เราดูนะครับก็จะสรุปได้ว่าประการแรกนะครับให้วางแท่งแม่เหล็กนะให้วางตัวขนานไปกับแนวแกนของขดลวดนะครับแล้วข้อที่2ไม่ว่าจะใส่ด้วยขั้วเหนือเข้าไปก่อนหรือขั้วใต้เข้าไปก่อนก็ไม่ได้ทำให้เกิด ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้นะครับอาจจะมีพีคที่ผิดแปลกกันไปบ้างแต่ปริมาณที่วัดได้ก็เท่ากันนะครับข้อที่3ก็คือขนาดของขดลวดทองแดงนะครับหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะขนาดของขดลวดทองแดงยิ่งเล็กนะครับก็จะยิ่งทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนรอบของขดลวดนะครับยิ่งมากก็จะยิ่งให้กระแสไฟฟ้าที่แรงขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูกันต่อว่าเราจะต้องเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับถึงจะให้กระแสไฟฟ้าที่ดีครับ Thank you AlexaGo ahead, please.
2: Okay, so the final thing, as Alexa mentioned, that we want to ask you guys is kind of what the one thing we haven't really talked about yet is how quickly you move the magnet through the coil. So what we want you to ask the instructors there, Dr. Didi, is if we want to maximize the current through this coil, should we move the magnet faster or slower or, and see what they think?
3: We'll probably give less time this time because we're at the end of the period.
2: Yeah, just a couple of seconds, just a quick thing.
0: Yeah, yeah. ครับ อาจารย์คิดว่าเราจะต้องเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านกดลวดด้วยความเร็วหรือช้าหรือไงดีครับถึงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามายิ่งเร็วยิ่งดีหรือไงครับช่วยสรุปให้เลยเนาะเอาเป็นว่าอย่างนั้นเนาะนะครับโอเคทางหัวหินมีความคิดตามไหมครับ
4: อาจารย์ครับผมขออนุญาตเล่าที่ได้คุยกันเมื่อกี้นะครับว่าอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะมองเหมือนกันว่าถ้าเร็วยิ่งเร็วเนี่ยก็ยิ่งจะเกิดได้ดีนะครับ

0: แต่อาจารย์ศรีภัยมีประเด็นหนึ่งว่าบางทีเคยทดลองว่าถ้าเร็วมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการบางอย่างแต่พอเคลื่อนที่ในปริมาณค่าหนึ่งเนี่ยมันจะให้กระแสที่ดีกว่าครับ
1: โอ้ครับผม
0: ครับ
1: ครับ

0: However, there is one common saying that actually they think that there must be a certain frequency that you can move the magnet that would maximize the electricity. Yes. Thank you.
1: Those are great answers. Yeah, thank you, Dr. Yi. Thank you, everyone there. And the point about the frequency is true. So thank you, everyone. Those are great answers. And it is true that a frequency is important, especially if you want to generate some kind of what we call alternating current, right? Where the current and voltage are fluctuating at some frequency. So it's important to keep that in mind. So to show that these predictions are correct, we're going to do the same thing. We're going to graph the current through this coil as I move the magnet slowly at first and then quickly. So if you translate Dr. Didi, and then we'll do it.
0: All right. Yes. ครับ Max บอกว่าโอ้เป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับอาจารย์พูดถึงความถี่ในการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กนะครับและแน่นอนว่าความถี่ที่เหมาะสมนะก็ย่อมจะให้กระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะฮะก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้าสลับนั่นเองนะครับที่เราจะต้องดูว่าความถี่เท่าไหร่ที่จะให้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยว Max ก็จะได้ทำการทดลองให้เราดูอีกครั้งนะครับ Thank you Max, go ahead please.
1: Okay, so if you'd like to collect, we're going to start moving the magnet slowly through the coil. And then if I do it much faster, we can see that you do generate a much larger current by moving quickly. If you could translate Dr. D.
0: Yes. ครับอย่างที่ Max ทำแสดงให้เราจากการของกราฟนะครับจะเห็นว่าในช่วงแรกนะครับช่วงของ5วินาที6 7วินาทีแรกเนี่ย Max เขามีการขยับแม่เหล็กเข้าออกจากขดลวดทองแดงนะฮะอย่างช้าๆนะครับพอหลังจากวินาทีที่7ไปแล้วเขาก็มีการขยับแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดในความถี่ที่สูงขึ้นเราจะเห็นได้ชัดว่ามีการสร้างกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงกว่านะครับ Thank you Max go ahead please
1: So finally Blake is going to fill in our last rule on our list here and then we're going to give it back to Dr. Dean
0: Yes
2: All right
0: Thank you Max
2: So we're going to go ahead and re-emphasize what Max just said. We discovered that the faster we move the magnet through the coil, the more current is generated.
3: Also, in case you guys ever want to go back to this document is going to be in folder S3, subfolder S3B.
2: Thank you, Lisa. So if you want to go ahead and translate, Dr. D.
0: Okay, yes. ครับ ก็ครับ เขาก็สรุปโดยรวมก็คือว่ายิ่ง move ยิ่งเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดทองแดงเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับ นั้นข้อสรุปต่างๆที่เราหาได้ในวันนี้ก็จะไปอยู่ในเอกสารนะครับซึ่งก็จะนำไว้บรรจุไว้ในS3ของเซสชั่นนะครับThank you, Blake.
2: I'm going to go ahead and move to Dr. Dean, who's going to summarize everything we've talked about already.
0: ครับเราก็จะไปกลับไปหาดร. ดีนนะครับเพื่อที่จะสรุปรวมว่าในวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างนะครับ Thank you, Dr. Dean.
4: Greetings. Hope you're surviving with your cold.
0: I'm okay. Thank you.
1: Thank you.
4: So in this last section, we have sort of qualitatively explored how moving a magnet in a coil creates electric current. And in the case of the slinky seismometer, that is creating a signal for us to record and monitor. And I want to emphasize that though we were working qualitatively, we did work to develop a set of rules in terms of how one moves the magnet to maximize

0: current that we can use in the design of our slinky seismometer. Please translate.
1: ครับดร.ตีนก็ได้พูดถึงว่าในวันนี้เราก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านกดลวดทองแดงนะครับเป็นการทดลองในเชิงคุณภาพนั่นก็หมายความว่าทำการทดลองโดยแบบที่เราเห็นนะครับโดยในเหมือนกันในห้องแลบทั่วไปนะครับไม่ได้มีการทำแบบคำนวณเป็นตัวเลขออกมาเป๊ะๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของการที่เรามาออกแบบทำงานกับ slinky seismometer นะครับซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านกดลวดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณที่เราจะทำการวัดได้ซึ่งตรงนี้ทางเราก็จะต้องมาศึกษาว่าการที่จะมาวัดทำยังไงถึงจะสามารถที่จะวัดการเคลื่อนของแม่เหล็กที่ผ่านกดลวดเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยหรือน้อยๆเนี่ยสามารถที่เราสามารถที่จะวัดค่ามันได้นะฮะอันนี้จะมีความสำคัญมากในการทำงานของ slinky seismometer นะครับ Thank you Dean go ahead please
0: So as we developed the rules what we tried to model was what I would call fuzzy student thinking into more specific or more correct student thinking and that is that one could answer the question simply move the magnet near the coil and that would be fuzzy thinking but now we have a set of rules that say move the magnet axially through the coil oriented parallel to the coil and move it at maximum speed in order to optimize current and so I hope we've modeled that for you today we've tried toAgain, I think next week we're going to have some fun making some paper plate speakers and looking at lens law damping. And with that, I'd like to say farewell for the evening.
1: Okay. ครับ ดร. ดินก็บอกว่าในการศึกษาวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรากำลังทำการศึกษาเพื่อที่กำหนดว่า fuzzy student thinking ก็คือที่คิดกันแบบเด็กๆง่ายๆนะครับเราจะเปลี่ยนจากที่มันอาจจะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่านักให้มาเป็น correct student thinking นะครับก็คือคิดให้มันถูกตามแนวทางที่มันควรจะเป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการที่เราเคลื่อนแม่เหล็กผ่านกดลวดนะครับเคลื่อนอย่างไรให้เราสามารถที่จะเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดนะเพื่อที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำการศึกษากันต่อไปนะครับโดยที่ครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะศึกษากันต่อในเรื่องของ lens law damping นะครับซึ่งถ้าเราถ้าผมจะชี้เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในเรื่องของ slinky seismometer อาจารย์จะเห็นว่านอกจากส่วนประกอบที่มันเป็นส่วนที่เป็นอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะเพื่ออาจารย์จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตัว slinky seismometer มันจะเป็นส่วนที่มีขดลวดอาจารย์เห็นไหมครับส่วนข้างในตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับที่มันจะเคลื่อนผ่านตัวนี้จะเป็นตัวที่พอมีแผ่นดินไหวพวกเราจะ detect ตัวนี้นะครับนั่นคือทำไมเราถึงต้องมาศึกษากันวันนี้ว่าไอ้ขดลวดกับแม่เหล็กนี่มันเกี่ยวพันกันยังไงแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันในเรื่องของตัวล่างละว่าแม่เหล็กกับการแดมปิ้งนะมันจะเป็นยังไงนะครับก็อาจารย์จะได้เห็นได้ชัดว่าแต่ละเซสชันเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้อย่างดีว่าเรากำลังศึกษาอะไรไล่ลงไปนะครับอาจารย์ครับ Thank you Dr. Dean
0: Thank you. So that's all we have for this evening. And so I'd like to say until next week, Sawadikap. And we'll see you next week.
2: Thank you, Dr. Dean and the team for the contribution. It's a very great session. Thanks a lot.

I'll see you in the next session. Next Friday, right? Thank you. ค่ะอาจารย์คะเราก็มาถึงตอนท้ายของรายการแล้วนะคะอาจารย์คงได้ฟังการบรรยายของทั้งทาง Oracle และทางดร.ทิติแล้วนะคะท่านใดยังมีข้อที่จะต้องการทบทวนหรือว่าไปดูอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สามารถจะได้ทั้งฟังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมแล้วก็ลิงก์วิดีโอที่ใช้ทั้งหมดในเซสชันนี้นะคะโดยอาจารย์ไปคลิกที่ www.dlf.ac.th แล้วก็ไปคลิกที่เมนูที่เขียนว่าข่าวสารนะคะหรือถ้าหากว่าใครสะดวกที่จะเข้าที่ Facebook ก็ไปเข้าที่ Facebook Fanpage แล้วพิมพ์ว่า DLF Teacher Training ค่ะในช่องที่เขียนว่า Search นะคะไปที่ช่อง search แล้วก็พิมพ์ว่า DLF Teacher Training นะคะอันในส่วนของFacebook Fanpage ของ DLF นะคะก็คงจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้าที่4กันยายนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการอบรมด้วยระบบวิดีทัศน์ทางไกลระหว่างมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาและมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินโดยความร่วมมือของบริษัท TOT จำกัดมหาชน Welcome you all to the fourth session of video conferencing science teacher training onThe physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom by Dr. Dean Lively Brooks, the Director of Undergraduate Studies, Department of Physics, University of Oregon, and translated by Dr. Titi Duryatit, Department of Geoscience, Mahidol University. And this is the fourth session. So Dr. Dean, could you please start the session? Thank you.
1: Thank you, Naraparn. So in the first two sessions, we began our examination of the slinky seismometer by considering first that it is what physicists call an oscillator, and that the mass, the magnet mass hanging down, oscillates at a certain frequency. Pull that up so you can see it from my computer.And that it was actually designed to oscillate at the frequency of seismic waves, nominally around 1 to 0.1 hertz or so. Please translate, Dr. Didi.
2: Thank you. สวัสดีครับ ครับ ดร. ดีนครับก็ได้เกริ่นนำให้กับเราอีกครั้งนะครับว่าที่ผ่านมาในการอบรมของเราครั้งแรกกับครั้งที่สองนะครับก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับseismometerที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้นะครับโดยที่บอกว่านักฟิสิกส์นะฮะก็ได้มีการเรียกสปริงนะครับสปริงที่เราเห็นอยู่ในseismometerเนี่ยนะครับว่าเป็นตัวแกว่งตัวหนึ่งหรือว่าเป็นออสซิเลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ในเรื่องของการแกว่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของความถี่ของการแกว่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะเห็นว่าในการออกแบบไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีการพิจารณาว่าให้มีการแกว่งของสปริงให้สอดคล้องกับคลื่นความถี่ช่วงที่มีความเกี่ยวพันกับคลื่นไหวสะเทือนหรือคลื่นไซสมิกนะครับหรือคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับ Dr. Dean, thank you. You can go ahead, please.
1: Thank you. During the third session, we explored then what happens when the masses, which just happen to be magnets, move up and down inside the coil, which is the pickup inside the slinky seismometer.But before we did that, we looked at the other half of the phenomenon of electromagnetism, and we looked at what happened when we put current through a coil and made a magnet. That's the other half of the equation, if you will. We examined some things that affect the strength of an electromagnet, for example, the number of turns of wire, things like that.And then later in session three, when we looked at how moving a magnet generates electricity, we also looked at how variables affected the generation of electricity. Please translate.
2: Thank you, Dr. Dean. ครับ ในเซสชั่นที่3นะครับเราก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กนะครับผ่านขดลวดทองแดงนะครับในการศึกษานั้นเราก็จะได้มีการเราได้มีการทำการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เมื่อเรามีการผ่าน

0: แสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในสายไฟนะครับก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้เราได้มีการทำการทดลองต่างๆนะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจำนวนของขดลวดที่เราใช้นะครับขดลวดทองแดงนะครับเป็นต้นนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาถึงการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวดในลักษณะต่างๆนะหมายถึงว่าแม่เหล็กที่มีการวางตัวในลักษณะต่างๆนะจะแนวตามแกนของขดลวดหรือจะขวางหรือจะหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะสังเกตว่าเมื่อทำการทดลองแล้วเนี่ยมันกระแสไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเราได้ดำเนินการตรงนั้นไปแล้วนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you Dr. Didi so today we're going to apply our newfound knowledge of electricity and magnetismAnd we're going to explore a fun activity. We're going to make a speaker out of paper plates, wires, and things like that. And further, we're going to re-examine our conceptions of electricity and the phenomena of resistance, which will be new this evening, and how it affects our electromagnetic experiment results and how it would affect the design and construction of a slinky seismometer.And lastly, Blake is going to show us a mysterious phenomena, and it'll be up to us to try to develop a hypothesis and an explanation as to why the mysterious phenomenon occurs. And with that, I'd like to transfer over to Alexa, but would you please translate in the interim?
0: Thank you, Dr. Dean. ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะได้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เราได้ศึกษากันไว้นะครับในการที่จะมาสร้างลำโพงนะครับจากความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้มีการศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้านทานนะหรือ resistance นะครับ ความต้านทานต่างๆนะครับแล้วจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาถึงเรื่องของเกี่ยวกับการที่จะทำการทดลองต่างๆว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เราทำการทดลองไปนั้นน่ะมันมีอะไรที่ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นปริศนาให้เราต้องคิดต้องหาคำตอบนะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะฮะทดลองโดยเฉพาะในเรื่องของ Lens Law นะครับ Tube Lens Law Tube นะครับและจากนั้นก็มาดูกันนะครับ Thank you Dean ครับ
1: Start to build our paper plate speaker it's useful to take a look at what's inside a speaker and I'd like to pass it off to Alexa who will take us through that Alexa please
2: Thank you Dr. Dean so you should be able to see a close up right here a common loudspeaker it's going to help us for this sessionTo see the insides of one of these speakers. So the first thing you notice is a wide paper cone, which used to be connected to the frame by this thin, flexible material before it was cut. Dr. Didi, if you would translate.
0: ครับ ดร. ดีนก็ให้อเล็กซ่าเป็นคนนำเสนอให้กับเรานะครับซึ่งอเล็กซ่าก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงตัวลำโพงนะครับแล้วก็เริ่มแนะนำว่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนี้ส่วนประกอบที่เราเห็นได้เด่นชัดจากในจอภาพนะครับที่ Alexa ได้ทำให้ดูก็คือเป็นแผ่นกระดาษนะครับเป็นแผ่นกระดาษซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ยึดติดกับตัวลำโพงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปนะครับว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะครับ Alexa thank you go ahead
2: thank you Dr. Didi The next feature we notice is a copper coil that's attached to the bottom of the paper cone, which you can see right here. The ends of the copper wire extend out and are connected to these input wires here. The final feature is a circular magnet around the base, which is magnetic because it's picked up this bolt here. Dr. Didi, if you would translate.
0: Yes, thank you. ครับ จากนั้นเมื่อเราพลิกแผ่นกระดาษนะครับขึ้นดูนะฮะข้างล่างก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นท่อที่เป็นขดลวดทองแดงที่ขดล้อมอยู่นะครับแล้วข้างใต้ลงไปก็จะมีสายไฟนะครับที่ต่อเชื่อมเป็นอินพุตนะที่เราจะใส่สัญญาณเข้าไปที่ลำโพงนะครับข้างใต้ก็จะประกอบไปด้วยแม่เหล็กนะครับซึ่งก็เขาก็แสดงให้ดูว่าเอาตะปูติดนะเป็นแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเพื่อที่จะทำลำโพงนะครับ Thanks Alexa go ahead please
2: Thank you Dr. Didi I would like you all to consider what all these parts mean and how they can be manipulated in a speaker.And now Blake is going to ask you guys a question. On to Blake.
3: Hello, Dr. D. So in front of me, I have a variety of parts. I have some paper plates. I have a tower of magnets, a hot glue gun, and a large spool of wire.So, having all these things in mind, I would like to ask all of you how you would go about build your own speaker with these common household items. Go ahead and have you translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Blake. ครับเมื่อกี้อเล็กซ่าก็บอกว่าจะค่อยมาแสดงให้เห็นว่าแต่ละส่วนของลำโพงจะทำงานยังไงแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับก็ให้เบลกนะครับมาแสดงให้เราเห็นว่าอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็จะมีจานกระดาษนะครับจานกระดาษแล้วก็มีแม่เหล็กนะแท่งแม่เหล็กนะครับก็มีปืนกาวที่สำหรับติดกาวนะครับแล้วก็มีขดลวดทองแดงนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีดังที่กล่าวไปนะครับก็มีคำถามว่าทำถามให้อาจารย์นะครับว่าถ้าอาจารย์มีอุปกรณ์สี่ชนิดนี้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างลำโพงสักชิ้นหนึ่งอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะประกอบลำโพงทำขึ้นมาเป็นลำโพงได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คงให้เวลาอาจารย์ลองพิจารณานะครับแล้วก็ลองตอบดูนะครับThank you, Blake. So how much time would you think that you want the teachers to think about?
3: I'd say about 2 or 3 minutes. Probably be enough.
0: A couple of minutes. All right. Okay.
3: Thank you.
0: อาจารย์อาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้มันอุปมาอุปไมยมันคล้ายกับลำโพงที่เราเห็นยังไงบ้างและอาจารย์คิดว่าจะประกอบกันยังไงได้บ้างนะครับให้มันมีลักษณะการทำงานที่คล้ายๆกับลำโพงนะครับคืออาจารย์ได้เห็นไปแล้วนะเนื้อในส่วนประกอบลำโพงจริงไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะมีแค่ไดอะแฟรมที่เป็นกระดาษตัวนึงแล้วก็มีขดลวดทองแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่เหล็กเนี่ยอันนี้เขาก็มีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันมาให้เราหมดแล้วนะครับอาจารย์ลองสเก็ตคร่าวๆก็ได้ครับหรือว่าลองดูว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับครับอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับจะมีท่านใดจะตอบไหมครับทางหัวหินด้วยครับ
4: อาจารย์สักท่านหนึ่งครับ
0: อาจารย์เชิญครับ
4: ทางนู้นครับเชิญครับใช้ไมค์นู้นก็ได้ครับก็มีท่านอาจารย์จากทางหัวหินนะครับได้ออกแบบคร่าวๆนะครับไว้แล้วนะครับ
5: คือเอาแท่งแม่เหล็กอะค่ะอยู่ด้านบนนะคะส่วนขนลวดอะจะอยู่ด้านล่างเพื่อจะต่อกับสายไฟอะค่ะ
6: เอาไมค์ลงให้มันตรงปากค่ะ
5: มันจะเป็นจานที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะเอาขนลวดอะต่อกับสายไฟอยู่ด้านล่างกับจานนะคะแล้วก็แท่งแม่เหล็กไว้ข้างบนใช่ไหมคะ แต่วาดรูปไม่เป็นนะคะประมาณ

0: มาครับ
1: ลูกลูกพวกเนี้ยค่ะ
0: โทรศัพท์ครับ
1: นี่เดี๋ยววาดรูปเล็กนิดเดียว
0: ไม่ถึง
2: Dean do you see that
3: Yes we do
4: Yes we do
3: Yes we do
4: So Blake you see that basically the teacher from Hua Hin suggests that using the magnet on the upper part and then on the base using the plate stick with the coil of wires and then connect the coil with the wires as an input wires for the speaker. That is her model of speaker for now, yes. Go ahead.
5: Thank you, Dr. Didi. That's a very good first idea. Yeah, I definitely like the idea that you went right ahead to using the magnets and the plate as a base. So next I'm going to go ahead and pass this off to Alex and Nick, who are going to go ahead and build one for you right now. And so you'll see exactly whether you're right and what kind of changes that they do as well to kind of make it better for better sound quality and that kind of thing. So Dr. D, I'll ask you to translate, and then meanwhile I'll be transitioning. Thank you.
4: Thank you, Blake. ครับ Blake ก็บอกว่าโอ้เป็นการออกแบบที่ดีทีเดียวนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทั้ง Alexa แล้วก็ Nick นะครับช่วยลองทำการทดลองแล้วก็สร้างลำโพงขึ้นมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับ All right, go back to you, please. Alexa and Nick.
6: Alexa, thank you.
7: Hello, Dr. Judy. So the first thing we're going to do is have Nick, he's going to wrap cable, copper cable around a paper cylinder right over there. Mm-hmm. And so he's going to start doing that. He's going to wrap it about 50 times, and that's going to be the like core of the speaker. And the analog there is the coil that's inside the speaker that Alexa showed earlier. If you remember that. Please translate, and Nick will get started furiously wrapping this coil.
4: Thanks, Alex. ครับก็ Alex ก็บอกว่าเดี๋ยว Nick จะพันสายขดลวดสายไฟสายทองแดงสายไฟนะครับก็คงจะพันประมาณสัก50รอบนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวฐานของแผ่นไดอะแฟรมกรองกระดาษนะครับครับ Thank you, Alex. Go ahead, please.
7: So if you remember from last week, we determined that the magnetic field inside a coil of wire is determined by the number of turns in the coil and the length of the coil. So Nick is going to try and get 50 turns or so while minimizing the length to produce a maximum magnetic field. You can translate.
4: Thanks, Alex. ครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็จะอย่างที่เราได้เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งในการจะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นหรือการปัจจัยที่จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือพลังกำลังแม่เหล็กเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือขดจำนวนขดลวดนะครับที่เราพันนะครับซึ่งตอนนี้ก็นิกก็กำลังพันขดลวดนะฮะเพื่อให้ได้สักประมาณ50รอบนะครับก็เพื่อว่าจะได้ผลในการทดลองที่ดีนะครับ Thanks Alex go ahead please
7: Two things to notice there is that he's also leaving enough room he's leaving copper leads extra cable on the end of the coil And he's also hot gluing it so that the cable will stay put. Please translate.
4: ครับก็ในการที่พันขดลวดนะครับจะเห็นว่านิกพันแล้วนะครับ50รอบอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ได้มีการเรียงอย่างที่เราเคยเห็นในขดลวดนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำก็คือจะต้องมีช่วงเว้นระยะไว้สักนิดหนึ่งนะครับ

0: เพื่อว่าจะได้มีระยะในการทำงานสักนิดหนึ่งแล้วก็มีสายต่อออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับต่อสายไฟที่จะอินพุตนะครับ Go ahead Alex thank you
1: So what Nick will now be doing is he will be gluing the stack of magnets and the copper coil onto opposite paper plates. This is essentially what the teacher who responded thought was going to happen, so she kind of nailed it.
0: ครับตอนนี้นี่ก็ทำการติดกาวแม่เหล็กนะครับเข้ากับตัวจานกระดาษนะครับแล้วก็จะติดกาวเข้ากับตัวขดลวดที่พันนะครับพันเอาไว้บนกระดาษนะครับเข้ากับอีกส่วนหนึ่งของจานกระดาษเช่นกันนะครับ
2: Okay, so Alex has this manila envelope in his hands, which he has cut to size, and he is going to be folding it in an accordion shape to make a suspension system for our speaker. Please translate.
0: Thanks, Nick. ก็หลังจากที่ Nick ติดทั้งแม่เหล็กแล้วก็กดลวดเข้ากับจานคนละด้านแล้วนะครับตอนนี้อเล็กซ์ก็ทำส่วนที่เขาเรียกว่าตัวคล้ายๆโชคอัพนะครับคล้ายๆตัวโชคอัพให้จานแผ่นจานกระดาษมันมีที่สำหรับเวลาขยับนะครับไปตามความถี่นะครับก็ตอนนี้อเล็กซ์กำลังทำส่วนที่เป็นซัสเปนดิวานี้นะครับThanks, Nick. Go ahead, please.
2: Okay, so now Alex will be hot gluing our suspension system onto the speaker. It will act as basically the same sort of suspension system as we have in this speaker that Alexa showed us. Could you please translate, Dr. Didi?
0: Thanks, Nick. ครับ อย่างที่เห็นในภาพนะครับอเล็กซ์ก็กำลังติดตั้งระบบโช็อคอัพให้กับลำโพงนะครับตัวสั่นสะเทือนนะครับตัวแอบสอบตรงนั้นเป็นซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับระบบที่จะให้ลำโพงสั่นนะครับระบบสั่นสะเทือนที่ในลำโพงจะมีอยู่นะครับก็จะเป็นระบบที่คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่อันนี้เราทำกันแบบง่ายๆนะครับครับ Thanks Nick.Go ahead, please.
2: Mm-hmm. So Alex is just finishing up the speaker. And the last thing he is going to do is he is going to burn the insulation off of the ends of the wires because they have a little bit of insulation on them. And in order for us to play music, we need to get rid of that insulation. Could you translate, Dr. Didi?
0: Thanks, Nick. ครับในภาพที่เห็นอเล็กซ์ก็กำลังติดตั้งตัวกระดาษเป็นตัวแทนตัวโชคอัพของลำโพงของเรานะครับแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังเผาปลายขดลวดทองแดงซึ่งมันมีฉนวนหุ้มอยู่นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าขดลวดทองแดงที่เราใช้จะต้องเป็นไม่ใช่ขดลวดเปลือยนะครับจะต้องเป็นขดลวดที่มีฉนวนหุ้มอยู่นะครับถึงต้องมีการเผาที่ปลายสายเพื่อที่จะต่อเข้ากับสายอินพุตนะสัญญาณเสียงเข้าถึงลำโพงนะครับโอเค Thanks Nick Go ahead please
1: So now what we're doing is we're connecting the two copper leads to these alligator clips and the alligator clips are sent through a power amplifier which is connected to the computerWe're going to play music through the computer, which will then go into either lead and hopefully produce music. Please translate.
2: Alex.
0: Yes. ครับ ตอนนี้นิกก็ต่อทำการต่อสายให้กับลำโพงนะโดยต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจากคอมพิวเตอร์รู้สึกจะมีตัวแอมพลิฟายเออร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะเล่น

0: พลงจากคอมพิวเตอร์นะฮะเข้าสู่ลำโพงของเรานะครับ Thanks Alex go ahead please
1: Sure so we're going to try playing some music Can you hear the music
0: Yes are you sure that's not from the computer you're playing
1: Yeah, I'm positive. It's coming out of the paper speaker.
2: If you look closely, you can see that the paper plate speaker is actually moving.
0: ก็ผมก็แกล้งถามไปนะครับว่าเอ๊ะมันมาจากคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเนาะเสียงเพลงที่ได้ยินนะครับเขาก็บอกว่าไม่ให้สังเกตดูที่ลำโพงนะครับว่าลำโพงอ่ะมันมีการขยับขึ้นลงขึ้นลงนะครับไปตามเสียงดนตรีอยู่นะครับถ้า close up ดูดีๆนะครับการเห็นไหมครับThanks, Nick. It's great. Very, very good.
3: Great.
4: Yeah, excellent job.
3: Yeah, so... Yeah. So now we would like to ask you, how does this paper plate speaker work in terms of things that you learned in session 3? Could you please translate Dr. Didi?
0: ครับก็พอทำเสร็จปุ๊บนิกก็ส่งคำถามมาให้เราเลยนะครับว่าอาจารย์คิดว่าลำโพงที่เราเห็นเนี่ยนะมันทำงานยังไงนะครับจากความรู้ที่เราได้รับไปพื้นฐานเมื่อคราวที่แล้วนะครับอาจารย์ลองคิดคำอธิบายนะครับแล้วก็ลองหาคำตอบนะครับแล้วก็ตอบด้วยครับ
4: ค่ะเดี๋ยวขอวอลันเทียร์สักหนึ่งท่านนะคะที่กรุงเทพแล้วก็หนึ่งท่านที่หัวหินนะคะ
5: หัวหินแล้วด้วยครับครับ
4: ค่ะค่ะว่าจากลำโพงกระดาษเนี่ยนะคะคิดว่าลำโพงกระดาษเนี่ยทำงานยังไงนะคะจากความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปเมื่อเซสชั่นที่3อะค่ะค่ะ2นาทีค่ะ So we allow the audience to have a close look and think about that for 2 minutes Okay
3: Sounds good
6: ท่านหนึ่งครับข้างหลังอาจารย์ท่าหลังยังไม่ได้พูดเลย
4: ค่ะอย่างน้อยท่านอาจารย์ก็ได้ทราบวิธีการที่ทำลำโพงอย่างง่ายๆนะคะท่านอาจารย์อาจจะนำกลับไปแนะนำนะคะนักเรียนของท่านอาจารย์ให้ลองทำดูนะคะแล้วก็ทดลองด้วยวิธีเดียวกันนะคะก็เปิดเพลงเชื่อมต่อนะคะมาออกที่ลำโพงนี้นะคะแล้วก็หลักฐานที่เราเห็นชัดเจนว่าลำโพงนี้ทำงานได้จริงๆก็คือการสั่นสะเทือนของเขาอะใช่ไหมคะค่ะเป็นลำโพงทำจากจานกระดาษแล้วมันก็สั่นสะเทือนนะคะเวลามีคลื่นเสียงผ่านมานะคะค่ะ
0: อาจารย์ต้องช่วยกันคิดนิดนึงนะครับอาจารย์ลองนึกดูให้ดีๆว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนถึงในเรื่องทั้งสองอย่างเลยทั้งขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กใช่ไหมครับขยับขึ้นลงแล้วสร้างกระแสไฟฟ้าออกมานะครับแต่คราวนี้ถ้าอาจารย์ลองดูลำโพงอาจารย์มีขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กแต่อาจารย์ส่งกระแสไฟเข้าไปภาพนี้อาจารย์เคยเห็นมาแล้วในการทดลองคราวก่อนที่มีขดลวดแล้วก็มีแท่งเหล็กนะอาจารย์ใส่กระแสไฟเข้าไปนะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านนึกออกมั้ยครับลองลิงก์ดูครับแล้วก็ลองหาคำตอบดูครับ
7: ไอเสียงที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไฟครับเป็นของไฟเมื่อผ่านไปยังขดลวดพอมันทำปฏิกิริยาคล้ายๆกับมันตัดกับสนามของแม่เหล็กที่แกนที่ตั้งอยู่นะมันทำให้ขยับพอขยับปุ๊บช่วงนี้มันจะเกิดเสียงครับเพราะว่าไอ้ตัวกระดาษมันเป็นตัวยืดหยุ่นเวลานั้นมันจะขึ้นลงขึ้นลงทำให้มันเกิดเสียง
0: ครับOkay, Nick and Alex, there are two answers from one from Hua Hin and one from Bangkok. The teacher from Hua Hin mentioned that having the coil and the magnet, putting them together and input the electrical charge into the wire. That would cause the magnetic

0: to occur, and that would also make the pay per check. And from Kok, a teacher mentioned that the sound occurred from putting in the electricity into the wire and through the into the coil that have the magnet inside, and that would bring the sound. Sorry, that would bring the paper to shake and create noise and the sound. Yes. Yeah. Thank you. Yes.
1: Thank you. Both of those answers are very good. So the way it works, those answers are very good, but I will explain it again. And so the computer produces an analog signal. This analog signal is then amplified with a power amplifier, which basically just makes the signal larger. So then this signal is then input into the coil. And this electrical signal is essentially just a varying current. And as we know, a varying current in a coil produces an electric field.
2: Magnetic field.
1: Oh, sorry. In a magnetic field. And this magnetic field opposed with the magnets will cause the paper to shake and produce sound. Okay. Thank you. Can you translate, Dr. D?
0: Okay. Yeah.
3: Okay. Yeah.
0: ครับ Nick ก็บอกว่าครับ คำตอบที่ว่านี้ก็เป็นคำตอบที่ดีครับ เขาก็พยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้เราเห็นถึงกระบวนการที่เขาได้ส่งกระแสไฟเข้าไปนะครับ โดยบอกว่าจากคอมพิวเตอร์ของเขานะครับซึ่งเปิดเพลงอยู่นะฮะ สัญญาณที่ออกไปก็จะเป็นในลักษณะของอนาล็อกนะครับ อนาล็อก เสร็จแล้วตัวสัญญาณเนี้ยก็จะไปผ่านตัวขยายนะ เครื่องขยายอีกทีหนึ่งนะ เป็น amplifier นะครับ จากนั้นจากตัวขยายพอขยายเพื่อให้เกิดเสียงสัญญาณที่แรงขึ้นแล้วเนี่ย ก็ส่งไปยังขดลวดนะครับ จากขดลวดก็จะ กระแสไฟที่วิ่งเข้าไปในขดลวดก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับ สนามแม่เหล็กนี้ก็จะไปทำให้จานกระดาษเนี่ยสั่นนะครับ ไปตามสัญญาณที่ส่งเข้าไปนะครับ เมื่อจานกระดาษสั่นนะครับ ก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะครับ อันนี้คือคำอธิบายครับ Nick, thank you. Go ahead, please.
4: Hi, we're back to me now. the reason we did that experiment, that activity, was we think it would be a great one for students. Can you not hear me? Is it?
5: Yeah, we hear
0: you. Yes, we can hear you clearly.
4: Okay, thank you. That experiment is pretty accessible in that the equipment needed is pretty inexpensive and available. Really, basically magnets and a special kind of wire are all that are needed in paper plates. So I think the cost to make one speaker that I saw online was around 80 cents US. Could you please translate?
0: อาจารย์ดีนนะฮะก็กลับมาที่อาจารย์ดีนนะอาจารย์ดีนก็บอกว่าการทดลองที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็นับได้ว่าเป็นการทดลองที่ประสบความสำเร็จที่ดีนะครับด้วยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่เราทำการศึกษาแล้วก็เราใช้ในการทดลองของเราอยู่แล้วครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นลำโพงนะ ให้เราได้เห็นนะครับซึ่งราคาค่างวดก็ไม่เท่าไหร่เองนะ 20 กว่าเซนนะก็ตกประมาณไม่ประมาณสัก 30 บาทไทยนะครับครับนั่นคือค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการสร้างลำโพงของเรานะครับ Thank you Dr. Jean go ahead please
4: So the paper plate speaker demonstrates some fundamental physics concepts including electromagnetism And it can be turned into an engineering activity where students can be challenged to try to alter the design of the speaker to meet some certain goal, like, for example, to make it louder, to make it reproduce bass notes better, something of interest to me, of course. And with any kind of an engineering project, that involves some trade-offs, and I'm about to show you another little demonstration to talk about, to motivate some of those trade-offs that we want to consider. Please translate.
0: ครับหลังจากที่ได้ลำโพงแล้วเราจะเห็นว่าในการสร้างลำโพงก็ได้มีการนำเอาพื้นฐานในเรื่องของฟิสิกส์มาใช้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้านะครับมาใช้ต่อไปก็จะเป็นการทำการทดลองในลักษณะของการที่จะปรับเปลี่ยนให้คุณภาพของลำโพงนะครับให้มันมีคุณภาพที่แตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงเบสนะครับหรืออะไรให้มันหนักแน่นขึ้นนะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ในการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยแน่นอนก็ย่อมจะต้องมีสิ่งที่อาจจะต้องแลกมาซึ่งคุณภาพที่เราต้องการนะครับที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องแลกก็คือเป็น trade off นะครับว่าได้สิ่งหนึ่งแน่นอนคุณก็ต้องเสียบางอย่างไปนะครับเพื่อเป็นการแลกกันนะครับครับDr. Dean, thank you. Go ahead, please.
4: So you might remember from a couple sessions back how we demonstrated the flow of charges. Here's one of my charges right here. It's simply a marble. And we demonstrated an analogous model to the flow of charges in an electric circuit. So here's my charge. And I have many, many charges, of course, many more than this. And then I take these, and the analogy is that the height of the little model here corresponds to the voltage that is pushing the charge. And furthermore, as the charges move through the model, someone sitting there and counting the number of charges going across that line in a second would be observing the current flow through the model. So an analogy for voltage and current flow are two aspects of this analogous model. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดินก็ได้อีกครั้งนะครับได้พูดถึงอุปกรณ์ที่เราก็ได้เห็นในการทดลองครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยอุปกรณ์นี้ก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในลักษณะของความต้านทานนะครับที่จะมีผลกระทบต่องานหรือกระแสไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปนะครับเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่เห็นเมื่อตะกี้นะครับว่าเป็นสายไฟยกตัวอย่างนะครับเป็นสายไฟเพียงแต่ว่าอาจจะขนาดใหญ่เป็นหน้าตัดนะในแนวตามแนวสายไฟนะครับแล้วก็มีลูกแก้วนะครับที่จะปล่อยเข้าไปเป็นเสมือนเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นอินพุตที่เราใส่เข้าไปนะครับในรางที่เห็นนี้นะครับการยกสูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโวลเทจนะครับที่เราพูดถึงหรือเป็นชาร์จพุชนะครับที่เรารู้จักแล้วนะครับว่าความต่างศักย์เนี่ยสูงหรือต่ำนะครับถ้าสูงก็เหมือนกับว่าความต่างศักย์สูงพลังงานที่จะวิ่งผ่านตรงนั้นก็จะเร็วขึ้นนะครับทีนี้พอได้มีการปล่อยลูกแก้วนะครับลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยจะค่อยๆวิ่งชนหมุดนะครับหมุดที่เห็นนะครับอันนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่ากระแสไฟที่วิ่งไปในสายไฟเนี่ยก็จะผ่านมีความต้านทานไม่สามารถที่จะวิ่งโดยสะดวกนะครับสิ่งที่ขัดขวางเหล่านี้ก็จะคือความต้านทานที่มีอยู่ในสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกแก้วจะวิ่งผ่านลงไปได้ปริมาณช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจำนวนหมุดที่ใส่เอาไว้นะครับจำนวนหมุดยิ่งมากเท่าไหร่ความต้านทานของสายไฟก็ยิ่งมากเท่านั้นนะครับThank you, Dean. Go ahead, please.
4: So then I have a question regarding this apparatus, which is analogous to electric flow in a circuit.
0: Resistance.
4: Why, why do we have these posts here, these little stick pins that are stuck in? What is the point of having those on this apparatus? What do they represent? Maybe I'll ask that question and give my Thai colleagues a minute or two to respond. In the apparatus, these pins here, what do they represent?
0: ที่จริงผมเปิดเฉลยไปให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตอบได้เลยนะครับตรงนี้คืออาจารย์ดีนก็ถามว่าเนี่ยเจ้าหมุดต่างๆที่ใส่เอาไว้เนี่ยเอาไว้แทนอะไรนะครับหมายถึงอะไรนะเวลาที่มีลูกแก้ววิ่งผ่านเนี่ย
5: ค่ะอาจารย์ตอบได้ไหมคะเชิญเลยค่ะกดไมค์เลย
0: กดไมค์ได้เลยครับอาจารย์
5: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะขอกดไมค์ด้วยค่ะกดไมค์ด้วยเอาไมค์เข้ามาใกล้ๆค่ะ
6: ตัวต้านทาน
0: พูดดังๆครับอาจารย
6: ์คือความต้านทานนะคะตัวต้านทานในสายไฟ
0: ครับอาจารย์ทางหัวหินคิดว่าไงครับผม
7: ได้ยินเฉลยแล้วครับอาจารย
0: ์ได้ยินเฉลยแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับดร. จีน yes actually all the teachers here are already aware that the pins that we've been talking about is about resistance of the marble that running through. We have done this in our last session already, right? Yes.
4: Right. So my next question then is, how would I change the resistance of this analogous model? What would I do to change the resistance?
0: Okay. Dr. Dean ก็เลยถามต่อว่าแล้วเราจะเปลี่ยนความต้านทานตรงนี้อย่างไรนะครับและถ้าเรามีหมุดแบบนั้นเราจะเปลี่ยนยังไงครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความต้านทานง่ายๆเลยครับอาจารย์ตอบเลยตอบเลยครับอาจารย์
7: จะเรียน
5: กดไมค์เลยค่ะ
7: ขออนุญาตครับอาจารย์อาจจะต้องเรียงหมุดให้ตรงนะครับไม่ให้ขวางทางทิศทางของอิเล็กตรอนที่ไหลลงนะครับ
5: ค่ะโอเคค่ะทางกรุงเทพนะคะอาจารย์
0: ครับมีวิธีอื่นไหมฮะ
5: ค่ะอาจารย์กดไมค์เลยค่ะเชิญเลยค่ะสุภาพสตรีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะกดไมค์เลยค่ะค่ะอาจารย์นะคะขอไมค์มาใกล้ๆด้วยค่ะค่ะตอบเลยค่ะ
8: ดึงหมุดออกอะค่ะ
0: ดึงหมุดออก
5: ดึงออกหมดเลยเหรอคะ
8: ต้านทาน
5: ค่ะดึงออกหมดเลย
0: ออกเท่าที่ต้องการโอเค
5: โอเคค่ะ
0: โอเคDr. Dean there are two answers from Hua Hin they mentioned that you have to rearrange the pins into a line that especially parallel to the path right and the other way to do is that take them out
4: okay
0: the more you want it to be less resistant you the more you take them out yes
4: okay so I like the second answer better only because it's easy for me to do right now okay so watch, and I'm going to keep it at the same resistance, quote unquote, and notice how long it takes the electrons to go through the circuit. And now I'll go ahead and take out some pins quickly. Not going to spend a lot of time doing this. And in this case, I'm what? Reducing the resistance, correct? So... No, I'm not going to do it all the way up and down the apparatus, but I'll just pull some out. And thank you. Alexa's going to help me out. I appreciate that. Okay. We're having a pin pulling party. I'm doing it fairly randomly. I'm sorry. So here we go. We're going to run our electrons through the circuit. Now, notice we've kept the charge push the same. It's still at the same steepness as it was before. And now what happens when we put them through, you can see that they go through the circuit much more quickly. So in that sense, what can we say about the current through the circuit?

0: how has the current through the circuit changed when I reduce the resistance by pulling out the pins? Please translate.
1: ครับจันดินก็ได้บอกว่าชอบคำตอบที่สองนะครับที่บอกว่าไอ้ดึง

0: ็นว่าเราปล่อยลูกแก้วเมื่อเอาหมุดออกไปบางส่วนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าลูกแก้ววิ่งได้เร็วขึ้นยกเว้นได้ไปติดตามขอบนะครับก็เลยถามต่อนะครับว่าถามต่อว่าอะไรนะครับอาจารย์เราคิดว่าอันนี้เนี่ยจะเทียบได้กับการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวกลางอย่างไรนะครับอาจารย์ลองตอบเร็วๆเลยครับอาจารย์ครับมันจะถ้าเราลดความต้านทานที่ว่านี้แล้วเนี่ยแล้วกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวกลางจะเป็นยังไงครับอุปมาอุปไมยครับ
1: มากขึ้นอ
2: าจารย์คะ
0: มากขึ้น
2: ค่ะ
0: ครับ
3: ครับท่านผู้ชมครับค่ะเชิญค่ะยังกัน
2: ค่ะก็ง่ายๆอ่ะค่ะถ้าตัวต้านทานมากกระแสฟ้าก็ไหลได้น้อยแล้วก็ถ้าตัวต้านทานน้อยความต้านทานน้อยก็กระแสก็ไหลได้มากค
3: ่ะก็คำตอบเหมือนกับทางนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับครับDr. Dean we have the same answer that the less resistance we have the more electricity that will go through the medium yes
4: Yes, thank you. That's correct. So the current is increased when we decrease the resistivity with the same voltage, the same charge push. Resistance went down, current went up. How specifically does current go up? We have more electrons flowing past a point in a given amount of time with less resistance in the circuit. So you can see, I know I'm enamored of this model, but it's an excellent analogy for theflow of current in a circuit. We can't see electrons, but we can see marbles. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าใช่แล้วครับถ้าหากว่าเราลดความต้านทานนะฮะกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวกลางได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่ทำให้เราเห็นได้ชัดนะครับความอุปมาอุปไมยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอิเล็กตรอนที่มันวิ่งผ่านตัวกลางนะครับเราก็จะใช้วิธีการทดลองแบบนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
4: Okay, so this is a perfect transition into our next activity. We talked about turning the make a paper plate speaker challenge.
0: I can't hear you. Sorry.
4: I'm sorry. One more try. Can you hear me now?
0: Okay. Yes, now.
4: So this is a nice transition into our next activity. We talked about making a speaker into an engineering challenge where we had a design goal, make it louder, for example, and we needed to change something about our speaker to meet those goals. My point is that any kind of changes we make to our speaker will always involve compromise. And so my last question is, if I take the number of turns of wire in my coil and I double it, I might make it twice what it was before, I know already that I increase the magnetic field. But what is the negative effect of doubling the number of turns of wire in my coil? And think in terms of resistance, please. So I'd like to ask that last question.
0: ครับก็พอเสร็จสิ้นการทดลองนี้นะครับก็จะเป็นกำลังจะไปสู่กลับไปที่คำถามหนึ่งนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้ก็คือถ้าหากว่าเราจะทำการปรับลำโพงของเรานะครับให้มีคุณภาพที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเสียงดังขึ้นนะครับเสียงหนักแน่นขึ้นนะฮะทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันแน่นอนมันก็ย่อมจะต้องมีtrade-off อย่างที่ว่านะครับถ้าหากว่าคำถามนะครับถ้าหากว่าเราเพิ่มจำนวนรอบของกดลวดทองแดงนะครับให้มากขึ้นไปเป็นอีกเท่าตัวนะครับกลายเป็นจาก50ก็เป็น100รอบอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนเรารู้ว่าการที่เพิ่มจำนวนกดลวดเนี่ยก็จะไปทำให้เพิ่มความแรงของค่าสนามแม่เหล็กไปด้วยนะครับทีนี้

0: คำถามก็คือถ้าเราทำเช่นนั้นนะครับผลที่ตามมานะครับผลที่ตามมานะผลกระทบที่ตามมาคืออะไรนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับค่าความต้านทานนะครับ
1: ความต้านทานก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้กระแสมันน้อยลงถ้าเราเพิ่มขดลวดเข้าไปค่ะ
2: Dr. Dean, there is an answer from the teacher in Bangkok studio saying that the resistance in the system is going to be increased, and that would decrease the current that is going to go through the so the voice would be down. That's the answer. I cannot hear you again, sorry. I can't hear you now. Hello,
3: big
2: I can't
3: hug.
2: Hear you. Okay.
3: Oh, sorry.
2: A big hug, all right?
3: How about now? Can you hear me now?
2: Yes, go ahead, please.
3: Okay, I'd like to give that teacher a big hug. That was an excellent answer. And it demonstrates very well the trade-offs involved. So I can have more turns in my coil and think I make the magnet stronger, but I reduce the current in the process. And so with that in mind, I'd like to turn it over to Blake and Alex and Nick, and we are going to try doing some meeting some engineering challenges for our original paper plate speaker. Please translate while we do the transition.
0: ครับ อาจารย์ดิงก็บอกว่า โอ้ yeah.อยากจะ give a big hug เลยนะครับคือให้คำตอบที่ดีมากเลยถูกใจนะครับบอกว่าเนี่ยพอเพิ่มเท่ากับเราไปเพิ่มจำนวนรอบของกดลวดเท่ากับเราไปเพิ่มความต้านทานให้กับระบบนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าไปได้เนี่ยลดลงนะครับก็จะทำให้ได้เสียงที่ค่อยลงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางอเล็กซ์ได้ลองทดลองทำดูนะว่าเป็น engineering challenge ก็คือเป็นความท้าทายทางด้านเอนจิเนียร์นะครับที่จะมาดูว่าการออกแบบลำโพงของเราตรงนี้นะครับครับ Thank you Dean go ahead please
4: Hello Dr. Didi So we have our original paper plate speaker and it has 50 turns.So the original number of turns, and I'd like to play it to show you how loud it is. Could you please translate as I play a song?
0: ครับตอนนี้ก็นิกนะฮะรับชุดก็นะก็บอกว่าในภาพที่เห็นนะครับก็เอาลำโพงต้นแบบที่ทำครั้งแรกนะครับซึ่งมีขดลวดที่พันเองนะครับ50รอบนะครับมาเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับ Thank you Nick go ahead please
4: So now I would like to change and instead play with a speaker with 100 coils instead of 50 coils. So we have twice the number of coils, but of course now we have more resistance because there is more wire. Could you please translate, Dr. Didi?
0: ครับตอนนี้นิกก็เปลี่ยนลำโพงนะครับซึ่งลำโพงอันใหม่นี้นะฮะใช้กดลวดที่หมุนมีจำนวนรอบ100รอบนะเป็น2เท่าของตัวแรกนะครับแล้วก็ต่อลำโพงเข้าคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะดูว่าไม่มีการตอบสนองอย่างไรกับอินพุตที่เท่าเดิมนะครับ
4: okay. Here we go It may be difficult for you guys to hear, but we don't notice any difference in sound level for this speaker. It is about the same sound as the speaker with 50 coils. So now I'm going to let Blake ask you another question about how loud a speaker can get. Could you please translate, Dr. D?
0: เปิดเพลงโดยใช้ลำโพงตัวที่ว่านี้นะครับก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ให้เสียงแล้วก็อะไรที่มันคล้ายคลึงกันนะครับในความดังอะไรต่างๆก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับก็อันนี้เป็นผลจากการที่ได้ทำให้ดูจริงๆนะครับครับแล้วเดี๋ยวก็จะให้เบลกมารับช่วงต่อนะครับนิดนึง
2: Thank you, Nick. Go ahead, Blake. Thank you.
5: Thank you, Dr. Didi. Okay, so now I have a question for you, for everyone there to consider. So now that we saw what happened when we changed the number of coils, I'd like you to kind of think about a situation that where you wanted to increase the loudness of the speaker. What would you change about said speaker? And what would you change about this guy to make it louder? And I'll go ahead and have you translate and give you a couple minutes to think of a response for that. Thank you, Dr. Gidi.
2: Thank you, Blake. ครับก็เบลกก็ถามอาจารย์ต่อนะครับว่าทีนี้จากโมเดลที่เรามีนะครับเราจะทำการปรับยังไงได้บ้างให้ลำโพงเนี้ยมีเสียงดังขึ้นนะครับให้มันมีเสียงดังขึ้นอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
6: ใส่บล็อกกล่องเลยครับทำกล่องใส่เลย
2: ทำกล่องใส่ลำโพงหรือว่ายังไงครับ
6: ใส่เหมือนกับตู้ลักษณะอย่างเงี้ยครับทำเป็นกล่อง
7: ขึ้นมาช่วยยังไงคะมันจะทำเอาแต่ใน
6: กล่องใช่ครับเอาแต่ในกล่อง
2: สมมุตินะครับสมมุติจานวางลำโพงเอากล่องมาแล้วก็เอาลำโพงมาวาง
6: อย่างจานอย่างจานที่ทำนี่ใช่ไหมครับจานลำโพงที่ทำเนี่ยปุ๊บเราก็เอากล่องมาตัดกล่องแล้วก
2: ็พอใส่ไปในกล่องเลยจานคิดว่ามันจะช่วยยังไงบ้างครับถ้าตัดลงไปใส่กล่องแล้วจานคิดว่ามันจะช่วยยังไงบ้าง
6: มันจะทำให้เสียงกล้องขึ้นเหมือนกับลำโพงทั่วไปนะครับเวลาทำมาปุ๊บถ้าดอกมันเฉยๆมันจะดังเสียงไม่ดี
2: มันจะแบน
6: ครับพอใส่พวกนี้เข้าไปปุ๊บจะทำให้เสียงมันกล้องกลางวานขึ้น
2: ต้องขนาดยังไงป่ะครับหรือว่าไม่เป็นไรขอให้เป็นกล่อง
6: ก็ให้เป็นกล่องให้มันมีบังคับทิศทางเสียงมาก่อน
2: ครับทางหัวหินมีคำตอบไหมครับ
8: ครับการเพิ่มกระแสไฟฟ้าก็น่าจะทำให้ความดังของลำโพงเพิ่มขึ้นนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่มาของการทำหนังสือพัฒนาทักษะการอ่านเลือกกาลาหันษาเนี่ยนะคะคือจากการสังเกตการสอนของในชั้นป.1 เนี่ยรู้สึกว่านักเรียนเขาจะมีปัญหาในเรื่องการอ่านในเรื่องของการอ่านออกเสียงหรือการไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือก็เลยสังเกตเขาว่าเอ๊ะเราจะหาวิธีการยังไงที่จะให้เขาชอบที่จะอ่านหนังสือเพราะว่าถ้าเราอยากจะต้องการให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องสร้างจากจิตสำนึกข้างในคือให้เขารักการอ่านหนังสือก่อนคิดว่าการสร้างหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ดีสำหรับนักเรียนเพราะว่าหนังสือเนี่ยจะอยู่กับเรานานอีกอย่างนึงเด็กที่เนี่ยค่อนข้างยากจนโอกาสที่จะได้ไปอ่านหนังสือประเภทสาระความบันเทิงอย่างเงี้ยมีน้อยการสร้างหนังสือส่งเสริมประสบการณ์เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีหลังจากที่เราไปสำรวจเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มาทำหนังสือเล่มเล็กเราก็จะนำนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยมาฝึกทำหนังสือเล่มเล็กเสร็จแล้วก็จะไปสอนรุ่นน้องว่าทำยังไงต้องแต่งประมาณยังไงโดยนำเรื่องราวในชุมชนเนี่ยมาเขียนพอจากตรงนี้เสร็จเราก็นำหนังสือเข้าสู่ชั้นเรียนโดยวิธีการบูรณาอย่างป.1 ถึงป.3 เนี่ยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการบูรณาการแบบสอดแทรกโดยใช้ภาษาไทยเป็นแกนว่าเราจะเชื่อมโยงไปในกลุ่มสาระใดบ้างอย่างเช่นเรื่องกาลาหันษาเนี่ยครูก็จะบูรณาการนอกจากบูรณาการในกลุ่มสาระภาษาไทยคือบูรณาการในวิชาคือฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็วรรณคดีนะคะเราก็จะบูรณาการในวิชาของศิลปะถ้าศิลปะก็จะเป็นในเรื่องของการวาดภาพระบายสีจากจินตนาการของเขาเองแล้วก็จะมีในเรื่องของวิชาสุขศึกษาถ้าสุขศึกษาก็ในเรื่องของการออกกำลังกายวิชาพละนะคะตรงนี้เด็กก็จะทำกิจกรรมด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนาน
1: คุณครูเลือกนิทานเรื่องกาลาหันษามาเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับของเล่นเหมาะกับวัยของนักเรียนชั้นป.1และนักเรียนยังสามารถหากาลามะพร้าวได้ง่ายเพราะในท้องถิ่นมีต้นมะพร้าวจำนวนมาก
2: กาลาหันษาก
3: าลา
0: หันษาเรียนเปิดตามเลยนะคะ
3: ต้นมะพร้าว
4: ท้องแก่นจุก
3: ท้องแก่นจุก
4: กำลังเล่นลูกคาง
3: กำลังเล่นลูกคาง
4: หันโย
3: หันโย
4: ที่ใต้ต้นมะค่าใหญ
3: ่ที่ใต้ต้นมะค่าใหญ
4: ่บริเวณข้างอาคารเรียน
3: บริเวณข้างอาคารเรียน
0: เสียงดังๆ
4: โรงเรียน
3: โรงเรียน
4: ป้าปู่เก่ง
3: ป้าปู่เก่ง
4: พวกเขาเห็นมะลิคอยพิม
3: พ์พวกเขาเห็นมะลิคอยพิมพ์
4: เดินบนกะลา
3: เดินบนกะลา
4: ตรงมาหาพวกเขา
3: ตรงมาหาพวกเขา
4: พ้องและเพื่อนเพื่อน
3: พ้องและเพื่อนเพื่อน
4: มองดูด้วยความสนใจ
5: ครูสมศรี
3: ครูสมศรี
5: ได้ขอให้แม
3: ่ได้ขอให้แม่
5: ของมะลิ
3: ของมะลิ
5: ช่วยสอนวิธีทำกะลา

0: ทำกะลาไว้เดิน
1: ทำกะลาไว้เดิน
0: เล่นกัน
1: เล่นกัน
2: วัสดุที่เราได้จากธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ก็คืออะไรคะก็คือกะลามะพร้าวเดี๋ยวนักเรียนบอกอุปกรณ์ในการทำกะลาเดินเล่นให้ครูได้ไหมคะหนึ่งเลยมีอะไรคะ
1: กะลา
2: หนึ่งเลยมีกะลาสองใบนะคะ

0: สองมีอะไรอีกคะ
1: กระดาษทราย
0: สามคืออะไรคะ
1: เชือก
0: สามก็มีเชือกอันนี้คืออุปกรณ์ในการประดิษฐ์กะลาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทดลองประดิษฐ์กะลาเดินเล่นโดยครูได้เชิญวิทยากรจากท้องถิ่นนั่นก็คือลุงเย็นนะคะมาให้ความรู้แก่นักเรียนในการประดิษฐ์กะลาเดินเล่นนะคะจะเชิญลุงเย็นค่ะ
2: ที่นักเรียนได้อ่านแล้วได้ทราบของอุปกรณ์ทำกะลานักเรียนทุกคนที่ทำได้ไหมครับทำได้ไหมนี่นักเรียนหยิบกะลาออกมาครบทั้งสองใบแล้วใช่ไหมครับให้นักเรียนขัดกะลาเลยครับขัดกะลานะครับเพื่อความสะอาดนะครับให้นักเรียนขัดเอาที่ขนติดกะลาออกนะครับเดี๋ยวประกาศเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลุงจะเชิญนักเรียนเริ่มประดิษฐ์นะครับครับหยิบเชือกมาเอาร้อยไปตรงหัวกะลาเลยนะครับพอร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็ม้วนหัวเชือกที่อยู่ข้างในนะครับที่อยู่ข้างในกะลานะครับม้วนเชือกสองรอบนะครับลูกที่สองก็เช่นกันนะครับนักเรียนร้อยที่หัวกะลาลงไปเหมือนเดิมแล้วก็ม้วนหัวเชือกแบบเดียวกันนะครับม้วนข้างในการเดินกะลาคือมีสองประเด็นด้วยกันมีสองอย่างด้วยกันนะครับข้อแรกการเดินกะลาแบบไม่พื้นตินมาทางล่างติดพื้นดังนี้จะหมายถึงคือไม่ถึงพื้นนะครับนักเรียนต้องเข้าใจนะครับข้อที่สองคือเราให้ถึงพื้นได้นะครับให้ถึงพื้นได้แบบนี้นะครับแล้วแต่ถนัดของนักเรียนนั่นแหละทรงตัวได้ง่ายคือความล้มมันจะไม่มีเธอเคบให้ตึงดึงเชือกให้ตึงลูก นะถ้าทรงตัวได้แล้วจะไม่ยากเลยนะครับนักเรียนสิ่งที่ผมได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็ได้ฝึกสอนของเยาวชนรุ่นหลังไปก็อย่างน้อยเขาก็ต้องมีผลประโยชน์ในการทำเล่นของเขารับผิดชอบในตัวเขาความสามารถในตัวเขาครับผมคิดว่าจะให้ท่านตรงนี้สักหน่อย
0: นักเรียนหลังจากเราไปทำกิจกรรมเล่นเดินกะลาแล้วสนุกไหมคะนักเรียน
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกนะคะครูอยากให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ตรงนี้ลองมาเขียนนิทานนะคะเขียนนิทานคนละหนึ่งเรื่องได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนโดยให้นักเรียนทำเป็นหนังสือเล่มเล็กก่อนนะคะพอนักเรียนพับเป็นหนังสือเล่มเล็กเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนลงมือเขียนได้เลยนะคะ

หลังจากที่นักเรียนประดิษฐ์กลาแล้วแล้วนักเรียนได้เล่นกันแล้วเนี่ยครูก็จะมีกิจกรรมฝึกในเรื่องของการเขียนโดยให้นักเรียนเนี่ยจินตนาการได้จินตนาการเรื่องของเขาแล้วก็ฝึกเขียนตรงนี้นักเรียนจะได้ทักษะในการใช้ภาษาด้วยแล้วนักเรียนก็จะได้ฝึกในเรื่องของการอ่านคำการสะกดคำซึ่งบางคำเขาอาจจะยังไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะได้มาเรียนรู้ตรงนี้อย่างเช่นคำว่าบ้านอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังสะกดไม่ได้พอเขาอยากจะเขียนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วว่าเอ๊ะบ้านเขียนยังไงก็ต้องถามคุณครูซึ่งความรู้ตรงนี้ที่เขาอยากรู้เองเกิดขึ้นจากจิตใจของเขาเองเนี่ยมัน

0: มันจะเป็นความรู้ที่ฝังแน่นแล้วก็ยั่งยืน
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ทำหนังสือนิทานแต่งเรื่องเสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นันออกมาเล่าเรื่องที่นักเรียนได้แต่งขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะมาแลกเปลี่ยนกัน
2: จะลาน้ำไปหากะลาฉันไปหากะลาที่บ้านของแบมโบ้ฉันไปดูเพื่อนเล่นกะลา
3: ฟันคุด
1: ดังๆลูก
3: ให้เด็กๆเอากะลาต่อมาคุณครูให้เด็กๆ เล่นกะลาแล้วเด็กๆ เล่นกะลาด้วยความสนุกสนานฉันเกเรเพื่อนฉันดีใจเพื่อนฉันรักเพื่อนปัดไปดูกะลา
1: อ่ะไปมาไปลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วการละเล่นกะลาให้ประโยชน์อย่างไรคะ
4: สนุกสนาน
1: นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
4: แล้วการเล่นของเล่นไทย
1: ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนอกจากนั้นก็เป็นการช่วยอนุรักษ์การละเล่นในท้องถิ่นของเราไว้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนได้รับก็คือนักเรียนได้ความคิดสร้างสรรค์นะคะตรงนี้นักเรียนได้เขียนเรื่องได้แต่งเรื่องที่มาจากประสบการณ์ของนักเรียนเองนะคะ
0: ที่เลือกการละเล่นกะลาเพราะว่าตรงนี้คืออยากให้นักเรียนเนี่ยได้อนุรักษ์เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านเพราะว่าการเล่นกะลาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนคุณครูเป็นเด็กเนี่ยยังได้มีเล่นบ้างแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเด็กไม่รู้จักเลยการเล่นกะลาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยนิยมใช้มะพร้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำเร็จทีนี้ตรงนี้ถ้าเราปลูกฝังนักเรียนตรงนี้นักเรียนก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์กับมะพร้าวแล้วก็อาจจะช่วยการอนุรักษ์โดยการปลูกมะพร้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อของสำเร็จจากในท้องตลาดโดยเราทำเองตรงนี้มันจะเป็นการประหยัดแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของความพอเพียงให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็ไม่ต้องไปเปลืองเงินที่จะไปซื้อของเล่นตรงนี้ถ้านักเรียนได้ทำตรงนี้หนึ่งนักเรียนได้มีของเล่นที่นักเรียนสามารถประดิษฐ์ด้วยตัวเขาเอง2นักเรียนก็จะประหยัดตังค์ตรงที่นักเรียนไม่ต้องไปซื้อหาของเล่น3นักเรียนก็ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วนักเรียนก็ยังได้เล่นกันสนุกสนานแล้วก็เกิดความรักความสามัคคีกันด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่14เรื่องภาษามีระดับราชาศัพท์คำสุภาพ

0: อยู่ดีดูทีวีนานแล้วขอตาดูข่าวหน่อยนะลูก
1: โอ้ยตากำลังมันเลยหนูเต้นออกกำลังกายจนพุงหนูเล็กลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา
2: สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนัก28มีนาคม2560

0: 63สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชชิมาขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชชิมาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์เห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
1: ตาฟังข่าวอะไรหรอครับหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ
2: อ
1: ้
2: าวอยู่ดีคราวนี้เขาก็ใช้คำราชาศัพท์ไงล่ะลูกไม่ใช่ภาษาที่เราจะได้ยินทั่วไปก็คงจะเข้าใจยากเป็นธรรมดา
3: อ๋อใช่ครับคุณครูจานจ้าก็เคยสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ
4: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าพระหัตถ์ด้วยค่ะ
5: พระหัตถ์นี่ไง
2: ใช่แล้วใช่แล้วพระหัตถ์แปลว่ามือนี่คือคำราชาศัพท์ซึ่งหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระภิกษุ
3: ครับครูจานจ้าก็พูดแบบเดียวกันกับตาเลยครับแต่ว่าคาบเรียนวันนั้นอยู่ดีหลับด้วยครับตา
1: โหมีฟ้องด้วยนะฉันแค่หลับตาทำสมาธิจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนอย่างลึกซึ้งต่างหากล่ะครูสอนว่าการมีคำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่เราคนไทยเทิดทูนและให้ความสำคัญที่สุด
6: ถูกมะถูกมะ
2: โอ้โหเชื่อเขาเลยล้านตาเก่งจริงๆที่ว่ามาน่ะถูกแล้วฉะนั้นคำที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความพิเศษเพื่อแสดงถึงความรักและเทิดทูนไงล่ะจ๊ะไหนไหนบอกตามาสิว่าใครรู้จักคำราชาศัพท์คำไหนบ้างเอาหมวดร่างกายแล้วกัน
1: ผมตอบก่อนนะครับคุณตาคำว่าหัวราชาศัพท์ใช้ว่าพระเศียรคอราชาศัพท์ใช้ว่าพระศอ
3: ผมต่อเลยแล้วกันครับคำว่าตาราชาศัพท์ใช้ว่าพระเนตรคำว่าปากราชาศัพท์ใช้คำว่าพระโอษฐ์เอ้ามีขิดเธอต่อเลย
4: ฉันเหรอได้ๆคำว่าคิ้วราชาศัพท์ใช้ว่าพระขนงและคำว่าฟันราชาศัพท์ใช้ว่าพระทน
5: ฉันคนสุดท้ายขอ3คำเลยแล้วกันนะเอาคำว่าหูราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรรณคำว่าแขนราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรณและสุดท้ายคำว่าจมูกราชาศัพท์ใช้ว่าพระนาสิก
4: นี้จะบอกให้นะพวกเธอนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วกับคนทั่วไปก็มีคำสุภาพที่ใช้พูดคุยอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันด้วยนะ
7: คุณตาคะเด็กๆอาหารมาแล้วทานข้าวกันก่อนเถอะจ้าวันนี้แม่มีหมูแดดเดียวทอดผัดผักบุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็ซุปหางวัวด้วยนะ
8: ว้าวอาหารเยอะแยะเลยครับ
5: วันนี้แม่เอาหมูแดดเดียวของโปรดหนูมาด้วยฝีมือแม่อร่อยอย่าบอกใครเลย
7: แล้วเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่เหรอเด็ก
3: ๆเรานึกคำราชาศัพท์กันครับ
7: ว้าวเก่งจังเลยนะเนี่ยเรารู้ไหมว่านอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมีคำสุภาพด้วยนะ
2: ใช่แล้วคำสุภาพที่เราใช้กับบุคคลทั่วไปเช่นพูดกับผู้ใหญ่ก็ดูเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูหรือใช้ในงานที่เป็นทางการก็ดูเป็นคนรู้ภาษารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะลูก
4: เช่นอะไรดีนะอาหารวันนี้ทำมาจากเนื้อหมูเนื้อวัวปลาสลิดและผักบุ้งเราเรียกเป็นคำสุภาพได้ไหมคะ
7: ชื่ออาหารเป็นชื่อเฉพาะถือว่าสุภาพอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ทำเป็นอาหารก็เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้แล้วไหนใครรู้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
4: หนูค่ะคำว่าหมูเป็นคำสุภาพใช้ว่าสุกร
5: คำว่าผักบุ้งคำสุภาพใช้ว่าผักทอดยอดค่ะ
1: วัวคำสุภาพใช้ว่าโคไงอี
3: ปลาสลิดคำสุภาพขอใช้ว่าปลาใบไม้ครับ
1: อ้าวทำไมล่ะปลาสลิดไม่เพราะตรงไหน
7: พราะคำว่าสลิดคนโบราณเขาถือว่าเป็นคำที่หยาบคายไงล่ะลูกดังนั้นจึงให้เรียกว่าปลาใบไม้แทนไงจ๊ะ
4: แม่เก่งจังเลยค่ะ
7: แหมเห็นแม่ทำกับข้าวอยู่แต่ในครัวแม่ก็รู้จักคำสุภาพนะจะบอกให้เอาล่ะทานข้าวกันเถอะจ้ะ
2: อ้าวตอนนี้ตาอิ่มแล้วไหนลองมาเต้นให้ตากับแม่ดูหน่อยสิจะได้ย่อยอาหารเพลงที่ร้องไปตะกี้น่ะว่ายังไงนะ
1: ได้สิครับตาแต่เป็นค้างข่าวกินกล้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับอ้าวทุกคนประจำที่3 4

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศ

0: ิดกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
1: ว้ายโอ้ย
0: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
1: เย
0: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
1: ลยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
6: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
7: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
6: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
7: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
6: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
7: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
6: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
7: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
6: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
7: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
6: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
6: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
7: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
6: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
0: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ย
6: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
8: ไม่ต้องกลัว

0: เรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
3: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
0: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
1: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
0: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
6: เย้ได้ความรู้เยอะเลย
7: ดีมากเลย
8: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
0: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว
12: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำ

แยกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมปลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟส
เปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสัง

0: เปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่หนึ่งเนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่สองจะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติ3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่

ความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์ไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ทีนี้เนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้ยินว่ามีสาระอื่นด้วยนอกจากวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสายวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้ขอยกมือหน่อยค่ะว่าใครเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์บ้างขอยกมือหน่อยนะคะครูวิทย์ครูคณิตศาสตร์ล่ะคะครูคณิตศาสตร์คุณครูทางด้านภาษาไทยล่ะคะภาษาไทยยกมือครูภาษาอังกฤษคุณครูสังคมสังคมภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยคะโอเคมีอะไรอีกอะคะศิลปะคุณครูศิลปะยกสูงสูงนะคะหนึ่งท่านมีคุณครูวิชาไหนอีกบ้างที่ดิฉันไม่ได้พูดไปฝรั่งเศสญี่ปุ่นอนุบาลแนะแนวมีฝรั่งเศสญี่ปุ่นภาษาทุกภาษาเนี่ยค่ะยกมือหน่อยนะคะยกโอ้โหเยอะมากเลยนะคะญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสคะทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งเศสเน้นภาษาจริงๆนะคะนอกจากภาษาอังกฤษภาษาไทยคุณครูแนะแนวไหนคะคุณครูแนะแนวโอเคนอกจากที่พูดมาเนี่ยมีคุณครูท่านไหนอีกบ้างที่ยังไม่ได้ยกมือการงานคุณครูการงานโอเคค่ะการงานเยี่ยมมากเลยนะคะมาด้วยกันเนี่ยโหรวมพลังกันทุกสาขาวิชาเลยนะคะดังนั้นก็ดีมากเลย formative assessment เนี่ยใช้ได้ทุกสาระวิชาเลยแหละค่ะอาจารย์ที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะ2แบบนี้นะคะอาจารย์คิดว่าแบบไหนเป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้หรือว่าการสอนเพื่อการเรียนรู้เดี๋ยวนะคะเห็นชัดไหมคะมีหมาน้อยตัวหนึ่งนะคะยังไม่เคยลงบันไดเลยหาวิธีลงบันไดอยู่กล้าๆกลัวๆทำยังไงดีมีใหญ่มาทำไงคะสอนลงมาอย่างนี้สิลงมาไหมคะยังไม่ลงยังไม่กล้ามาสิได้ไหมได้หรือยังคะยังไม่ได้อีกเหรอกลัวอยู่อ้าวไม่ลงอาจารย์ว่าจะได้ไหมวันนี้มาสิอึบแบบนี้นะกล้าไหมลงไหมไม่ลงกี่รอบแล้วเนี่ยสอนกี่รอบละ3รอบจะลงไหมกี่รอบแล้วคะได้ไหมสุดไหมเนี่ยโอเคค่ะอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะเกิดการเรียนรู้ไหมคะอาจารย์สอนกี่รอบคะอาจารย์โอ้โห 4-5 รอบนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยหมาน้อยทำได้ไหมคะทำได้โอเคงั้นมาดูแบบนี้อันนี้ตั้งใจดูดีๆนะคะมันจะรวดเร็วมากเป็นแมวบ้างอ้าวเดี๋ยวนะคะเอาใหม่เมื่อกี้หมานะคะตอนนี้แมวจะลงบันไดนะคะลงได้ไหมจะลงแล้วเป็นไหมคะอาจารย์แบบไหนเกิดการเรียนรู้มากกว่ากันคะแบบ A หรือแบบ B คะแบบ A สอนกี่รอบคะอาจารย์ 3-4 รอบสุดท้ายทำได้ไหมคะทำได้บางคนบอกแบบ B สิไม่ต้องสอนทำได้แน่นอน
แต่แมวตัวนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้ลงบันไดเป็นหรือเปล่านะคะหรือว่ากลัวบันไดไปแล้วนะคะโอเคค่ะบางหลักเนี่ยเขาก็บอกว่า formative assessment หรือการประเมินเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการประเมินสักทีเดียวแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนนะคะก็เป็นการประเมินนั่นแหละแต่จะต้องผนวกในการจัดการเรียนการสอนนะคะอันนี้งานวิจัยของฝรั่งเขานะคะดูว่าอันเนี้ยคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทำโจทย์ทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วดูว่านักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มีการวิจัยอ่ะตั้ง6การวิจัยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูให้นักเรียนทำข้อสอบแล้วก็ถามตอบคุณครูบอกว่าข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดแต่ไม่ได้อธิบายว่าข้อนั้นถูกหรือผิดยังไงเนี่ยนักเรียนบางทีแทนที่จะได้เก่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นบางทีผลการเรียนก็จะลดไปประมาณ 3% ด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเออข้อนี้มันถูกแล้วก็หมายถึงมี multiple choice ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องเพราะอะไรก็จะขึ้นมา 8.5% นะคะมีตั้ง30กว่างานวิจัยบอกนะคะถ้าในการประเมินนะคะมันมีการคุยกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนว่าเราจะประเมินด้วยเกณฑ์แบบนี้แบบถ้านักเรียนทำแบบนี้แล้วเนี่ยครูจะให้ A นะแต่ถ้าเธอส่งงานแบบนี้มาเนี่ยฉันจะให้ B นะเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะระหว่างนักเรียนเข้าใจและนักเรียนไม่เข้าใจเนี่ยผลต่างมีถึง 16% นะคะถ้าคุณครูให้งานนักเรียนแล้วก็มีการอธิบายนะคะให้ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็จะสามารถมากขึ้นถึง 20% อันนี้เท่ากับการที่ให้นักเรียนส่งงานมาแล้วก็สมมุติว่าผิดคุณครูให้ไปทำงานใหม่มานะคะแต่ว่าอธิบายนะว่ามันถูกยังไงมันผิดยังไงอย่างเงี้ยนักเรียนจะมีผลการเรียนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นถึง 20% นะคะมากไหมคะ 20% มากนะคะแต่มีมากกว่านี้อีกทำยังไงถ้าหากการวัดและการประเมินผลของคุณครูในชั้นเรียนมีอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกจนสุดท้ายนะคะมีระบบช่วยเหลือนักเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบซึ่งนักเรียนจะรู้ว่าเออคุณครูจะทำแบบนี้แหละแล้วฉันจะเข้าใจแหละว่าฉันจะทำแบบนี้แล้วฉันจะทำได้แบบเนี้ยจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เก่งขึ้นถึง 32%เยอะไหมคะอาจารย์ 32% เนี่ยเยอะนะคะดังนั้นนี่แหละสิ่งที่แตกต่างระหว่างห้องเรียนที่ไม่มี formative assessment กับห้องเรียนที่มี formative assessment ห้องเรียนที่เดี๋ยวนะคะห้องเรียนที่เกิดการประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนเกิดการส่งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนว่าเธอทำแบบนี้มันยังไม่ถูกนะเธอแบบนี้สิมันถึงจะถูกหรือห้องเรียนที่เราประเมินนักเรียนแล้วว่าอ๋อนักเรียนยังไม่เข้าใจคุณครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนทันทีสอนถามตอบยังไม่เข้าใจอ้าวเอาแบบฝึกหัดไปให้นะคะเหมือนเจ้าหมาน้อยเมื่อกี้นะคะหมาใหญ่แล้วกันนะคะตอนยืนอยู่นะคะลงมาสิเธอลงมาสิก็ยังไม่ลงมายังไม่กล้าเปลี่ยนวิธีใหม่ขึ้นไปนะคะไปเดินลงมาให้ดูว่าเอ้ยเดินลงแบบนี้นะได้ไหมคะยังไม่ได้สุดท้ายไปดันหลังเธอเดินลงแบบนี้สิให้กำลังใจยังไม่ได้นะคะทำเปลี่ยนวิธีการสอนไปหลายๆวิธีนะคะหรือว่าอาจจะวิธีเดิมแต่ว่าเน้นย้ำมากขึ้นสุดท้ายก็ทำได้นะคะถ้าเรามีจุดมุ่งหมายว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จในการเรียนเข้าใจเนื้อ

เราก็จะต้องมีการทุ่มเทนิดนึงมีการจัดแบบเป็นระบบแล้วก็วางแผนอย่างดีเนี่ยค่ะ formative assessment ช่วยอาจารย์ได้ทีนี้แล้วมันคืออะไรอ่ะสิ่งที่เราทำอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันใช่ไหมการที่เราบอกว่าบางทีนะคะสอบ formative เคยได้ยินไหมคะสอบ formative 1สอบ formative 2ไอ้พวกเนี้ยเป็นการประเมินที่เรียกว่า formative assessment หรือการประเมินระหว่างเรียนไหมเดี๋ยวมีสถานการณ์ให้อาจารย์ 2-3 สถานการณ์เดี๋ยวลองอ่านแล้วดูว่าอันเนี้ยเป็น formative ไหมเป็นการประเมินระหว่างเรียนไหมนะคะอย่างที่1ครูให้นักเรียนเนี่ยสอบเก็บคะแนนนะคะสอบเก็บคะแนนครั้งที่1ก่อนสอบกลางภาคแล้วก็นำคะแนนสอบเนี่ยไปใช้รวมกับคะแนนสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคเอาคะแนนเนี่ยไปใช้ในการตัดเกรดอาจารย์คิดว่าแบบนี้เป็น formative มั้ยคะเป็นหรือไม่เป็นคะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนมั้ยคะไม่มีนะคะข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนอ้าวฉันได้คะแนนเท่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลไหมไม่ยังไม่ใช่นะคะมีการปรับการสอนของคุณครูไหมคะไม่มีดังนั้นยังไม่ใช่ formative นะคะอันนี้เป็นการประเมินแบบ summative แต่ว่าระหว่างเรียนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวนะคะอันที่สองคุณครูให้นักเรียนเมื่อสอนมาเสร็จแล้วในบทเรียนนี้ให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทพอทำแบบฝึกหัดท้ายบทครูก็เฉลยคำตอบอย่างงี้นะคะพอเฉลยคำตอบเสร็จก็สอนบทเรียนเรื่องต่อไปเป็น formative ไหมคะทำไมคะเฉลยแล้วแต่ยังไงคะเป็นไหมคะเฉลยแล้วเด็กรู้ว่าถูกผิดยังไงแต่ว่าไม่ได้เอาไปปรับปรุงในการเรียนการสอนในเนื้อหานั้นๆ นักเรียนรู้ว่าผิดยังไงแต่นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพราะไปเรื่องอื่นต่อคุณครูเฉลยแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเด็ก A เนี่ยโอ้ยได้คะแนน5เต็ม10เด็ก B ได้10เต็ม10แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรจากนั้นคุณครูก็ไปสอนต่อไปอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเกิดการพัฒนายังไม่เกิดการประเมินนะคะต่อไปเดี๋ยวนะคะนี้จะดีเลย์นิดนึงเฮ้ยในห้องเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากนั้นคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนเนี่ยมาเฉลยแนวคิดนั้นน่ะหน้าห้องเรียนคุณครูช่วยเสริมกรณีที่นักเรียนทำถูกบ้างทำผิดบ้างนะคะอธิบายไม่ชัดเจนนะคะจากนั้นครูให้โจทย์ใหม่นักเรียนทำอีกครั้งนึงแบบนี้เป็น formative ไหมคะเป็นเพราะอะไรคะนักเรียนรู้ว่าถูกหรือผิดตรงไหนคุณครูรู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องตรงไหนและมีโอกาสแก้ตัวใหม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองใหม่เดี๋ยวนะคะโอเคครูให้นักเรียนในห้องตอบว่าข้อความที่ครูพูดนั้นถูกหรือผิดนะคะสมมติพูดอะไรบางอย่างนะคะประจวบคีรีขันธ์อยู่ในภาคใต้ถูกหรือผิดอะไรเงี้ยนะคะโดยให้นักเรียนชูนิ้วโป้งขึ้นฝรั่งเขาเรียกตัมอัพนะคะถ้าถูกชูลงนะคะเรียกว่าตัมดาวถ้ามันผิดเงี้ยนะคะครูสังเกตนะคะและสอนย้ำในเรื่องที่นักเรียนเข้าใจผิดอีกครั้งนึงแบบนี้เป็น formative ไหมใครว่าไม่เป็นเพราะอะไรคะนะคะก็คือมีโอกาสแก้ตัวใหม่เห็นว่าทำไมถูกหรือทำไมผิดเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดตรงไหนและสอนย้ำใหม่นะคะดังนั้น formative ก็คือเหมือนกับการจัดการเรียนการสอนนั่นแหละนะคะแต่การจัดการเรียนการสอนที่ผนวกการประเมินไปด้วยนะคะประเมินว่านักเรียนของเราตอนนี้เนี่ยถึงไหนแล้วจะไปถึงระดับที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่ถึงเราจะปรับยังไงดีปรับการจัดการเรียนการสอนยืดหยุ่นเลยไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันจะทำแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าวางแผนไว้แล้วเขียนแผนการสอนไว้แล้วนักเรียนไม่ถึงไม่เป็นไรก็ตามแผนไปอย่างเงี้ยไม่ใช่
แต่ว่าท่านนักเรียนยังไม่ถึงมันมีการประเมินแล้วปรับวิธีการสอนใหม่เพิ่มแบบฝึกหัดเน้นย้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะดังนั้นทีนี้เราดิฉันจะมีเคสสตาร์ดี้นะคะให้นะให้อาจารย์ช่วยกันเลือกวิเคราะห์นะคะสถานการณ์มีประมาณ6สถานการณ์นะคะจะแจกกลุ่มละ3ชุดนะคะแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยลองอ่านลองเลือกนะคะค่ะขอทีมงานนะคะช่วยแจกหน่อยอาจารย์ไม่ต้องค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์น่ารักมากนะคะคนประจวบน่ารักเสมอมาไกลกังวลทุกทีเนี่ยโอ้โหอยากจะมานะคะเต็มใจเสาร์อาทิตย์ก็มาค่ะเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยถ้ามาเสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็นั่งรอเราอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะให้อาจารย์เลือกสถานการณ์ที่อาจารย์สนใจนะคะอาจารย์เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์จะเลือกวิทยาศาสตร์หรือเลือกดนตรีก็ได้แล้วแต่นะคะเลือกเองก่อนนะคะแล้วลองคิดว่าสถานการณ์ที่ตัวเองเลือกอ่านนั้นน่ะมีการใช้การประเมินระหว่างเรียนยังไงมี formative assessment ยังไงนะคะเขียนลงไปในนั้นได้เลยนะคะค่ะลองอ่านวิเคราะห์เขียนทำเดี่ยวก่อนนะคะทำเดี่ยวก่อนจากนั้นค่อยแชร์กันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้สัญญาณว่าเมื่อไหร่จะให้แชร์กันในกลุ่มนะคะให้ทำเดี่ยวคิดเองก่อนนะคะในการเลือกก็ลองกระจายกันนะคะให้ในกลุ่มเนี่ยได้ครบทุกสถานการณ์นะคะแยกได้เลยค่ะเอาแม็กถอดแม็กออกได้เลยค่ะมี6เรื่องนะคะแยกแม็กออกได้เลย

ทำเดี่ยวก่อนนะคะให้เลือกนะคะ1สถานการณ์นะคะโดยคุยกันในกลุ่มว่าเอาสถานการณ์ที่แบบเฉลี่ยแตกต่างกันนะคะ

ตอนนี้ให้ทำเดี่ยวก่อนนะคะอ่านแล้วลองวิเคราะห์ว่าในสถานการณ์ดังเนี้ยมีฟอร์เมทีฟยังไงบ้างมีการประเมินระหว่างเรียนยังไงบ้างนะคะ

อนนี้ถ้าวิเคราะห์ของตัวเองเสร็จแล้วนะคะก็ให้คุยกันในกลุ่มนะคะอภิปรายแลกเปลี่ยนกันเล่าให้คนในกลุ่มฟังว่าเราอ่านสถานการณ์อะไรแล้วสถานการณ์เนี้ยมันเป็นมี formative หรือเปล่าถ้ามียังไงนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีก10 นาทีนะคะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม

0: เคค่ะอาจารย์คุยกันในกลุ่มเรียบร้อยหรือยังคะพอคุยกันอภิปรายกันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ย อยากให้แต่ละกลุ่มนำเสนอแต่มีวิธีการนำเสนอเนี่ยให้อาจารย์เลือกว่าอาจารย์จะอาสาสมัครนำเสนอหรือว่าจะแรนดอมนำเสนอแรนดอมนำเสนโอเคค่ะงั้นแต่ละกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเดี๋ยวดิฉันจะกดแรนดอมแล้วเลขกลุ่มไหนออกก็จะให้ตัวแทนกลุ่มนั้นเนี่ยนำเสนอนะคะโดยเลือกสถานการณ์ที่ตัวเองอยากจะนำเสนอมา1สถานการณ์นะคะจะทำแบบนี้ไปจนครบ6สถานการณ์นะคะห้ามกลุ่มหลังเนี่ยห้ามซ้ำกับกลุ่มแรกห้ามซ้ำนะคะสมมุติเขาพูดเศรษฐศาสตร์ไปแล้วเราจะพูดเศรษฐศาสตร์อีกไม่ได้นะคะหรืออาจารย์อยากจะอาสาสมัครตอนนี้ก็ได้นะคะอาจารย์กลุ่มนี้บอกถ้าแรนดอมแบบนี้ขออาสาสมัครดีกว่าโอเคค่ะเอาไหมคะค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้สถานการณ์อะไรคะ
1: ครับผมก็สถานการณ์ที่6นะครับก็คือห้องเรียนดนตรีนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะมีอยู่ว่านะครับครูและนักเรียนนะครับร่วมกันเล่นเพลงหนึ่งนะครับเล่นให้ฟังทีนี้ก็มีการเล่นผิดนะครับก็เลยครูก็เลยบอกสั่งให้หยุดนะครับพอสั่งให้หยุดปุ๊บก็เลยถามนักเรียนว่าเครื่องไหนมันผิดได้ยินเสียงว่าเครื่องไหนผิดไหมนะครับแล้วก็บางนักเรียนก็ตอบนะครับว่าบางคนก็ได้ยินเสียงที่เครื่องที่ผิดแล้วก็บางคนไม่ได้ยินเสียงที่เครื่องที่ผิดนะครับแล้วทีนี้ครูก็เลยให้เล่นใหม่นะครับพอเล่นใหม่อีกครั้งนึงก็ถามเหมือนเดิมว่าได้ยินเสียงผิดไหมนะครับจนกว่านักเรียนจะได้ยินเสียงผิดนะครับอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นตามผมคิดผมนะครับเพราะว่าครูยังไม่ได้บอกว่ามันต้องทำยังไงให้มันผิดนะครับเฮ้ยไม่มันผิดยังไงคือเครื่องนี้เล่นผิดยังไงเครื่องนี้เล่นถูกยังไงถูกผิดยังไงครูยังไม่ได้บอกว่าเนี่ยมันผิดหรือมันถูกก็เลยยังไม่ได้เป็นครับผมขอบคุณครับดนตรีครับครับก็จะแนะแนวไกด์ให้ก่อนครับว่าเนี่ยถ้าเล่นเสียงเนี้ยมันผิดนะงะให้เด็กมีความรู้เดิมว่าให้เด็กให้รู้ว่าเนี่ยมันผิดก่อนครับแล้วก็พอเด็กฟังอันที่ถูกแล้วก็เด็กก็จะเกิดการเปรียบเทียบกันครับผม
0: เห็นด้วยไหมคะอาจารย์เห็นด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้กลุ่ม3นะคะมีกลุ่มไหนที่จะอาสาสมัครอีกไหมคะกลุ่มนี้นะคะเชิญ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มเรานะคะสถานการณ์ที่1นะคะห้องเรียนภาษานะคะเราคิดว่าไม่น่าจะเป็น formative assessment นะคะน่าจะเพราะว่าในสถานการณ์มีอยู่ว่าคุณครูให้เด็กๆไปอ่านหนังสือมาล่วงหน้านะคะเสร็จแล้วคุณครูก็บอกเป้าหมายว่าเด็กๆจะต้องอ่านเพื่อที่จะได้อะไรนะคะของในสัปดาห์นี้แล้วเด็กๆต้องสรุปใจความสำคัญนะคะในรายละเอียดที่ตัวเอง

0: านมานะคะคุณครูมีชุดคำถามให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆนะคะเสนอคำตอบทำงานเป็นกลุ่มและเสนอคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะโดยเลือกคำตอบที่สุดที่ถูกที่สุดนะคะของกลุ่มออกมานำเสนอที่กระดานไว้บอร์ดนะคะพอเด็กๆนำเสนอจบคุณครูก็ให้เด็กๆแต่ละคนเลือกว่าคำตอบไหนที่ถูกที่สุดโดยเขียนลงกระดาษแล้วส่งคุณครูนะคะซึ่งสถานการณ์นี้ยังไม่มีการประเมินผลยังไม่มีการวัดผลประเมินผลยังไม่มีข้อมูลย้อนกลับนะคะว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่คือส่งคุณครูแล้วก็จบเด็กๆที่ตอบไม่ถูกก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองไม่ถูกตรงไหนนะคะไม่ยังไม่มีการปรับปรุงการสอนนะคะจึงไม่น่าจะเป็น formative นะคะขอบคุณค่ะ
1: เพื่อนๆอื่นๆมีความเห็นยังไงคะกับกลุ่มนี้2กลุ่มนี้จะคล้ายกันนะคะคือว่าเกิดสถานการณ์ผิดปกติอะไรบางอย่างแล้วคุณครูเห็นละแล้วคุณครูก็ให้เด็กตอบแต่ว่าคุณครูยังไม่ได้ชี้ว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดนะคะอันนี้อาจจะเป็นประเมินระหว่างเรียนแต่ว่ายังไม่ครบสมบูรณ์ถ้าครบสมบูรณ์คุณครูก็จะต้องมีการแนะนำว่าถูกหรือผิดยังไงและให้ข้อมูลกับย้อนกลับกับนักเรียนนะคะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปปรับการสอนนะคะต่อไปค่ะกลุ่มค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะอาจารย์ยกมือให้เพื่อนหรือยกมือตอบเองคะยกมือให้เพื่อนนะคะกลุ่มอื่นคะยกมือก่อนเลยนะคะแต่ว่าให้เพื่อนทำนะเชิญค่ะ
2: เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะโดยเริ่มต้นที่ครูนำรายงานการทดลองของปีที่แล้วนะคะเป็นตัวอย่างก่อนเอามาให้นักเรียนได้ศึกษาดูว่าควรจะให้คะแนนรายงานนี้เท่าไหร่โดยที่ครูเนี่ยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนมาให้ให้นักเรียนลองดูแล้วก็ให้ลองการลองให้คะแนนดูกับรายงานตัวที่เป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะเมื่อนักเรียนลองให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยทีนี้ครูก็เอาคะแนนของตนเองที่เคยให้เมื่อปีที่แล้วมาเปรียบกับคะแนนที่นักเรียนลองให้ว่าได้เท่าไหร่พร้อมอธิบายพร้อมกันซักถามด้วยว่าควรจะได้เท่านี้หรือไม่เปรียบเทียบกันนะคะว่าได้เท่าไหร่กันแน่เมื่อซักถามเรียบร้อยเขาให้นักเรียนลองปรับปรุงคะแนนของตัวเองกับคะแนนที่ครูให้ปรับปรุงคะแนนให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีการซักถามพูดคุยได้ข้อทดลองกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ครูก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำการทดลองเขียนรายงานขึ้นมาเองเป็นของตนเองโดยที่ครูเนี่ยจะย้ำเตือนการให้เกณฑ์คะแนนกันอีกทีนึงนะคะเมื่อนักเรียนลองทำการเขียนรายงานเล่มนี้เมื่อลองเขียนขึ้นมาเองจริงๆแล้วครูก็ให้นักเรียนเนี่ยแลกเปลี่ยนการให้คะแนนเอารายงานของตนเองไปให้เพื่อนให้คะแนนดูแล้วของเพื่อนมาให้ตนเองลองให้คะแนนดูบวกกับคะแนนที่ครูให้พร้อมเสนอแนะแล้วก็นำมาปรับแก้คะแนนนะคะมาปรับแก้ผลรายงานการทดลองแล้วก็ส่งเป็นฉบับสุดท้ายอันนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อันนี้หนูถือว่าครบกระบวนการนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนจากนั้นมามีข้อซักถามอะไรก็พูดคุยกันอธิบายกันจากนั้นให้นักเรียนได้ลงมือทำเองแล้วก็ให้คะแนนเองแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันให้คะแนนร่วมกันเปรียบเทียบกันค่ะ
1: ขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับกลุ่มนี้ไหมคะเห็นด้วยนะคะกลุ่มอื่นมีคนที่อ่านสถานการณ์วิทยาศาสตร์ด้วยเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะมีการบอกเกณฑ์รู้ว่าเกณฑ์เป็นยังไงแล้วก็คุยมีโอกาสที่จะปรับแก้นะคะโอเคค่ะกลุ่มอื่นมีไหนอีกบ้างอาจารย์สัญลักษณ์อันนี้จะเสนอของอะไรคะวิทยาศาสตร์ไปแล้วค่ะอ๋อจะเสนออีกวิธีนึงเชิญค่ะ
3: ภาษาไทยภูมิศาสตร์

0: วันนี้เราก็วิทยาศาสตร์ครับครับสำหรับสถานการณ์ที่3บังเอิญว่ามันเราตั้งใจแล้วว่าเราจะพูดวิทยาศาสตร์เพราะเป็นครูวิทยาศาสตร์ถามว่าเป็นไหมตอบทันทีแล้วเป็น format assessment พอมีการนะฮะเขาไม่พูดถึงเลยภาษาอังกฤษนะมีการฟีดแบ็กไหมมีนะครับสุดท้ายเขาทำเพื่ออะไรเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดนะครับเราจะไม่วกไปวนมานะดีที่สุดคือเขาทำไงให้นักเรียนดีที่สุดคือตอนแรกให้สถานการณ์มาใช่ไหมครับว่าครูเนี่ยให้ผลการทดลองปีที่แล้วมานักเรียนได้ศึกษาดูแล้วก็ให้นักเรียนคะแนนให้ครูให้นักเรียนเนี่ยให้คะแนนโดยครูมีเกณฑ์ใช่ไหมนะอย่าผมพูดไม่เหมือนนะผมพูดเหมือนน้องเขาอย่าพึ่งตีโอ้ยมันไม่เหมือนกันนะคือหมายความว่าคือภาษาไทยนะพยายามพูดวกไปวนมาอยู่เรื่อยคือตอนนี้ผมจะสรุปว่าคือครูเนี่ยมีการให้นักเรียนให้เกณฑ์ให้การให้ทดลองให้ทำนะให้คะแนนให้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงครูให้ดูว่าเป็นงี้แก้ไขยังไงครูมีการแก้ไขทีนี้ให้นักเรียนให้คะแนนของตัวเองบ้างเพื่อแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างครูว่าดีไม่ดีอย่างไรมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับและสุดท้ายก็เพื่ออะไรเพื่อใกล้แก้ไขให้คะแนนได้ดีที่สุดนะครับนี่คือการสรุปของครูวิทยาศาสตร์ครับซึ่งแตกต่างจากครูภาษาไทยแน่นอน
1: โอเคค่ะดีทั้ง2กลุ่มนะคะค่ะก็คือมีการประเมินว่าสถานการณ์เนี้ยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกันยังไงแล้วก็พัฒนาผู้เรียนยังไงนะคะโอเคมีกลุ่มไหนอยากจะเป็นอาสาอีกไหมคะเมื่อกี้เราผ่านไปได้กี่กลุ่มละมีแล้วนะคะ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ในข้อความบอกว่าในทุกๆสัปดาห์ครูจะให้การบ้านนักเรียน2ครั้งนะคะก็โดยการให้โจทย์ปัญหานะคะทางคณิตศาสตร์แล้วก็โดยให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนแนวคิดในการตอบคำถามในบนกระดานแล้วก็นักเรียนที่คิดต่างนะคะก็ให้เขียนคำตอบไว้นะคะเมื่อเริ่มคาบสอนครูก็จะตรวจสอบว่าทุกคำถามมีการแสดงแนวคิดและคำตอบอย่างถูกต้องไว้แล้วแต่หากข้อใดไม่มีคำตอบถูกต้องหรือมีแนวคิดที่คิดต่างค่ะมากกว่า1วิธีครูก็ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนอันนี้ถามว่าในการที่ให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนแนวคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาอันนี้ก็คือให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ดูว่านักเรียนคนนั้นมีความรู้ไหมทีนี้ในส่วนของถ้ามีแนวคิดที่ต่างมากกว่า1วิธีหรือข้อไหนไม่มีคำตอบที่ถูกต้องครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนทีนี้การอภิปรายร่วมกันคนที่เป็นผู้สอนก็คิดว่าคงจะต้องให้แนวคิดที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนนะคะถึงจะถือว่า เป็นการให้ข้อมูลย้อนกับนักเรียนอีกทีหนึ่งแล้วก็น่าจะต้องให้โจทย์ที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็นักเรียนสามารถแก้ปัญหานั้นได้ค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากอาจารย์เป็นฟังเสียงนี่เป็นคุณครูคณิตศาสตร์หรือเปล่าคะโอ้โหนะคะฟังเฉียบขาดมากนะคะก็คือสถานการณ์นี้นะคะเป็นformative แต่ว่ายังไม่ครบสมบูรณ์ถ้าจะครบสมบูรณ์คุณครูจะต้องมีการบอกว่าเฮ้ยมันถูกยังไงมันผิดยังไงและให้โจทย์ใหม่เมื่อกี้อาจารย์พูดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันนี้ก็จะครบสมบูรณ์แล้วนะคะที่จะประเมินนักเรียนขอบคุณค่ะอาจารย์กลุ่มนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะรอยกมือคณิตศาสตร์เหรอคะอ๋อตอบเหมือนกันทีนี้เรามีดนตรีไปแล้วนะคะมีวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์มีภาษาแล้ววิทย์แล้วนะคะ ขาดอะไรคะเศรษฐศาสตร์กับห้องเรียนประวัติศาสตร์กลุ่มไหนกลุ่มนี้ไหมคะเรียงไว้แล้วนะคะเชิญค่ะอาจารย
3: ์ค่ะกลุ่มนี้นะคะในสถานการณ์ที่5นะคะห้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะคิดว่าเป็น formative assessment นะคะเพราะว่ามีการประเมินผลที่กระทำในขณะที่จัดการการสอนนะคะคือครูให้นักเรียนทำรายงานความก้าวหน้าในการทำงานเป็นกลุ่มนะคะวิชาประวัติศาสตร์โดยทำงานทุกคนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มทุกคนต้องมีสิทธิ์ร่วมกันขณะที่ทำงานไปคุณครูก็จะอ่านรายงานแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะว่ารายงานของคนนี้เป็นอย่างไรมีความผิดอย่างไรควรปรับปรุงอย่างไรนะคะหลังจากนั้นคุณครูให้ทุกกลุ่มนี้ไปนำเสนอขณะที่แต่ละกลุ่มนำเสนอให้แต่ละกลุ่มนี้ก็ช่วยกันวิเคราะห์ดูว่ากลุ่มนั้นนำเสนอไปเป็นรายงานที่ถูกต้องไหมอย่างไรหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มของตนเองและคุณครูก็สรุปโดยการว่ากลุ่มนี้ควรจะปรับปรุงอย่างไรก่อนที่จะไปรายงานจริงนะคะครูจะบอกก่อนว่าควรจะปรับปรุงข้อนี้อย่างไรในแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นนักเรียนก็ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคุณครูแล้วก็นำเสนอในวันจริงนะคะครูออกข้อสอบโดยใช้ข้อมูลของทุกกลุ่มเพราะนำเสนอในวันจริงจากที่คุณครูให้ปรับปรุงนะคะคุณครูก็ใช้ข้อมูลของนักเรียนของแต่ละกลุ่มนำมารวมออกข้อสอบนะคะร่วมกันนะในที่นี้คิดว่าครูและนักเรียนมีประสิทธิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประโยชน์ที่ได้รับคือครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนนะคะและเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนว่านักเรียนควรปรับปรุงอย่างไรนะคะถือว่าเป็น formative การประเมินระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สรุปได้เคลียร์คัดมากนะคะห้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะสุดท้ายค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมกลุ่มไหนจะอาสาเป็นห้องเรียนเศรษฐศาสตร์คะเดี๋ยวนะคะเหลือกลุ่มกลางอาจารย์ไหมคะน่ารอเราอยู่แล้วนะคะ
4: เชิญค่ะอาจารย
5: ์สำหรับห้องเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะเป็น formative assessment คือการเรียนเศรษฐศาสตร์ในม.ปลายเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเรียนเรื่องของการกำหนดราคาขายเนี่ยมันเป็นเรื่อง demand supply ความต้องการซื้อกับความต้องการขายอุปสงค์อุปทานก่อนในตัวอย่างนะครับก็มีการพูดถึงลักษณะนี้ไว้เมื่อ เรียนเรื่องอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยก็จะให้นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์หรือดูหนังในเอกสารที่คุณครูได้อ่านนะครับว่าเมื่อดูแล้วเขากำหนดราคาขายอย่างไรนะครับเมื่อนักเรียนคนใดเนี่ยไม่เข้าใจนะครับในการดูวิดิทัศน์นั้นๆแล้วเนี่ยก็จะให้ทำใบงานเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนนะครับฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็มองว่าห้องเรียนเศรษฐศาสตร์จะเป็น formative assessment ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะอาจารย์สอนวิชาอะไรคะอาจารย์อ๋อไม่ได้สอนกลุ่มนี้เป็นท่านรองค่ะค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้อยากจะเพิ่มเติมเชิญค่ะ
6: ตรงนี้ก็คือเขาเริ่มต้นด้วยการที่คุณครูให้สอนครูสอนเนื้อหานักเรียนแบบว่าการกำหนดราคาต่างๆมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งหมดประมาณ5ปัจจัยแล้วพอครูสอนเสร็จก็ให้นักเรียนดูหนังแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ามีในหนังเนี่ยมีไปบ้างไอ้5ปัจจัยที่เราเรียนไปเสร็จแล้วครูก็สังเกตว่านักเรียนคนนี้ตอบได้ส่วนคนนี้ตอบไม่ได้เขาก็จะแบ่งเป็น2พวกส่วนพวกที่ตอบได้ให้ใบกิจกรรมไปทำ พื่อเสริมความเข้าใจให้มากขึ้นส่วนพวกที่ตอบไม่ได้ก็ให้ใบกิจกรรมไปทำเพื่อ

0: ให้เข้าใจในสิ่งที่ผิดให้มันถูกขึ้นแล้วคราวนี้เขาก็จบไปแค่นี้ค่ะแล้วหนูคิดว่าเขาไม่ได้มีฟีดแบ็กว่าสรุปแล้วอะไรมันถูกหรือว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็น formative เพราะว่าครูไม่ได้พูดสรุปตอนสุดท้ายว่าเป็นยังไงหรือว่าแต่ว่าอาจจะมองได้อีกอย่างนึงคือใบกิจกรรมเป็นตัววัดหรือเปล่าคะว่าอันนี้มันถูกหรือว่าเป็นผิดแต่ว่าครูไม่ได้พูดออกมาอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะความคิดเห็นอันนี้ก็ถูกต้องคือถูกต้องทั้ง2มุมมองนะคะถ้ามุมมองของอาจารย์เนี่ยจะมองว่าเมื่อนักเรียนเมื่อดูหนังแล้วนักเรียนคนนึงตอบได้ว่าอันนี้มันปัจจัยไหนหรือว่าตอบไม่ได้ว่าปัจจัยไหนก็มีการให้แบบฝึกหัดใบงานเพิ่มเติมอาจารย์จะคิดว่าในแบบฝึกหัดใบงานเพิ่มเติมนั้นน่ะมันก็จะมีการให้ฟีดแบคอยู่แล้วนะคะว่าถูกผิดยังไงแต่อาจารย์คิดว่าถ้าในแบบฝึกหัดหรือใบงานนั้นน่ะก็ยังไม่มีการให้ฟีดแบคอีกเด็กก็ยังไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดตรงไหนอันนี้ยังไม่ใช่ formative นะคะแต่ถ้าในแบบฝึกหัดใบงานนั้นน่ะมันจะสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจผิดจากผิดเป็นถูกได้อันนี้คือ formative นะคะดังนั้นก็คือถูกทั้ง2มุมมองแต่ว่าไปทางเดียวกันทั้ง2ท่านนะคะเพียงแต่ว่ารายละเอียดในการอ่านจะต่างกันค่ะขอบคุณมากค่ะเท่าที่ฟังจาก6สถานการณ์นะคะ8มุมมองนะคะก็อาจารย์คิดว่าอาจารย์เข้าใจกระบวนการในการประเมินระหว่างเรียนหรือ formative assessment มากขึ้นไหมคะมากขึ้นใช่ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงอะไรอาจารย์ปกติแล้วในห้องเรียนอาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้ทำอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เสียงอ่อยๆลงนะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามาประเมินเกี่ยวกับ formative อีกนิดนึงนะคะอาจารย์เคยเล่นสิ่งที่เรียกว่าคาหูดกันหรือยังคะกิจกรรมคาฮูดนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับ formative กันสนุกๆ นะคะแต่จากที่ฟังอาจารย์ที่ได้นำเสนอกันก็จะไปในทางเดียวกันแล้วล่ะว่าสถานการณ์แบบนี้แบบไหนเป็น formative แบบไหนยังไม่เป็นแบบไหนเป็น formative แบบครึ่งๆถ้าเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันจะสมบูรณ์นะคะลองมาเล่นคาฮูดกันนะคะอาจารย์เอามือถือของอาจารย์ขึ้นมานะคะเข้าไปใน kahoot.it นะคะถ้าสมมุติว่าคนไหนไม่มีนะคะก็เล่นกับเพื่อนได้นะคะเกมนี้ก็คือว่าพอเข้าไปแล้วหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะเข้า kahoot.it แล้วหน้าจอจะเป็นข้างบนนะคะให้ใส่เกมพินก็เลขตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อของอาจารย์เข้าไปนะคะค่ะเป็นเกมนะคะประเมินความเข้าใจนะคะและในเกมเนี่ยในมือถือของอาจารย์นะคะมันจะมีเป็นสีนะคะจะมีคําตอบเป็นช้อยอยู่4ช้อยอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มันจะเป็นสีด้วยว่าคําตอบนั้นเป็นสีอาจารย์ก็กดตรงมือถืออาจารย์แล้วคําตอบมันก็จะมาลิงก์ขึ้นข้างบนนะคะอาจารย์เข้า kahoot.it ก่อนนะคะสักครู่นะคะ

รอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวนะคะรอใส่เกมพินนะคะเปลี่ยนเลขใหม่แล้วค่ะเปลี่ยนเป็น1841472นะคะโอเคค่ะจากนั้นก็ใส่ชื่อนะคะนี่มาแล้วนะคะชื่ออาจารย์แพรวอาจารย์จินอาจารย์

เดี๋ยวให้เวลาจะใช้นามแฝงก็ได้นะคะไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ไม่งั้นต้องออกใหม่แล้วค่ะเอาวช1ค่ะหยุดอยู่ที่36 38

37เห็นชื่อของตัวเองหรือยังคะอ้าวทำไมลดลงเรื่อยๆลดแล้วขึ้นใหม่นะคะโอเคมีใครที่ยังไม่เข้าบ้างคะอยากจะเข้าแล้วยังเข้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้น37ผู้เล่นนะคะเราจะเริ่มเล่นกันแล้วนะคะ38แสดงว่ามีอีก39

อ่ะโอเคงั้นเข้าเลยนะคะ42อ้าวเลขไม่นิ่งนะคะ43โอเคใครที่อยากจะเข้าแล้วยังไม่ได้เข้าบ้างยกมือหน่อยจะได้รองั้นครบแล้วนะคะ43ไปเล่นข้อแรกกันเลยมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้อาจารย์กดสีข้อที่ถูกนะคะบนมือถือนะคะการประเมินระหว่างเรียนให้ข้อมูลกับใครนักเรียนสีแดงครูสีฟ้านะคะครูและนักเรียนกดสีในจอของอาจารย์เลยค่ะคนที่ยังไม่ตอบอีก6คนโอเคตอบครบแล้วนะคะ17คนบอกว่าให้ข้อมูลกับนักเรียน12คนบอกว่าให้ข้อมูลกับครู9คนให้ข้อมูลทั้งครูและนักเรียนและ0ตอบทั้งโรงเรียนข้อไหนถูกคะคนที่ตอบนักเรียนเนี่ยหรือว่าครูอย่างเดียวเนี่ยกดผิดหรือเปล่าคะมือมันลั่นมือมันลั่นนะคะเล่นไม่เป็นข้อแรกซ้อมก่อนนะคะข้อแรกซ้อมก่อนแต่อาจารย์เข้าใจใช่ไหมว่า formative assessment ให้ข้อมูลกับทั้งครูและนักเรียนค่ะโอเคค่ะมือลั่นนะคะมือลั่นเดี๋ยวดูว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดใครชื่ออันนี้อ่านว่าอะไรคะแบรนด์เหรอbranch โอ้โหนะคะนำอยู่นะคะเรามีอยู่5ข้อนะคะหมดไปแล้ว1ข้อเดี๋ยวมาดูกันนะคะต่อไปการประเมินระหว่างเรียนทำได้ช่วงใด

รอให้เวลาหมดนะคะแต่ว่าเหลืออีก3 2ท่านอีก1ท่านโอเคนะคะก็ทำอยู่ช่วงระหว่างเรียนนี่แหละนะคะถ้าก่อนช่วงก่อนเริ่มการเรียนเนี่ยก็ถ้าจะมีการประเมินก็จะเป็นการประเมินก่อนเรียนนะคะอย่างสิ้นสุดการเรียนก็จะเป็นซัมเมทีฟนะคะช่วงสอบก็อาจจะเป็นซัมเมทีฟนะคะดังนั้นก็จะต้องเป็นช่วงระหว่างเรียนนะคะก่อนเริ่มเรียนกับสิ้นสุดการเรียนนี่มือลั่นหรือเปล่าคะโอเคนะคะต่อไปนะดูคะแนนยังนำอยู่นะคะอาจารย์

อันนี้โดยทั่วไปนะคะคุณครูจะเป็นคนกำหนดว่าควรจะมีการประเมินระหว่างเรียนอะไรช่วงไหนแต่สิ่งที่จะประเมินนั้นอาจจะมาคุยกับนักเรียนว่าจะมีเกณฑ์ในการประเมินยังไงนะคะเหตุผลเพราะว่าครูเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนเป็นคนกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคุณครูจะต้องเห็นว่าจะทำแบบนี้เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนที่จะเป็นผู้นำในการทำอันเนี้ยจะต้องเป็นคุณครูนะคะเปลี่ยนผู้นำข้อมูลจากการประเมินระหว่างเรียนควรนำไปใช้อย่างไรเก็บคะแนนนักเรียนปรับการสอนของครูเก็บเป็นข้อมูลนักเรียนส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองโอเคคนไหนมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวมาเนี่ยเดี๋ยวจะคลิกเข้าไปดูเลยว่าใครนะคะโอเคแสดงว่าคุณครูเข้าใจนะคะว่าเอาไปปรับการสอนทีเนี้ยช้อยมันมีแต่การปรับการสอนแต่จริงๆนอกจากปรับการสอนแล้วเอาไปทำอะไรอีกคะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองยังไงนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอัมไพและกิฟแสดงว่า2คนใช่ไหมคะการประเมินระหว่างเรียนทำได้อย่างไรถามตอบในห้องทำแบบฝึกหัดเกมคาฮูถูกทุกข้อ

ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าจะต้องมีหลักการก็คือว่ารู้ว่าเราถูกหรือเราผิดยังไงมีการคุยกันแล้วข้อมูลนั้นไปปรับใช้อย่างคาฮูตเนี่ยถือว่าเป็นฟอร์เมทีฟยังไงคะอาจารย์ทำแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าทำไมอาจารย์ผิดหรืออาจารย์ถูกรู้ไหมคะรู้พอทำเสร็จแล้วดิฉันก็มีการอธิบายใช่ไหมคะว่าเอ้ยข้อนี้มันควรถูกเพราะอะไรข้อนี้มันยังไม่ถูกต้องเพราะอะไรนะคะแบบฝึกหัดหรือถามตอบในห้องก็เหมือนกันนะคะถ้ามันมีการอธิบายนะคะแล้วสามารถเอาข้อมูลนั้นไปใช้ต่อได้ก็ถือว่าเป็นการประเมินระหว่างเรียนทีนี้เรามาดูผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดกันนะคะอาจารย์อำไพและอาจารย์กิฟต์นะคะถูกทั้ง5ข้อเลยนะคะแล้วก็ตอบได้รวดเร็วนะคะค่ะคาฮูตนี้นะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปคลิกตรง Get Result นี่นะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่านักเรียนในห้องของอาจารย์เนี่ยคนไหนตอบข้อไหนถูกคนไหนตอบข้อไหนผิดนะคะอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะไปอาเธอ 2-3 คนนี้นะเดี๋ยวตอนท้ายคาบมาเจอครูหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าคนไหนได้คะแนนแบบน้อยมากๆนะคะ

ไปทานข้าวกันนะคะอยากให้อาจารย์แชร์นะคะเทคนิคการประเมินระหว่างเรียนคนละสักหนึ่งอันนะคะที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์เคยทำหรือว่าเท่าที่อาจารย์อ่านสถานการณ์มาเนี่ยนะคะที่หรือว่าที่อาจารย์ชอบนะคะก็คือสแกน QR โค้ดนี้นะคะแล้วก็เขียนเทคนิคระหว่างเรียนระหว่างเทคนิคการประเมินระหว่างเรียนที่อาจารย์ใช้กันนะคะถ้าใครทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยไปทานข้าวได้นะคะแต่เดี๋ยวทำด้วยกันไปก่อนนะคะ

นี่นะคะครูมิวนะคะเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอันนึงเรียกว่ากระดานแพดเล็ตนะคะซึ่งคุณครูสามารถที่จะสร้างกระดานนี้ขึ้นมานะคะแชร์เทคนิคฟอร์เมทีฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสแกน QR code พอสแกน QR code ก็แต่ละคนก็สามารถที่จะโพสเดี๋ยวให้อีกรอบนึงนะคะโอเคสแกน QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปคนไหนมีปัญหายกมือเลยนะคะไปที่โปรแกรม LINE ก็ได้นะคะแล้วก็ที่ไปสแกนนะคะเวลาพิมพ์ก็คือกดบวกข้างล่างได้ไหมคะอาจารย์อาจารย์เข้าไปใกล้ๆค่ะบางทีมันไกลไปนะคะอาจารย์สัญลักษณ์คะน่าจะเข้าได้ตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ไปรับค่ะอ๋อโอเคค่ะอ๋ออาจารย์ใช้อันนี้เนี่ยแพดเล็ตเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนนะคะ

นี่นะคะข้อมูลจากอาจารย์ทุกท่านที่เข้าเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นมาบนกระดานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังทานข้าวเราก็จะค่อยมาดูกันนะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนยังเข้าไม่ได้นะคะระหว่างทานข้าวเสร็จก็รีบมาในห้องก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สแกนนี้ได้เหมือนเดิมนะคะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569ครับมาเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้ครับก็เห็นว่าแผนที่อากาศนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งเคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับ

ยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ 1-2 เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางและตอนบนครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจำวันวันนี้นะครับเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ 2-3 วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: อ๋อคือโตขึ้นเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
4: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
5: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
4: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
5: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
4: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
3: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
4: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
3: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
4: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
3: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
4: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
2: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
3: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
2: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
3: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
4: ช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
3: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
4: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
2: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
3: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
2: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
3: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชยังไงล่ะ
5: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
2: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
3: ก็หมายความว่าราชสีรู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่ม

0: ทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
1: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
0: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
0: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
0: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัฒนธรรมถือเป็นเครื่องสัญลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆคุณครูจารุณีสุทธิสวรรค์ได้ตระหนักถึงข้อนี้ดีจึงเพียรสอนเด็กๆให้กลายเป็นนักรำรุ่นจิ๋วที่ไม่เพียงแต่รำตามคุณครูสอนเท่านั้นแต่ยังสามารถประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ได้เองด้วย
1: เด็กที่จะมาเรียนในคลาสนี้เนี่ยเริ่มต้นแรกๆก็ต้องเรียนนาฏยศัพท์นะคะซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์แล้วก็เรียนรู้ภาษาท่าซึ่งบ่งบอกความหมายของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกแล้วจริงๆเนี่ยการรำประกอบเพลงเนี่ยเด็กจะต้องได้จังหวะต้องมีการปรบมือร้องเพลงประกอบจังหวะก่อนเด็กถึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การคิดท่าในเพลงใหม่ๆได้พอเราเริ่มเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ป.1 เนี่ยเด็กได้พื้นฐานคือนาฏยศัพท์และภาษาท่าหรือแม้การร้องเพลงประกอบจังหวะแล้วเราจะให้เด็กฝึกเชื่อมโยงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับครูไปสู่ท่ารำใหม่เพลงใหม่โดยฝึกตั้งแต่เขาอยู่ป.1 เลยแต่ระดับความยากง่ายในแต่ละชั้นก็อยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่บทเพลงอีกทีหนึ่งค่ะ
2: วันนี้นะคะครูจะนำนาฏยศัพท์ที่นักเรียนเรียนเนี่ยเอามาเรียงร้อยให้เกิดความหมายถ้าเราเรียนแล้วรำอย่างเดียวเราไม่เข้าใจความหมายมันก็ไม่มีคุณค่าใช่ไหมคะเอาขออาสาสมัคร3คนมาเลยให้นักเรียนลองจับสลากดูนะคะว่าเราจะได้แสดงท่าอะไรให้เพื่อนๆชมนะเบอร์หนึ่งน้องแป้งลองแสดงให้เพื่อนๆชมสิคะว่าแป้งได้ท่าอะไรลูกน้องนัทลองทายเพื่อนสิคนหนึ่งว่าฉันคนหนึ่งว่าตัวเองอ้าวน้องโอมได้ท่าอะไรเอ่ยน้องโอมทำอะไรลูก
3: ร้อง
2: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนนะคะที่เป็นตัวแทนนะออกมาแสดงท่าทางให้เราดูนะคะเยี่ยมมากคนทายเก่งคนแสดงก็แสดงเก่งนะคะเดี๋ยวครูจะมีภาษาท่าของนาฏศิลป์นะมาให้นักเรียนชมอยากเรียนหรือยังล่ะเดี๋ยวนักเรียนยืนขึ้นเราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่านะคะตามนะคะสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้เลยนะคะ
4: เราจะเริ่มจากท่าฉันหร
2: ือนักเรียนทำตามแบบเลยนะ
4: ซ้ายจีบ
2: ระ
4: หว่างจีบอย
2: ู่
4: ระด
2: ับ
4: อก
2: อยู่ระดับอก
4: ท่าไม่หรือการปฏิเสธจะใช้มือใดก็ได้หรือตั้งมือขึ้นให้ปลายนิ้วอยู่ระดับอกแล้วสั่นปลายมือเล็กน้อยท่าความเจริญรุ่งเรือง
5: ท่า
4: ความ
5: เจริญ
4: รุ่งเรืองใช้ท่าจิกคว่ำสองมือข้างลำตัวแล้วค่อยๆสอดจิกขึ้นเป็นวงโบราณ
2: เสร็จแล้วนะนักเรียนนั่งก่อนค่ะ
1: ขั้นตอนการสอนก็จะเริ่มจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือนาฏยศัพท์และภาษาท่าซึ่งจะเป็นท่าที่ยังไม่ได้สู่การเคลื่อนไหวจะเป็นท่าในลักษณะที่เป็นท่านิ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นท่าเฉพาะยังไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องการเชื่อมท่าไปสู่เพลงนะคะแต่วิธีการสอนนาฏศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจังหวะการปรบมือการร้องเพลงประกอบจังหวะถ้าเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบ

0: จังหวะอย่างง่ายๆได้แล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถนำท่านาฏศิลป์เข้ามาให้เกิดความสัมพันธ์กันในเรื่องของจังหวะและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงจากนั้นก็ไปสู่ท่ารำที่ยากขึ้นยากขึ้นตามลำดับชั้น
1: เสน่ห์ของนาฏศิลป์เรานอกจากที่จะแสดงภาษาท่าออกมาแล้วเนี่ยนะความงามอยู่ที่การนำภาษาท่าไปประกอบเพลงการจะร้องเพลงที่จะมีความสนุกเราก็ต้องปรบมือนักเรียนปรบมือตามครู3จังหวะนะคะ1 2 3อ่ะดีมาก

0: เดี๋ยวเราเปลี่ยนทิศทางหน่อยไปที่กระจกนะคะแล้วเราจะฝึกการก้าวเท้าประกอบเพลงก่อนการก้าวเท้าประกอบเพลงก็3จังหวะเหมือนจังหวะที่เราปรบมือนักเรียนลองสังเกตและปฏิบัติตามครูนะคะใครกล้ามาผจญขอให้ศัตรูทุกคนแพ้ภัยมาลายไปเอาละค่ะปรบมือตัวเองหน่อย
1: ก่อนที่เด็กจะสามารถร่ายรำประกอบเพลงได้จังหวะเป็นพื้นฐานสำคัญของการรำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสามารถร้องเพลงปรบมือประกอบจังหวะได้ก่อนเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้วเด็กจึงจะสามารถนำท่านะคะไปประกอบกับจังหวะและบทเพลงได
0: ้วันนี้ครูมีเอกสารให้แต่ละกลุ่มลองไปปฏิบัติตามนะคะรายละเอียดนะคะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารครูจะดูซิว่ากลุ่มไหนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ดีเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงให้เพื่อนๆชมศีรษะค่ะลองต่อไปสิลองดูหน้าต่อไปสิลูกใครกล้ามาผจญอ้าวเขาบอกมือซ้ายหงายมือซ้ายนักเรียนมือซ้ายลองทำเลยทุบนั่นแหละระดับไหนเขาบอกระดับไหนเอวนะสังเกตเอวนะคะแล้วไปดูมือแล้วเอามาผสมเท้ากันแล้วนะคะอยากจะโชว์เพื่อนหรือยัง
2: yeah.
0: เดี๋ยวเราลองให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ครูมอบหมายให้ไปฝึกซ้อมดีไหมคะ yeah. ลองนั่งนักเรียนนั่งนั่งล้อมวงเลยลูก

0: การเรียนนาฏศิลป์ในอดีตเนี่ยนะคะครูก็ต้องเป็นแม่แบบแล้วให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการสาธิตแล้วก็ครูเป็นผู้สาธิตให้นักเรียนปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่ารำที่เป็นแม่ท่าหรือว่าท่ารำที่เป็นมาตรฐานเนี่ยครูจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนก่อนเมื่อเด็กเรียนรู้เกิดความเข้าใจท่าที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแม่ท่าแล้วเนี่ยเด็กจึงจะสามารถเชื่อมโยงท่าที่ถูกต้องไปสู่การคิดท่าใหม่ได้
1: ครูชื่นชมมากเลยว่าเด็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกแค่นี้นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่ครูให้หนูเสร็จแล้วหนูก็เอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่หนูเรียนแล้วหนูก็ออกมาเป็นท่าทางอย่างนี้ได้เนี่ยคนลุกเลยเยี่ยมมากแต่จะมีอะไรที่พิเศษกว่านี้มีการบ้านครูจะให้นักเรียนก้าวทันโลกไปข้างหน้าเราต้องฝึกใช้ความคิดโดยไปคิดท่ารำใหม่ให้เป็นผลงานของกลุ่มตัวเองแต่ไม่ซ้ำกับของครูนะคะตกลงไหมคะ
2: ตกลง
1: ค่ะงั้นเราแยกย้ายกันไป
0: การที่ให้เขาสืบเสาะแสวงหาเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะช่วยให้เขามีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเขาจะสามารถเลือกหรือว่าดึงจุดที่เขาเห็นว่าเหมาะสมหรือว่าควรที่จะเอามาประกอบมาพัฒนาท่ารำของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมประสบการณ์เดิมที่เขามีอยู่และเขาก็จะสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายมากกว่าที่จะอาศัยเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองเพียงด้านเดียว
3: ก็เขาแยกย่อยบอกเขาไทยเราอยู่เป็น
4: เราจะออกเขาต้องเข้าแถวเรียนหนึ่งเนาะ
3: เ
4: ข้าแถวเรียนหนึ่งไม่ต่อ
5: ต้องสลับกับตัวเอง
6: นี่เขาเข้าแถว
7: ตัวต้องเป็นตัวนี้เป็น
8: ตัวนี้ตัวนี้ตัวแม่หน้าแต่นมก็อยู่ตรงแม่ก่อนนะ
9: มันเป็นอะไร

0: ขาสนุกนะคะเขามีความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเขาห้องนี้เป็นของเขาแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้เต็มที่บางครั้งเนี่ยครูก็มีส่วนร่วมกับเขาด้วยคิดร่วมกับเขาด้วยเขาก็จะมีความสุขว่าครูเรียนรู้กับเขาได้ที่สำคัญคือบรรยากาศที่เป็นอิสระผ่อนคลายและเป็นกันเองจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วเขาจะกล้าคิดกล้าทำแล้วพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดได้อย่างดีทีเดียวค่ะสิ่งที่จะช่วยการกระตุ้นให้เด็กคือเราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเราเชื่อว่าเขาทำได้ถ้าครูแสดงความไว้วางใจบอกเขาว่าครูเชื่อว่าหนูทำได้แล้วให้โอกาสเขาเกิดการคิดให้เยอะให้มากที่สุดเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจแล้วเขาจะมีพลังเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้เต็มที
1: ่เราพร้อมที่จะนำเสนอผลงานแล้วเรานั่งล้อมวงเลยลูกนะคะไปตามที่กลุ่มของเราได้นั่งอยู่เลยนะคะพร้อมหรือยัง

0: แสดงลูก
1: สวยดีมากค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะยิ้มได้สวยค่ะ
0: ความคิดสร้างสรรค์เขาสร้างสรรค์ยังไงลูกลองอธิบายให้ฟังสิลูก
1: ใช้ท่าตายแบบให้นอนให้เหมือนกับนอน
0: อ๋อใช้ท่าตายให้เหมือนกับนอนหนูลองทำใหม่สิลูกครูก็ชอบมากเลยอ่ะลองท่าตายโอ้ยปรบมืออีกครั้งหนึ่งลูกมีอีกไหมน้องแป้งมีอีกไหมลูก
1: มีความกล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกดีมากน้องแป้งเขาเป็นคนช่างสังเกตการที่เรากล้าออกมาวิพากษ์เพื่อนทั้งจุดดีและจุดด้อยมันจะพัฒนาความคิดเราด้วยนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะสมและอันไหนควรแก้ไขปรับปรุงนะคะเยี่ยมทั้งสองเลยค่ะเอาปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: การฝึกวิจารณ์กันเองจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นจุดดีและจุดด้อยหรือว่าข้อบกพร่องสิ่งที่ควรพัฒนาได้ถ้าเด็กสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนดีเด็กก็จะเอาส่วนที่ดีไปพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนไหนที่เด็กสามารถวิจารณ์ออกมาได้ว่าตรงนี้ยังบกพร่องยังไม่ถูกต้องตามจารีตหรือว่ายังไม่ถูกต้องตามท่ามาตรฐานนะเด็กเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วครูก็จะช่วยให้คำแนะนำเด็กก็จะเรียนรู้ว่าแบบนี้ยังไม่ถูกยังไม่เหมาะเด็กก็จะเอาไปปรับในกระบวนการต่อไปว่าในเพลงต่อไปเพลงใหม่หรือว่าเพลงเก่านี่แหละแต่ตัวเองต้องเอาไปปรับไปพัฒนาเนี่ยเขาจะสามารถรู้จุดบกพร่องของตัวเองและรู้จุดดีของตัวเองที่ควรพัฒนาต่อไปการที่ฝึกให้เด็กสามารถวิจารณ์ได้เด็กจะสามารถชมนาฏศิลป์เข้าใจนาฏศิลป์ได้แล้วสามารถเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้และที่สำคัญเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กจะต้องสามารถรวบรวมผลงานตัวเองออกมาเป็นรูปเล่มหรือเอกสารเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับรุ่นต่อๆไปหรือว่าเป็นหลักฐานของผลงานการคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่สะท้อนออกมาคือนอกจากการแสดงออกแล้วเนี่ยเด็กจะมีเอกสารหรือรูปเล่มเป็นโครงงานเป็นรายงานของเขาออกมาหลังจากที่เด็กคิดท่ารำก่อเพลงออกมาสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงหน้าชั้นเรียนก่อนในเบื้องต้นถ้าเกิดผลงานของเด็กสามารถนำไปสู่ชุมชนได้ก็จะอาจจะมีงานที่เด็กสามารถเอาไปโชว์เอาไปแสดงเช่นงานประจำปีของโรงเรียนงานชุมชน

0: ็นไม้คิดท่าเป็นไม้ขึ้นมาค่ะ
1: ชอบที่เราได้คิดกับเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากอะค่ะที่ได้มาคิดกับเราอะค่ะทำให้เรามีความสนุกแล้วก็มีความเพลิดเพลินนะคะ
2: นอกจากทักษะทางด้านนาฏศิลป์หรือว่าทักษะการคิดที่ได้สิ่งที่สัมผัสก็คือเด็กมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนั้นหมายความว่าเด็กเกิดการกระบวนเรียนรู้โดยครบองค์รวมทั้งหมดซึ่งเด็กใช้ชีวิตในการเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เรียนรำอย่างเดียวเด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

ารถค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้มันเป็นการเสริมสร้างพหุปัญญาที่เกิดขึ้นในองค์รวมของตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการ

0: 18กริยาแสนสนุก
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
2: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
1: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
2: เดินครับ
0: หัวเราะครับ
1: แล้วบัวแดงล่ะคะ
3: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
1: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
4: ทำอะไรคะครู
1: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
0: มีขิดหัวเราะดัง
3: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
2: อยู่ดีเป่ายาง
1: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ 1. กริยาไม่มีกรรม 2. กริยาต้องมีกรรม 3. กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ 4. กริยาช่วย
3: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
1: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ 1. กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
3: โอ้คุณครูขาหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
1: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
2: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่าได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
2: อ๋อ
3: พวกผมเข้าใจแล้วครับ
0: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
2: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
2: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปส่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็น

มิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระทัยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมวนเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la ministre Je suis très honorée de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et beaucoup artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos désastres. Tout le remerciement, encore une fois, merci.
0: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรียวไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอร์วาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัด

ถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยาภรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมเรื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม TrichocroTram Bolans จากมหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัด

ราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.พันโทรักษัตและนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟูมส์แลนด์เซนสตี้จำกัดมูลนิธิพระศรีสุทธิเวทีบริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดสวทรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทไทยโตเกอินจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีจำนันพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18:00 น.ณ วัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: วันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุ

0: ปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ้งตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญสิริคีมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งสองท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยไหมครับ
2: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยนะอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริ
1: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
3: อำเภอบ้านแพวสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้แล้วบอกว่าเอาเรื่องราวชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
1: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะคะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วย

0: ก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาอานาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอนให้กับอ
1: ยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี
0: ้
1: เด็กได้ร้อง
0: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
1: ก็ทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
0: จากบทเพลงนี้เอง
1: จากบทเพลงนะฮะแล้วพอเอาเพลงแบบนี้ไปให้เด็กร้องเด็กเขาเป็นไงฮะเขามีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปต่างจากที่ไปเรียนบทเพลงอื่นๆไหมฮะที่ไม่ใช่ของจังหวัดความแตกต่างเป็นไง
2: ก็เขาจะตั้งใจร้องมากขึ้น
1: แล้ว
2: ก็ภูมิใจไงคะ
1: ไม่ใช่กลัวผิดใช่ไหมตั้งใจร้อง
2: ไม่ เขาตั้งใจร้องเพราะว่าอันนี้มันทำให้เขาเนี่ยภูมิใจในจังหวัดน
1: ี้
2: แล้วก็เป็นคำฝันของเราแล้วเราได้มาลงตรงที่จะแสดงความมีเอกลักษณ์ของจังหวัดของเราน
1: ึกภาพออกอะไรแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกถึงว่าจังหวัดเรามีอะไรบ้างก็นึกออกว่าเป็นงี
2: ้
1: ความที่เหมือนกับ
2: จะภาคภูมิใจมาก
1: ภาคภูมิใจแล้วก็ลึกเข้าไปในความหมายอะไรเงี้ยชัด
2: แล้วเข้าไปถึงว่ามีอะไรบ้างในจังหวัดเราก็จะรักท้องถิ่นของเรา
1: ครับอันนี้เห็นได้ชัดไหมฮะความรักท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นนะคะคือเขาเนี่ยได้นำเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้ไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้ร่วมบรรเลงได้ร่วมแสดงกับชุมชนนะคะแล้วก็ในชุมชนเขาก็ตื่นเต้นชอบนะคะแล้วก็จะเชิญให้พวกเรานักเรียนเนี่ยค่ะไปแสดงในงานบวชงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรม
1: ค่
2: ะเขาก็จะภูมิใจแล้วก็ได้เผยแพร่เพลงนี้ไปถึงชุมชนเขาก็ตื่นเต้นก
1: ัน ในชุมชน
2: เยอะเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเลยฮะออกงานเยอะในชุมชนแล้วถ้าระดับอาจจะระดับใหญ่ขึ้นระดับภูมิภาคระดับประเทศอะไรนี้เขามีโอกาสไหม
0: ก็มีโอกาสค่ะเพราะเนื่องจากว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะพอเราฝึกไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมของทางกระทรวงศึกษาเป็นผู้จัดนะคะเด็กของเราปีนี้ก็ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองค่ะ
1: ในประเภทอะไรฮะ
0: ในประเภทการรำอนุรักษ์ไทยเนี่ยแหละค่ะ
1: การรำอนุรักษ์ไทยด้วย
0: นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์เนี่ยแหละค่ะ
1: ถ้าเทียบกันระหว่างเขาต้องรำเพลงที่อาจจะเป็นเพลงแบบกลางๆก็คือรำได้ทั่วประเทศเป็นหลักสูตรกลางๆเนี่ยกับรำที่เป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นเนื้อหาของชุมชนของจังหวัดโดยตรง
0: โอ้ตรงนี้ตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการเรียนการสอนโดยการที่จัดลำดับขั้นให้เขาคิดคือจากการที่ว่าคุณครูให้โจทย์ไปว่าหากนักเรียนเนี่ยทำโครงงานสักเรื่องนึงในจังหวัดสมุทรสาครนักเรียนจะสนใจอะไรเมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเด็กเขาก็จะแบบไปค้นคว้าค่ะศึกษานะคะว่าเขาเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรมีตั้งเยอะแยะหลายอย
1: ่
0: างเรามีประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเด็กก็อยากรู้
1: อาจารย์ลองอธิบายผมเห็นภาพชัดว่าจากเนื้อหาจากสังคมเนี่ยนะฮะวิชาสังคมศึกษาเนี่ยแล้วเขาไปค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องที่เขาชอบซึ่งอาจจะเป็นค่อนข้างเป็นเนื้อหาเป็นนามธรรมแต่เอามาทำเป็นท่วงท่าการรำหรือการเรียนศิลปะจะแปลจากตรงนี้มาเป็นท่าหรือว่าการเรียนศิลปะได้ยังไงคร
0: ับอ๋อได้ค่ะก็คือว่าพอเด็กเข้าไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องแต่งเป็นบทเพลงซึ่งเขาจะใช้ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอยู่แล้วก็มาเกี่ยวเนื่องกับ
1: มหาจารย์ประเทืองเลย
0: ใช่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีอีก
1: เอาทำนองเพลงคุ้นหูมาใส่เนื้อ
0: เขา
1: ใส่ด้วยตัวเองไหม
0: อ๋อเด็กใส่ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาจะรู้แล้วนี่คะว่าเพลงนี
2: ้
0: ทำนองอะไรทางดนตรีสอนแล้ว
2: เราจะสอนไว้แล้ว
0: เขาก็เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อ
2: ใส่
0: เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูคือคุณครูแต่งนั่นแหละค่ะ
1: งั้นเปิดโอกาสให้เขาใส่ความคิดสร้างสรรค์
0: โอ้โหอิสระเลยตรงนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครูเชื่อได้ว่าโรงเรียนวัดป้อมเด็กที่จบออกไปทุกคนนะคะเขาจะได้ตรงนี้ความคิดสร้างสรรค์แน่นอน
1: ที่นี่สอนชั้นอะไรบ้างนะครับ
0: อน
1: ุ
0: บาล
1: หนึ่งถึง
0: ป
1: .6 เท่านั้นเองโอ้โหนี่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเด็กๆเลยครับแล้วภาพที่ครูประเทืองบอกว่าเขาจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาได้
0: เขาได้คิดเอง
1: สร้างงานของเขาเอง
0: ได้คิดเองแต่การคิดเองของเขาเนี่ยก็คือเราได้ใส่ความรู้แล้ว
1: ค
0: ่ะทางด้าน
1: พื้นฐานต้องแน
0: ่นใช่ค่ะก็ใส่ภาษาท่านาฏยศัพท์กระบวนการแปรแถวแม้กระทั่งการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงเด็กเขาจะอยู่ในโครงงานเขาหมดพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้มีโอกาสนำเสนอในงานกิจกรรมของโรงเรียน
1: โอ้ดีมากเลยนะฮะนี่คือดนตรีแล้วก็นาฏยศิลป์การรำนี่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นวาดรูปนะฮะศิลปะนะฮะ
0: วาดรูปก็มันเป็นบูรณาการอีกนะคะพอสมมติว่าเราเรียนในเรื่องของเบญจรงค์ใช่ไหมคะทางรู้สึกว่าเราเขียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5จะมีการวาดรูปเบญจรงค์และมีการเขียนลายเบญจรงค์และลายเบญจรงค์เนี้ยนักเรียนจะต้องเขียนเป็นเกือบเรียกว่าทุกคนเกือบ 100% แล้วเราก็ได้เอาไปจำหน่ายแล้วด้วยค่ะ
1: แต่บางคนอาจจะเขียนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าทุกชิ้นไหมฮะหรือว่าเราคัดเลือก
0: เราเอาให้เขาฝึกได้ทุกคนแต่ว่าเราจะคัดเลือกชิ้นที่สวยงามไปขายพอเกิดความภาคภูมิใจขายได้เขาภูมิใจค่ะแล้วไอ้การที่ไปเขียนเนี่ยเราจะนำไว้อยู่ใน To Be Number 1
1: อ๋อโครงการทุ
0: นกระหม่อมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
1: ทุนกระหม่อมนะฮะ
0: ค่ะของทุนกระหม่อมด้วยค่ะเพราะว่าเด็กตรงนี้จะเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษที่เราเอามานั่งเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วเราสอนอยู่แล้วในทัศนศิลป์ของเราก
1: ลุ่มพิเศษนี่หมายถึง
0: ถึงว่าที่มีใจรักทางนี
1: ้ที่มีฝีมือเป็นพิเศษแล้วก็ชอบจริงๆถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็ครูสองท่านเห็นด้วยไหมครับว่าการนำเอาเรื่องราวของชุมชนจริงๆสอนให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะเกิดผลที่ดีหลายอย่าง
0: ดีมาก
1: มากกว่าที่จะเอาเรื่องที่เป็นกลางๆมาสอน
0: ได้เลยค่ะจริงๆค่ะได้มากๆเลยเพราะว่าเรื่องกลางๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องใช้แล้วก็มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเป็นทักษะชีวิตที่ใช้ได้อย่างจริงจัง
1: ครับเรื่องที่เป็นกลางๆหรือเรื่องพื้นฐานก็ต้องเรียนรู
0: ้ก็ต้องเรียนรู้ค่ะทิ้งไม่ได้เช่นกัน
1: เหมือนกันครับผมให้อาจารย์ไปถึงแนะนำแล้วครับตอนนี้เพื่อนครูที่ดูอยู่คงมีหลายท่านที่อาจจะเริ่มนึกแล้วว่าเอ๊ะชุมชนเรามีอะไรมีเรื่องราวอะไรดีๆที่จะมาสอนเด็กได้บ้างการจะทำให้เอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กได้แล้วเด็กสนใจเนี่ยมันต้องมีหลักการมีวิธีเทคนิคอะไรยังไงบ้าง
2: อ๋อต้องตัวที่ตัวครูก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ต้องมีตัวเราเองต้องมีความสนใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักในสิ่งที่เราที่จะไปถ่ายทอดให้เด็ก
1: นะนั่นสำคัญเหมือนกันฮะสนใจภาคภูมิใจตระหนักใช่ไหมฮะตัวครูเอง
2: ในตัวเราเองว่าและเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับเขาเราก็ต้องเริ่มคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีหาวิธีการว่าทำยังไงเขาถึงจะรับเขาถึงจะไม่เบื่อในเมื่อปัจจุบันนี้นะคะเกมหรือว่าโลกออนไลน์อะไรมากมายนะคะ
1: นั่นสิครับ
2: สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยทางการสื่อสารต่างๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเราก็ต้องหน่วงทำยังไงถึงจะหน่วงเอาไว้ก็คือต้องใช้วิธีการเทคนิคก็มาที่ตัวเราก่อนแล้วเราก็มาที่โรงเรียนหน่วยงานนะคะที่ต้องช่วยกัน
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดเด็กเห็นครูจริงใจในการจะนำเรื่องนี้มาสอนแล้วครูกระตือรือร้นจริงๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอยากทำตามไปด้วยอ
2: ยากทำตามค่ะ
1: จะดึงเขาออกมาจากเกมหรือหน้าจอหรืออะไรที่เขาต้อง
2: มันลุ้นตลอดเวลาเนี่ยค่ะเวลาสอนดนตรีไทยมันเกิดอาการลุ้นค่ะ
1: ลุ้นยังไงครู
2: ลุ้นแบบว่าเราไม่ใช่ว่าสอนแบบโบราณนะคะต้องมีเทคนิคค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวสอนสมัยใหม่เป็นไงเทคนิคยังไงที่เด็กสนใจฮะ
2: ต้องสร้างเป็นทิศทางสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมา
1: แ
2: ล้วอยู่ๆก็เข้าวงนะคะแล้วเราจะสอนเนี่ยต้องสอนตั้งแต่ป.2ก่อนหรือว่าเล็กๆก่
1: อ
2: นชวนเล่นจังหวะเล่นอะไรไปก่
1: อ
2: นแล้วเราก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาก็เห็นเป็นวงใหญ่ๆคือมันจะมีแบบต่อเนื่องกันมาเยอะนะคะทีนี้ว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วก็เอาเรื่องที่เป็นรูปธรรมเป็นนิทานคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมาเล่นเนี่ยอะไรใครจะเล่นยังไงเล่นก่อนมันมีวงก็จะมีระนาดเอกระนาดทุ้มซอด้วง
1: ปู่เล่นก่อนหรือหลานเล่นก่อนดี
2: ใช่ค่ะจะเป็นปู่เราชอบเครื่องดนตรีชิ้นไหนให้เขาเลือกนะคะพอเขาเลือกแล้วเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานเขาก่
1: อ
2: นแต่เด็กเนี่ยก่อนที่จะมาเล่นถึงดนตรีไทยตรงนี้เขาจะมีพื้นฐานแล้วนะคะ
1: ดนตรี
2: คือเราได้วางพื้นฐานเรื่องจังหวะเรื่องอะไรนี
1: ้
2: และได้ฟังได้ฟังแล้วคือเราต้องจัดบรรยากาศหลายๆอย่างไม่ใช่อยู่ๆจับเขาอ้าวมาเล่นดนตรีมันเป็นไปไม่ได
1: ้โอ้โหถ้าเรียนก็อาจจะเบื่อก็เซ็งกันได้ง่ายๆ
2: ใช่ใช่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสอนแล้วก็เริ่มดูความแตกต่างระหว่างว่าเด็กคนไหนที่พร้อมที่จะเล่นตรงไหนแล้วก็พอเป็นที่เป็นทางแล้ววางปูพื้นฐานเป็นที่มีทีเทคนิคการสอนก็ต้องพูดเป็นเรื่องราวเน
1: า
2: ะตรงนี้ก็คงไม่ได้หรอกทีนี้ก็ต้องมา ประสานสัมพันธ์กับนาฏศิลป์นะคะอาจารย์เพ็ญศิรินี่ก็จะอาจารย์มีเพลงอะไรล่ะเพราะว่าเนี่ยทางนี้เราได้สอนเพลงพื้นฐานไปแล้วเพลงพื้นฐานของเด็กประถมนี่ก็จะมีเราเสียงเทียนเราจ้อยแขกเชิญเจ้าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเพลงที่พร้อมที่จะออกมาบรรเลงแล้วก็ร่วมในพิธีในโรงเรียนต่างๆในวันสำคัญนะคะพิธีสงฆ์พิธีอะไรอย่างนี้พอแล้วก็อาจารย์ก็จะใส่เนื้อมาแล้วก็เอาเด็กไปเล่นในห้องให้ร้องให้ร้อง

0: ในร้องในชั่วโมงที่สอนปกตินะคะ
1: คร
0: เราก็ต้องมีวิชาตัวนี้ลงไปด้วยนะคะวิชานี้ลงไปด้วยนะคะ
1: ค
0: เป็นเพลงจะเอาเพลงอะไรก็ต้องเอาลงไปด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เห็นลำดับแล้วฮะว่าจะต้องหลอกล่อยังไงเริ่มต้นจนสุดท้ายเด็กก็มีฝีมือแล้วจนเก่งได
0: ้ชมเชยต้องให้กำลังใจมากมายเลยค่ะ
1: ครับลูกล่อลูกชนเยอะ
0: น
1: ะโอ้เป็นครูนี่ยุคนี้ทั้งอดทนทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์โอ้โหหลายอย่าง

0: ถึง 8:30 ก่อนเข้าเรียนนะคะ
1: ครับ
0: ก่อนเข้าเรียนนี้แล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะมาคนไหนไม่พลาดอะไรไม่ดีไม่ทันเพื่อนวักไหนเขาก็จะมาซ้อมส่วนตัวของเขาตอนเย็นนี่คือรวมวงแล้วค่ะรวมวงกันรวมวงระหว่างทั้งวงเลยมาเล่นพร้อมกัน15:00 น.โรงเรียนเลิกแล้วนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เล่นไปถึง 16:30 น.ก็กลับบ้านทุกวันทุกเย็นยังเป็นอย่างนี้ทุกตลอดเวลาเลย
1: นี่สำคัญตรงนี้ฮะที่ทำให้เด็กนั้นมีใจที่จะมาซ้อมเพื่อจะรวมวงได้ครูเป็นสิริครับที่ครูประเทืองเล่ามาเนี่ยผมเห็นเด็กสร้างบรรยากาศให้เด็กกระตือร้นสร้างบรรยากาศให้เด็กนั้นอยากจะเข้ามาเล่นจริงๆแต่ทำไงให้เด็กสนใจได้ต่อเนื่องมีอะไรแนะนำเพื่อนครูบ้างครับที่จะนำเอาเรื่องราวชุมชนไปบวกกับความสนใจเด็กแล้วทำให้มันได้เรียนอย่างต่อเนื่องสนใจอย่างต่อเนื่อง
2: ความสนใจต่อเนื่องนี่นะคะก็เราก็เริ่มจากที่ว่าให้เด็กเนี่ยนะคะเขาได้เรียนรู้จากสภาพจริงก็มีค่ะ
1: คร
2: เราเคยพาเด็กไปชมเขาเขียนเบญจรงค์จริงๆหรือว่าไปที่ป้อมวิเชียรจริงๆนะคะไปสถานที่จริงค่ะจะทำให้เขาตื่นเต้นมากแล้วก็แต่เราสลับกับการเรียนในชั้นเรียนนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้เสริมกิจกรรมอะค่ะที่เป็นตัวรอดที่ทำให้เขาเนี่ยอยากฝึกซ้
1: อม
2: เพราะเรามีโครงการนาฏศิลป์ที่เรียกว่าวันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเราจะรวมทั้งนาฏศิลป์ดนตรีแล้วก็ทัศนศิลป์เนี่ยมาในงานเดียวกันรวมทั้งนำเครือข่ายของเรานะคะที่เป็นโรงเรียนอื่นๆเนี่ยมาร่วมแสดงตรงนี้
1: อ
2: ันนี้สำคัญมากเลย
1: ห
2: ล
1: อก
2: ล
1: ่
2: อให
1: ้
2: เด
1: ็
2: กเนี่ยค่ะ
1: ประชันกันเล็กน้อย
2: ใช่ค่ะเขาก็จะต้องแข่งกับตัวเองแล้วยังต้องแข่งกับคนอื่นว่าถ้าเขามาแล้วมาดูเราอย่าให้เสียหน้า
1: เหมือนเป็นนักกีฬาใช่ไหมถ้าซ้อมเล่นกีฬาแล้วมันต้องลงแข่งเพื่อประชันแข่งกันนิดนึง
2: แล้วเราจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นระยะดังนั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะตื่นตัวตลอดเวลาค่ะ
1: ครับก็เชื่อว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูได้ชมแล้วก็นำเอาเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นครับมาบวกในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนั้นสนใจมากขึ้นเพื่อให้เด็กนั้นรักและหวงแหนความดีเรื่องดีในชุมชนของท่านเองนะครับอย่าลืมครับครูยุคนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ทั้งความอดทนในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กขอบคุณครูเพ็ญศิริครูประเทืองมากนะครับขอบคุณครับและเพื่อนครูสามารถติดตามชมรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสัปดาห์หน้าได้ใหม่นะครับถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือตอนอื่นๆก็ตามนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5 KU Band ช่อง36ครับวันนี้ขอปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ในเพลงเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆรู้สึกยังไงคะแบงค์ครับรู้สึกยังไงต่อเพลงนี้ครับ
1: ร
0: ัก
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม่
0: รักคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วนะคะเด็กๆบางคนอาจจะฟังเพลงนี้แล้วยังไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญต่อเราขนาดไหนมีคนสงสัยเยอะเลยโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระพุทธเจ้าพระสาวกก็ถามพระพุทธเจ้าถามปุ๊บพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนครูท่านหนึ่งท่านเล่าเป็นเรื่องราวนะคะชาดกคืออะไรคะขออีกหนึ่งครั้งคือที่เยี่ยม

บางครั้งก็มีสาวกมาถามท่านเรื่องแบบนี้ท่านก็เลยเล่าเป็นนิทานเรื่องนึงนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเรื่องที่จะได้จับกลุ่มคนนั้นจะต้องบอกกติกาคุณลินได้ว่าคุณต้องการให้ครูเป็นคนจัดกลุ่มให้ข้อ1ข้อ2จับฉลากข้อ3เด็กๆจับกันเองถ้าจะจัดกลุ่มเองข้อตกลงครูมีอยู่ว่าไม่เสียงดังข้อที่3ดอกจันอีก2ดอกไม่ว่าเพื่อนจะบอกว่าครบแล้วหนูต้องไปอยู่กลุ่มอื่นก็ต้องยอมรับถ้าเพื่อนบอกว่าเสนอความคิดเห็นเขาตกลงกันจะเอาแบบนี้คุณก็ต้องทำไมคะคุณคิดอย่างนั้นอยู่คนเดียวแต่คุณจะเอาชนะเพื่อนอย่างนั้นถูกไหมไม่ได้ข้อ3ดอกจัน2ดอกเลยนะคะแล้วก็เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยถือหนังสือไปด้วยให้เวลา1 นาทีเริ่ม

ครูอยากรู้ว่าตัวละครที่ดีของเรื่องสุวรรณสะคือใครดีเพราะอะไรเขียนมาด้วยเอาความรู้สึกของตัวเราเองหลังจากที่อ่านต่อไปช่องที่2ตัวละครที่ไม่ดีคุณก็ยกมา1ตัวที่ไม่ดีเขียนลงไปแล้วบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะสุดท้ายตัวละครที่นักเรียนชอบเราชอบตัวละครตัวใดให้เขียนแล้วก็บอกมาด้วยว่าเพราะอะไร

0: ให้เพื่อนฟังปรบมือให้กับชวัญญาหน่อยค่ะโอ้ดีมากวิชาที่สอนวันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาเรื่องก็คือชาดกเรื่องสุวรรณสามปัญหาคือธรรมชาติของนักเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะช่างพูดช่างคุยกล้าแสดงออกแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักเรียนที่กระตือรือร้นในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการคุมชั้นเรียนเวลาที่มีกิจกรรมที่หลายกิจกรรมอย่างวันนี้ค่ะก็เลยค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องเสียงดังหรือว่าการมีปัญหาเวลาเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยค่ะ
1: การนิเทศเนี่ยเป็นการให้คำปรึกษานะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นเป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำไม่ใช่ไปตรวจสอบซึ่งการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น อาจารย์ผู้ใหญ่เข้าไปนิเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยคุณครูใช้รายการที่เชื่อทีวีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศตามสาระที่เขาสอนนะคะแล้วเขาก็ไปปรับใช้คือไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะไปปรับใช้ให้เหมาะกับเด็กแล้วก็บทเรียนของเขา
2: ที่ดูกิจกรรมมานี่ก็สนุกสนานแต่กับเด็กๆด้วยนะคะก็ขอชื่นชมนะคะว่าวันนี้เนี่ยหนูเตรียมกิจกรรมที่ดีมากๆมาให้เด็กพัฒนาทั้งด้านการฟังการอ่านการแสดงความคิดเห็นการตีความนะคะการนำผู้สู่บทเรียนจากเพลงเนี่ยนะคะเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดีนะมีการเชื่อมโยงแล้วก็นำไปสู่ความรู้เรื่องความหมายของชาดกโดยที่ครูไม่ต้องอธิบายเด็กก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าชาดกนี่คืออะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีด้านความรู้เนี่ยคุณครูต้องการให้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรคะ
0: อย่างแรกก็คือเรื่องความหมายของชาดกอยากให้เขารู้ว่า

0: ชาดกคืออะไรก่อนประเด็นที่สองก็คือคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู
1: ทีนี้ทางด้านทักษะกระบวนการนะคะต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาด้านใดบ้าง
0: อย่างแรกก็คือการฝึกการคิดวิเคราะห์หาคุณค่าเป็นเรื่องของการตอบกลับคำถามแสดงความคิดเห็นแล้วก็เรื่องของกระบวนการกลุ่มที่อยากให้เขาได้ฝึกการทำงานร่วมกับเพื่อนทั้งในส่วนของการจัดกลุ่มการตัดสินใจการแก้ปัญหา
1: จุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้านความรู้ต้องการให้นักเรียนมีความรู้เรื่องชาดกกับคุณธรรมเรื่องความกตัญญูชาดกเนี่ยเห็นชัดแล้วว่านักเรียนเข้าใจแต่เรื่องความกตัญญูเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรฉะนั้นถ้าสมมติเราต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาได้นำไปใช้ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยคุณครูก็ต้องจัดกิจกรรมนักเรียนจะได้มีโอกาสแสดงคุณธรรมนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ขอให้ออกมาในแง่ที่ปฏิบัติจริงแล้วลูกติดตามผลด้วยว่าเขาปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติจริงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนขอให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงอีกสักนิดหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูไพรินเตรียมมาดีมากเลยมีหลากหลายมากเลยแต่ไม่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นเท่าที่ควรมีอุปสรรคตรงที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคือเสียงดังลูกจะแก้ไขยังไง
0: ก็คงต้องจุดแล้วก็ย้ำในเรื่องข้อตกลงโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนทบทวนด้วยตัวเอง
1: ให้เขาแสดงความคิดเห็นกันก็ได้ว่าถ้าการที่เขาเสียงดังหรือไม่ฟังใครเลยเดี๋ยวมันจะเกิดผลเสียยังไงนะคะก็อาจจะต้องทำซ้ำๆเพราะก็ยังเล็กอยู่นั้นถ้าลูกมีข้อตกลงพร้อมแล้วลูกก็ต้องติดตามให้เขาปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นจนเขามีความรู้สึกว่านี่คือระบบหรือระเบียบที่เขาจะต้องปฏิบัติร่วมกันทั้งห้องเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งห้อง
0: เดี๋ยวขอจัดโต๊ะกลุ่มก่อนต้องไม่เสียงดังแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นกลุ่ม1ลุกขึ้นก่อนกลุ่ม3อยู่กับที่กลุ่ม2กลุ่มนี้หันหน้าเข้าหากันสอนคุณธรรมคนอื่นแล้วให้วาดฉากประกอบให้วาดออกมาแล้วก็ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังพร้อมกับโชว์ผลงานด้วยอ้าวเริ่ม

0: นจะเอากลุ่มไหนออกมาเนี่ยให้คะแนนผู้ฟังก่อนนะคะตอนนี้กลุ่ม1เอาไปเลย10ค่ะตอนนี้กลุ่ม1น่ารักมากเลยขอเชิญกลุ่ม4ออกมาค่ะเริ่มค่ะ
1: นี่หนูตัว1มันไปหาอาหารปรากฏว่าสิงโตติดกับของนายพรานคู่ที่วิ่งไปช่วยสิงโตบอกว่าขอบใจขอบคุณครับ
0: มีหลายส่วนที่อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะมานะคะอย่างเช่นในคาบที่อาจารย์มานิเทศนี้เนี่ยคือมีปัญหาเรื่องของการสร้างในชั้นเรียนเวลาที่ห้องนี้เขาทำกิจกรรมกันเนี่ยการใช้เสียงหรือว่าการเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมอะไรที่ยังต้องปรับต้องแก้ครูจะต้องแบบชัดเจนในเรื่องการควบคุมชั้นเรียนแล้วก็ย้ำกติกาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ว่าอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็จะได้เอามาใช้ในคาบต่อๆไปเพราะว่าระเบียบวินัยก็คือจำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อให้เขาได้เข้าใจในเรื่องในแต่ละชั่วโมงนั้นให้ได้มากที่สุด
2: จัดการเรียนการสอนไม่ใช่เฉพาะเน้นเนื้อหาอย่างเดียวคุณครูจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัยเด็กเขาจะได้เรียนรู้ไม่สับสนไงคะว่าเขาทำสิ่งนี้ได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้ความพร้อมของเด็กแต่ละคนแต่ละวันแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยจะต้องรู้จักเด็กดีจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเลยว่าถ้าเขาเตรียมกิจกรรมอย่างนี้ไปเนี่ยเด็กบางคนรับได้แค่ไหนเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรคุณครูก็ต้องเตรียมพร้อมถ้าเผื่อเขาจัดกิจกรรมอะไรก็ตามที่ยาวเกินไปสมาธิเด็กป .1 เนี่ยจะสั้นโดยเฉพาะถ้าเปิดจัดการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรมเกินไปเด็กเขาจะรับรู้ได้ยากนิดนึงครูต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เขาได้เรียนรู้เป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติให้เขามามีส่วนร่วมงั้นกิจกรรมอะไรก็ตามที่เขามามีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ได้เร็วเด็กเขาจะชอบแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะเรื่องการจัดที่นั่งนักเรียนเนี่ยนะคะการจัดรูปแบบโต๊ะเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายครูสามารถปรับเปลี่ยนโต๊ะเรียนหรือแม้กระทั่งนั่งกับพื้นเพื่อทำกิจกรรมก็ได้แต่ว่าขอให้นักเรียนเนี่ยทำงานได้สะดวกครูสามารถเดินดูได้ทั่วถึงและการจัดที่นั่งอย่างไรที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดีได้สะดวกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเผื่อเด็กเขาจะต้องระดมความคิดทำงานร่วมกัน1ชิ้นต่อ1กลุ่มเนี่ยนะคะสามารถนั่งเป็นวงกลมก็ได้หรือนั่งเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพราะเขาไม่ต้องมองกระดานทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดีได้สะดวกขึ้นเพราะใน1ชั่วโมงหรือใน1เรื่องเนี่ยครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโต๊ะได้ถ้าเผื่อใน50นาทีเนี่ยกิจกรรมถ้ามากเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะคือมีกิจกรรมหลากหลายแต่ไม่ใช่มากเกินไปทำให้แต่ละช่วงกิจกรรมเด็กเขายังทำงานไม่เสร็จหรือเขายังไม่เรียนรู้เท่าที่ควรก็ต้องเปลี่ยนกิจกรรมละอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เหมาะนักครูก็ต้องประเมินดูค่ะว่าถ้าเขาจัดอย่างนี้50นาทีเรื่องนี้เรามีกิจกรรมใส่เข้าไปสัก4อย่างแล้วเขาลองประเมินดูหลังสอนว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนสามารถปรับเปลี่ยนในครั้งต่อไปได้กิจกรรมบางกิจกรรมยืดได้บางกิจกรรมต้องตัดสั้นแต่เด็กจะต้องเรียนรู้ต้องได้องค์ความรู้จากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้พัฒนาความรู้ความคิดหรือคุณธรรมหรือทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งต้องได้จากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมถ้าคิดว่า4กิจกรรมนี่เด็กสามารถรับได้ทำได้ได้เรียนรู้ครบทุกกิจกรรมก็ประสบความสำเร็จค่ะ

0: การเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ย

0: เอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: านเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
3: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
5: ประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
3: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉัน

0: ธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
0: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
0: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
3: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถขับและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ

0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาใครที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและ

0: สามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะ

การนะคะที่นิวเคลียร์ไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟต

นะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะComplementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง Complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกลียวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair

ั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัตสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์ม N แล้วก็ T พาร์ม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะ

เอนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนว

จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับ

เป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ห้องเปลี่ยนไปครับแต่ว่าห้องพักครูนะครับอยู่ที่เดิมตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไฮโซติดแอร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์วรรณาครับสวัสดีอาจารย์วรรณา นี่ครับเป็นอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งคนครับที่ประจำชั้นก็ไม่ได้ประจำครับสอนก็ไม่ได้สอนครับแต่ก็ผูกพันครับ
1: ตอนเด็กๆก็เป็นยังไง ก็เป็นคนน่ารักความประพฤติดีเนื้อเรียบร้อย
0: ครับ
1: เขาก็มีน้ำใจเพื่อนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้องประจำชั้นครูเพราะฉะนั้นก็เลยแบบก็จะสนิทกันไปด้วย
0: แต่ก็แปลกนะไม่ได้สอนด้วยไม่ได้ประจำชั้นด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกผูกพัน
2: เห็นเอิร์ธบอกว่าอาจารย์เนี่ยดูเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
0: ดูดุนะครับจริงๆดูดุ
1: ดู
0: ดูเหมือนดุดูเหมือนดุแต่จริงๆใจดี
1: ถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสด้วยก็จะรู้สึกว่าดุเพราะอาจจะเป็นคนหน้าดุแต่ว่าพอสัมผัสแล้วก็จะเป็นอีกแบบ
2: เห็นอย่างนี้แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยรัก
1: ก็ไม่รู้รักจริง
0: ครับรักไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์วรรณาถ้าเป็นเด็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนก็ตามก็ดูดิครับเป็นอาจารย์ที่เปิดบ้านให้เด็กเข้าไปถล่มได้ถึงบ้านเนี่ยครับไปทำกับข้าวกินกันที่บ้านอาจารย์ไปครับอาจารย์ก็จะทำไว้บางส่วนทำเลี้ยงด้วยมาเดี๋ยวฉันให้นั้นอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวฉันจัดการนี้ให้แล้วแต่ทุกคนก็จะเกรงใจก็จะหิ้วกันไปแล้วก็วิ่งเล่นกันในบ้านได้แบบอาจารย์ก็เต็มที่อ่ะใจดีครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเยอะหลายเรื่องครับเพราะว่าอาจารย์ตอนอยู่ม.6 นี่คือนอกจากเรื่องเรียนกำลังจะ entrance แล้วเนี่ยครับก็มีเรื่องของกิจกรรมทำหนังสืออนุสรณ์กิจกรรมที่ต้องช่วยโรงเรียนช่วยอาจารย์ขายหนังสือ
1: เพราะพอดีตอนนั้นรับหน้าที่ขายหนังสือของเรียน
0: คืออาจารย์นอกจากอาจารย์วรรณาเนี่ยครับนอกจากรับผิดชอบเรื่องของการสอนตัวเองแล้วอาจารย์จะเหมือนดูแลในเรื่องของงานบริหารด้วยครับมีภาระรับผิดชอบเรื่องอื่นด้วยครับ
1: คือ
0: ถ้าเป
1: ็
0: นไปได้ก็จะช่วยอาจารย์
1: สาระ
0: อะไรเงี้ยครับนอกจากงานสอนก็จะต้องดูแลงานอื่นๆของโรงเรียนเวลาเขามีกิจกรรมเวลาเขาจะต้องเปิดเทอมจะต้องมาลงทะเบียนจะต้องผู้ปกครองต้องพาเด็กมาซื้อหนังสือพวกน้องใหม่ๆม.1เขาก็จะเอารุ่นพี่ๆเดี๋ยวไปช่วย
2: ก็เลยแบบว่ายิ่งสนิทกันมาก
1: ก็จะสนิทค่ะเพราะเวลาเขาพวกนี้เขาก็จะแบบมีอะไรเขาก็มาคุยอะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็จะมาคุยจุกจิกจุกจิกไอเดี๋ยวฟ้องคนนั้นทีฟ้องคนนี้ทีนึงก็เหมือนจะเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาอยู่เรื่อยๆอ
2: ่
1: ะ
2: ปรึกษาได้ทุกเรื่องป่ะครับ
1: ได้ทุกเรื่องไหมก็ค่อนข้างเนาะ
0: ทุกเรื่องครับทุกเรื่องจริง
2: ๆให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจกับครูนิดนึงครับ
0: คือจริงๆเหมือนเป็นแม่หนึ่งคนนะครับด้วยความที่อาจารย์ให้ก่อนให้ตั้งแต่เรื่องของการเรียนการสอนให้เนี่ยตอนสมัยเรียนตอนสมัยเรียนจริงๆเนี่ยคนอาจจะแบบดูว่าแบบดุอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกแต่พอจบไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคิดถึงอาจารย์ตลอดเวลาว่า
1: ส่วนมากคนที่ถ้าเรียนด้วยจะรู้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนด้วยก็จะว่าดุแต่ถ้าที่เรียนด้วยก็จะไม่กลัวนะไม่เคยกลัว
2: ประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้าง
1: ก็ประทับใจก็คืออย่างน้อยเวลาเขาเป็นดาราดังแล้วเขาก็ยังไม่ลืมครูคือแบบถึงแม้จะไม่ได้สอนน่ะแต่ก็เขาก็ให้ความเคารพเรา
0: วันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ทั้งทีครับนอกจากมีความคิดถึงมาฝากแล้วนะครับก็เลยมีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: พร้อมกับการ์ดด้วยครับอาจารย์
1: การ์ดใช่ไหม
0: การ์ดมาก็ต้องมากราบขอบพระคุณครับอาจารย์จะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ก็ขอให้หน้าที่การงานแล้วก็ร้านเจริญรุ่งเรือง
0: ขอบคุณครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้ผมว่าผมจำไม่ผิดแน่นอน
1: ว่า
0: ตอนที่ผมเดินเข้ามาทั้งตึกประจำเนี่ยอาจารย์จะต้องอยู่กับอาจารย์ประพันธ์ห้องมุมขวามือก่อนขึ้นบันได
1: นั่งกินกาแฟ
0: นั่งกินกาแฟแต่ที่สำคัญคือกินกาแฟพร้อมกับมะเขือเทศถูกป่ะครับ
1: ใช่
0: วันนี้ก็เลยนึกถึงใจครับเลยมาเยี่ยมก็เลยมีกระเช้ามะเขือเทศมาฝากอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เรียนอาจารย์มนาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับ
0: ขอบคุณสำหรับคำสั่งสอน
1: ทุกคำครับเอิร์ธ

0: ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษมากอะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจะเป็นจะต้องเป็นวิชาที่จะต้องขวนขวายเยอะมันต้องมานั่งท่องตลอดเวลาแต่ว่าอาจารย์สุชนีทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันสนุกแล้วมันก็คือมุมมองกับภาษาอังกฤษของเราเปลี่ยนแปลงไปนี่มาอยู่ฝั่งตึกยาวครับเพราะว่าอาจารย์สุชนีอยู่ฝั่งนี้อาจารย์อยู่ชั้น5เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาด้านบนกันครับซึ่งเจ๋อจะสารภาพว่าไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนดิเขาบอกห้องทางนู้นน่าจะอยู่ในห้องพักครูอยู่แล้วน่าจะอยู่ในห้องพักครูมากกว่าครับถูกต้องครับเจอแล้วครับแต่ว่าอาจารย์สอนอยู่ครับขัดจังหวะนี่ชอบคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูก
1: ขออนุญาตน้องๆนักเรียนครับไม่หวังตอนนี้มาฝากอาจารย์ก่อนครับหนึ่งรอบ
2: อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ที่มีกับข้าวมา
2: ใช่ทุกทีต้องมีผัดพริกขิง
1: นี่ครับ
2: อ๋อเหรอลูกยังจำได้สันเป็นนักเรียนชอบเอาผัดพริกขิงมาขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
2: น้องๆลูกน้องๆเขาก็อยากเจอพี่สันอยากเจอพี่เอิร์ธ
1: รู้สึกเป็นครับคนไหนเป็นหัวหน้าห้องครับ
2: ก็เป็นนักเรียนโครงการ IEP
1: พี่เคยเป็นมาก่อน
2: พี่เคยพี่สันเป็นค่ะเขาเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนค่ะ
1: IEP คืออะไรครับงั้นแสดงว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษมากเลยใช่ไหมครับ
3: ทำไมต้องเอาข้าวผัดพริกขิงฝากครู
1: สมัยเด็กๆอู๋แต่ถ้าถามจริงๆเลยคือไม่แน่ใจนะครับอาจจะลืมไปแล้วบ้างครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านทำหรือคุณแม่ชอบทานก็เลยเอามาฝากประมาณนี้ครับแล้วคือที่เท่าที่จำได้อาจารย์สุชนีจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปทานตามโรงอาหารจะทานข้าวที่ห้องพักครูตัวเอง
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็เลยเอามาฝาก
3: ทีนี้ให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจที่มีต่ออาจารย์สุชนีนิดนึงครับ
1: อาจารย์เป็นคุณครูประจำชั้นตอนม.5ครับแล้วก็สอนด้วยสอนวิชาภาษาอังกฤษครับเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับแล้วก็น่ารักอะครับก็คือเราจะใกล้ชิดกับอาจารย์ด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงเลยที่ประทับใจเลยคืออาจารย์เป็นคนทำให้มุมมองของภาษาอังกฤษสำหรับผมมาเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเราจะไม่ชอบเพราะผมเกลียดวิชาท่องมากแกรมมาต้องมานั่งท่องแบบต้องเรียนเทนส์ทั้ง12เทนส์ต้องท่องต้องโอ้มันรู้สึกว่ามันเป็นวิชาแบบไม่เห็นจะสนุกเลยนะครับแต่พอมาเจออาจารย์ตอนม.5เนี่ยครับหลายๆอย่างอย่างที่เวลาอาจารย์เขาได้มีโอกาสไปต่างประเทศอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยครับเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันก็จะมีหลายๆคำคืออาจารย์เขาจะมีการพูดคำสอนอะไรเงี้ยครับเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้อาจารย์เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่สอนกับผมว่าแบบภาษาที่2มันเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตในการโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายๆคำที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าไปร้านอาหารอาจารย์จำได้บอกไม่รู้
2: จำได้
1: เราก็บอกว่าต้องขอเมนูหน่อยบ้านเรารู้จักแน่นอนแต่ถ้าไปเมืองนอกขอเมนูเป็นร้อยครั้งก็จะไม่รู้จักอาจารย์ต้องบอกว่าเมนูพูดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องเมนูนะอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะครูก็จะเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันเนี่ยมาแทรกเข้าไปในการสอนให้เรียนจำได้เช่นบางทีนักเรียนทำเวรเนี่ยนะคะอาจจะขอยืมไม้กวาดขอยืมอะไรจากเพื่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนยังไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม้กวาดนี่เรียกว่าบรูมนะอะไรเงี้ยก็สอนก็บอกนักเรียนส่วนใหญ่วิธีสอนก็เอาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสอนในห้องเรียนด้วย
1: มันไม่ท่องไงครับคือถ้าท่องแล้วมันจะนึกไม่ออกแต่ว่าพอใช้แล้วมันจะจำได้อะมันเหมือนกับแบบเราไม่ได้นั่งคือไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยแล้วต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่งบนแชร์ก็คือนั่งบนเก้าอี้อะไรเงี้ยครับเป็นประมาณนี้คืออันนี้คือแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะ
3: เห็นบอกว่าครูเนี่ยไม่ชอบเห็นอะไรที่ปิดระเบียบ
1: เออว่าจริงๆก็โดยส่วนมากก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูแต่ด้วยความเข้มงวดเนี่ยนะครับจริงๆก็คือทำทั้งหมดด้วยความหวังดีว่าอยากให้ลูกศิษย์แบบโตขึ้นไปเป็นคนดีไม่ใช่เฉพาะในแง่ของวิชาการนะครับ
2: ยังครูยังจำได้เรื่องนึงอะค่ะสันเนี่ยสมัยนั้นคงจะเริ่มเป็นวัยรุ่นรุ่นสันเนี่ยก็จะมีการใส่เจลที่ผมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะบางคนก็ทำแหลมๆอะไรออกมาเนี่ยรอบๆผมเนี่ยก็เยอะมากเลยยังจำได้แต่จำไม่ได้ว่ามีสันด้วยหรือเปล่าในกลุ่มนั้นแต่รุ่นสันจำได้5ทับ8เนี่ยก็มีหลายคนเลยอ่ะ
1: ผมก็เคยโดน1ครั้ง
2: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่ายังไม่ไปถึงอาจารย์ครับอาจารย์คนอื่นเห็นก่อนโดนล้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเข้าแถวแล้วหลังจากนั้นก็เข็ดเลย
3: ครั้งหนึ่งที่เคยมีหนูวิ่งเข้าในห้องอะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่รู
2: ้หนูใช่ไหมคะ ครูก็กำลังยืนสอนอยู่หน้าห้องค่ะครูก็สอนเนี่ยทุกคนก็กำลังมองครูมาแต่

0: สักพักเดียว2นาทีต่อมาตาทุกคนก็มองไปที่บนโต๊ะชั่วโมงต่อจากครูเนี่ยจะเป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ครูรู้สึกว่าเขาคงจะเอาหนูเนี่ยมาเตรียมทดลองหรืออะไรก็ไม่ทราบมันก็วิ่งขึ้นมาบนโต๊ะเอ๊ะเมื่อทุกคนหันไปมองบนโต๊ะครูก็เลยหันไปมองตามน่ะก็พอเห็นเป็นหนูครูก็ตกใจมากแล้วก็กลัวมากครูก็บอกสันเป็นหัวหน้าห้องครูสันเอาไปใกล้ๆเอาไปไกลสันก็ตอบครูว่าอย่ากลัวครับอาจารย์อย่ากลัวนี่มันหนูถีบจักรหนูถีบจักรถีบจักรอะไรครูก็ไม่เอาทั้งนั้นครูกลัวครูก็บอกอย่างเงี้ย
1: แต่เท่าที่จำได้คือมันเป็นภาพที่ฮามากนอกจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนผมด้วยหลายๆคนนะครับก็กลัวคือจำได้ว่าคือแบบถ้าอาจารย์ก็จะแบบอย่างนี้คือกลัวจะวิ่งมาเพื่อนก็กระโดดขึ้นเก้าอี้อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเราก็ต้องตั้งสติด้วยการขอหัวล้อก่อนแป๊บนึงแล้วก็ระดมกันมาจับใส่กล่องไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็สอนต่อได้แต่อาจารย์เขาก็หัวล้อต่อนะคือหลังจากนั้นนี่คือหัวล้อเหมือนอย่างเงี้ยครับว่าแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับ
2: สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ได้รับอะไรจากอาจารย์บ้างครับ
1: ก็ถ้าได้รับอะครับในแง่ของความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้แน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์สอนหลายเรื่องครับและทำให้ปัจจุบันคือมุมมองของภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปจริงๆครับกลายเป็นคนชอบแล้วก็ทุกครั้งที่แบบได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมันทำให้เราคุยกับคนอื่นรู้เรื่องและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบตอนที่รับปริญญาตอนจบปริญญาตรีไม่คิดว่าอาจารย์จะไปทั้งที่ความจริงคือแบบรับที่ธรรมศาสตร์นะครับที่จอดรถก็หายากคนก็เยอะพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้วในสนามฟุตบอลน่ะคนเยอะมากครับเกรงใจมากอ่ะก็ยังอุตส่าห์ไปนะครับร้อนก็ร้อน
0: ครูก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ลูกถือว่าประสบความสำเร็จมาตั้งครึ่งค้อนจะเต็มร้อยอยู่แล้วมั้งด้วยซ้ำเนี่ยนะคะแต่ก็ทำงานเยอะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยต่อไปเยอะๆเป็นที่รักของคนทั้งประเทศในฐานะเป็นพิธีกรเป็นดาราลูก
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ทำธุรกิจขนมด้วยครับก็เลยเอาขนมมาฝากอาจารย์ครับขนมของที่ร้าน
0: อ๋อขนมของที่ร้านชั้นขนมหวานใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ
0: นะครับก็ทราบอยู่ตลอดเวลาแหละติดตามอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วก็มีการ์ดครับอันนี้เป็นขนมพอคำมีของว่านแล้วก็มีขนมชั้น
0: อ๋อมีขนมชั้นขอบคุณมากเลยค่ะ
1: แล้วก็พวงอะไรมากราบอาจารย์ครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์จะได้สอนลูกศิษย์ให้แบบเติบโตเหมือนผมต่อไปอีกหลายรุ่น
0: ค่ะวันนี้ครูก็มีของเตรียมไว้ให้สันเหมือนกันค่ะเนี่ยนะลูกนี่ก็เป็นสันจะได้จําได้นะคะสันเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนะคะเป็นผ้าพันคอลูกผ้าพันคอเขียวเหลือง
1: ขอบคุณครับ
0: เผื่อสันจัดไลฟ์อากาศเย็นๆหรือไปต่างประเทศสันจะได้ใช้นะลูก
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ครูมาสอนให้โครงการ IEP เนี่ยก็มีสิ่งพิเศษที่น้องๆอยากจะมอบให้พี่เอิร์ธน้องบอกว่าวันนี้น้องเนี่ยจะบูมรับพี่เอิร์ธบูมเทพศิรินเนี่ยเขาทำให้สำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะลูก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาจะบูม
1: ก็วันนี้ประทับใจสุดๆนะครับได้แวะเวียนกลับมาโรงเรียนเทพศิรินทร์อีกหนึ่งครั้งครับบรรยากาศก็โดยรอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ว่าความผูกพันครับแล้วก็ความรักที่อาจารย์ยังมีต่อลูกศิษย์นี่ยังมีตลอดครับแล้วก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
3: บูมท่าผม

0: ิธีกรสาวมั่นมีความรู้และความสามารถคับแก้วนีน่ากุลนัดดาปัจฉิมสวัสดิ์หลายคนมักจะเรียกเธอว่าสาวไฮโซแต่เธอบอกว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นและพยายามทำในสิ่งที่ตนเองรักซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอทำได้จนประสบผลสำเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการและกิริยามารยาทที่ดีจากครูทุกท่านจากรั้วโรงเรียนมาแต่เดอีดังนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เธอจะได้กลับไปพบครูที่เธอคิดถึงและย้อนรำลึกวัยเรียนของเธอในช่วง14ปีในรั้วมาแต่เดอีซึ่งในวันนี้เราก็ได้นัดกับเธอไว้ที่สตูดิโอรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงที่เธอเป็นพิธีกรอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวนีน่าขอตัวไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนมาแต่การไปพบครูของนีน่าค่ะสักครู่นะคะนีน่าประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียนมาแต่เดอีใช่ไหมคะแทบจะทุกอย่างเลยน่าขอบอกเลยนะคะว่าโรงเรียนมาแต่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของนีน่าเนี่ยยาวนานถึง14ปีเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยม6เลยนีน่าเป็นเด็กเงียบๆเฉยๆตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้หน้าที่นะคะก็เลยเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะพยายามตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อที่เวลาสอบเราจะได้ไม่ต้องท่องหนังสือมากพูดถึงคุณครูของโรงเรียนมาแต่นะคะก็น่ารักแล้วก็มีเมตตากับนีน่าทุกท่านเลยแต่ว่าวันนี้นีน่าจะพาทุกท่านกลับไปพบคุณครูสี่ท่านที่โรงเรียนมาแต่ท่านแรกนะคะก็คือคุณครูเพ็ญงามคุณครูเพ็ญงามเนี่ยเป็นครูที่สอนนีน่าเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะตอนป.4 เป็นคุณครูประจำชั้นสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็พี่สาวคนที่2ด้วยแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่เป็นพิเศษด้วยสำหรับคุณครูเพ็ญงามที่นีน่าจำได้นะคะใจดีมากๆเลยยิ้มตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคุณครูที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ฟังเด็กคุณครูยุพดีเนี่ยค่ะสอนสังคมด้วยนะคะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูก็ยังมีชื่อเสียงในด้านของการเป็นคุณครูฝ่ายปกครองซึ่งมีชื่อว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่พอนีน่าเรียนจบแล้วเนี่ยพอกลับไปโรงเรียนมาแต่อีกทีเนี่ยนีน่าเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆเลยงั้นตอนนี้ตามนีน่าไปที่โรงเรียนมาแต่เดอีกันเลยค่ะไปเลยค่ะ
0: หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมล้อก็เริ่มหมุนและเมื่อเราได้ถามถึงความรู้สึกของเธอในวันนี้เธอก็บอกกับเราว่า
1: ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นความตื่นเต้นที่ปนดีใจด้วยทุกครั้งที่นีน่าจะได้กลับไปที่โรงเรียนก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เหมือนว่าอบอุ่นใจยังบอกไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเวลาโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษก็จะเรียกนีน่าให้ไปร่วมกิจกรรมอะค่ะอย่างเช่นบางทีก็มีประชุมศิษย์เก่าบ้างหรือว่าเรียกให้เราไปบรรยายให้น้องๆฟังบ้างเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงานของเราหรือว่าบางทีก็ต้องกลับไปซ้อมคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่จะเตรียมแสดงในคอนเสิร์ตของโรงเรียนหรือว่าบางทีก็กลับไปเป็นพิธีกรให้กับงานโรงเรียนอย่างนี้ค่ะ

0: ถึงโรงเรียนมาแต่แล้วนะคะมาถึงก็ฝนตกเลยตอนนี้ดีน่าก็มาอยู่ที่ลานเล่นของชั้นประถมอะค่ะพอกลับมาโรงเรียนมาแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านแรกที่ดีน่าจะมีโอกาสได้พบนะคะก็คืออาจารย์เพ็ญงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณครูที่ใต้ถุนวัดทีนี้ฝนตกดีน่าก็เลยต้องพามาทางลัดแบบที่เราจะไม่เปียกนะคะก็คือจะพาเดินข้ามสะพานแดงนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือสะพานแดงเป็นสะพานที่มีหลังคาแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสะพานสีเขียวไปแล้วแล้วทางซ้ายเนี้ยค่ะที่เรามีเราไม่เหมือนใครก็คือตึกนะคะจริงๆเป็นห้องน้ำนะคะของนักเรียนของเรามี2ชั้นนะคะพูดถึงเรื่องห้องน้ำนะคะนี่น่าก็เกิดจำขึ้นมาได้เรื่องนึงก็คือตอนที่นีน่าเป็นเด็กนักเรียนนะคะซึ่งธรรมเนียมนี้ตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะเวลาที่นีน่าหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะขออนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้ำนะคะเราก็ต้องบอกกับคุณครูว่าคุณครูคะหนูขอลาไปสำราญนั่นก็คือมีความหมายว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะก็เป็นภาษาของชาวมาแต่นะคะ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกนั่นก็คือครูเพ็ญงามเสนีวงศ์ณอยุธยาซึ่งจริงๆในปัจจุบันนี้ครูได้เกษียณไปแล้วแต่ครูก็ยังคงมาช่วยงานของโรงเรียนอยู่ตลอด
0: ครูขาสวัสดีค่ะเยี่ยมสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจจังเลยได้เจอคุณครูวันนี้คุณครูเลยต้องลำบากนะคะ
2: ฝนตก
3: ดีน่านี่ผูกพันกับอาจารย์เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เลยมีความประทับใจอะไรท่านบ้าง
0: สำหรับนีน่าเนี่ยคุณครูเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในครอบครัวเลยเพราะว่านอกจากตัวนีน่าแล้วเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็สอนพี่สาวคนรองค่ะแล้วตอนหลังก็ยังมาเป็นคุณครูประจำชั้นให้กับนีน่าตอนป.4ใช่ไหมคะครูขาแล้วก็สอนหลายๆวิชาด้วยค่ะสำหรับคุณครูเพ็ญงามเนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูที่ใจดีเสมอแล้วก็เข้าใจลูกศิษย์อะค่ะอย่างที่น้าบอกไปแล้วคือผู้ใหญ่ที่ยอมเปิดใจรับฟังเด็กๆว่าเด็กๆ เขามีความรู้สึกเขามีความคิดว่าอย่างไรบ้างแล้วคุณครูก็จะให้คำแนะนำเรา
4: ก็เหมือนกับเป็นแม่ เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งคือเราให้ความรักนะคะเวลาเราสอนเราให้ความรักกับเขามีอะไรก็สอนผิดถูกก็เตือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้สอนส่วนตัวด้วยนะกับครอบครัวนี้ค่ะ
0: ก็อย่างที่ดีน่าบอกค่ะเวลามีอะไรสงสัยน่าก็จะถามครูอย่างเช่นเรื่องของวิชาการก็ดีเรื่องของการบ้านถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องวิ่งเข้าหาครูเพ็ญงามก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะคุณครูเนี่ยสนิทสนมกับครอบครัวของเราเป็นพิเศษแล้วก็อย่างครั้งหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าหนูไม่แน่ใจว่าคุณครูจำได้หรือเปล่าหนูงอนกับคุณแม่มากเลยค่ะโอ้ยงอนจนนั่งทำการบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณครูก็บอกว่าแหมคุณแม่ก็ เป็นคุณแม่ของเรานะมีคนเดียวอย่าอารมณ์เสียใส่คุณแม่เลยเดี๋ยวพอรออารมณ์เย็นๆก็ให้ไปขอโทษคุณแม่ตอนนั้นสิ่งที่คุณครูพูดก็ทำให้เราแบบว่าใจเย็นลงก็นั่งทำการบ้านไปอย่างรู้อย่างนี้แล้วก็พอวันนั้นนะคะทำการบ้านเสร็จก็เข้าไปคุยกับคุณแม่ก็ไปขอโทษคุณแม
4: ่ก็คือสอนไว้ว่าถ้าโมโหให้นับ1ถึง10ไว้ค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆไปถ้า10ไม่หายก็ต่อไปเรื่อยๆถึง100
3: เห็นบอกว่าทุกครั้งที่เห็นครูเนี่ยจะวิ่งเข้ามากอดทุกครั้งเลยใช่มั้ย
4: ทุกครั้งแบบเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนี่หน้าก็จะวิ่งเข้ามากอดครูอย่างมีงานโรงเรียนเงี้ยครูยังไม่ทันเห็นเค้าวิ่งมาแต่ไกลเลยนะคะมาถึงก็มากอดเลยครูคะสวัสดีค่ะ
0: บางทีก็แบบว่าโพร่งตะโกนเสียงแบบดังมากก็ต้องแบบรีบปิดปากกลัวเสียมารยาท
3: แล้ววันนี้เนี่ยที่เราประสบความสำเร็จสิ่งที่นีน่าได้รับจากครูเนี่ยคำสอนคืออะไรบ้างครับ
0: ก็นอกจากวิชาการนะคะครูก็ปูให้หนูหลายวิชาทั้งมีเลขด้วยใช่ไหมคะ
4: เลขไทย
0: ภาษาไทยด้วย
4: ส
0: ังคมก็หลายวิชานะคะก็ได้รับวิทยายุทธจากคุณครูเพ็ญงามมานอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของมารยาทนะคะวิธีปฏิบัติตนเรื่องของคุณธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าได้รับมาจากโรงเรียนมาแต่พูดง่ายทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของคุณธรรมวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอดออมแบ่งปันทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าได้มาจากคุณครูทั้งสิ้นเลย
4: ก็ ให้ดีน่าทำงานก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ภูมิใจในไม่ว่าทุกด้านที่ดีน่าเป็นอยู่ก็เห็นความก้าวหน้าของหนูนะคะภูมิใจมาก
0: ก็วันนี้นะคะหนูก็ทราบว่าคุณภูมิไม่อยากได้อะไรจากหนูเลยไม่เคยอยากได้อะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีพวงมาลัยนะคะขออนุญาตมอบให้คุณครูนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็มีตะกร้าผลไม้ด้วยค่ะ
4: ไว้บำรุง
0: ฝากให้คุณครูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ

0: และสำหรับครูท่านต่อไปที่เธอกำลังจะไปพบนั่นก็คือครูยุพดีถังทองครูฝ่ายปกครองสมัยที่ชั้นประถมซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เกษียณแล้วเช่นกัน
1: ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุมโปรดของนีน่านะคะนั่นก็คือสะพานปูนหน้าวัดนั่นเองตอนเด็กๆนะคะนีน่าชอบถือถุงขนมมาเกาะเนี่ยค่ะขอบสะพานยืนดูปลายืนดูน้ำแต่ก็ไม่ได้รับประทานขนมนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยสอนอย่างจริงจังมากเลยว่าไม่ให้ยืนรับประทานก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนีน่าจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับคุณครูยุพดีถังทองก็นัดให้นีน่ามาเจอที่ตึกหน้านี่ละค่ะตามมาเลยค่ะตึกนี้ละค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่แม
1: ่หนูกำลังจะขึ้นไปพบคุณครูอยู่พอดีเลยค่ะ
2: ดีใจจังเลย
1: ดีใจที่ได้พบกัน
2: ดีใจดีใจ
3: สมัยก่อนเนี่ยครูยุพดีเป็นยังไงบ้างครับดุไหม
1: คุณครูยุพดีใช่ไหมคะสมัยที่หนูเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณครูเข้มงวดค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนสังคมที่เก่งรอบรู้ไปหมดนะคะแต่ว่าพอเรียนจบกลับมาแล้วนะคะถึงรู้เลยว่าคุณครูจริงๆเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆแล้วก็เมตตากับนักเรียนสุดๆเลยค่ะพอกลับมาโรงเรียนเนี่ยค่ะหน้าก็เห็นหน้าคุณครูยุพดีก็ดีใจมากก็วิ่งเข้าไปทักทายคุณครูบอกว่าวิคุณนดาเธอมาทำอะไรนะก็อธิบายว่ามาทำธุระอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จคุณครูบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหนูทำธุระเสร็จเมื่อไหร่นะหนูไปพบครูข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวคุณหนูครูเนี่ยจะพาหนูทัวร์รอบโรงเรียนเลยแล้วคุณครูก็ทำตามสัญญาจริงๆซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่หนูประทับใจมากนะคะแล้วก็คุณครูก็ยังพาไปเยี่ยมคุณครูท่านอื่นๆแล้วก็พาไปเยี่ยมรุ่นน้องด้วยก็เป็นวันที่กลับไปที่บ้านก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยความปลื้มใจอะค่ะ
3: แล้วคุณครูครับตอนเด็กๆนีน่าเป็นยังไงบ้างครับ
2: นีน่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมเก่งแล้วก็รู้จักแบ่งเวลารู้กาลเทศะเป็นมีวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะทำกิจกรรมนั้นดีได้ตรงไหนที่เขาสามารถจะทำได้ดีเนี่ยเขาเป็นประธานเชียร์โรงเรียนนะฮะเป็นประธานเชียร์โรงเรียนเขาสามารถจะทำได้ดีด้วยแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนดีด้วยนะคะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเขาตาเขาเนี่ยค่ะตาเขาจะจ้องดูเราสอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือสมาธิเขาดีแล้วก็ผลที่เขาได้ออกมาในการเรียนเขาก็ดีด้วยนะคะเขาไม่วอกแวกคือถึงเวลาเรียนเขาเรียนจริงๆถึงเวลาทำกิจกรรมเขาก็ทำดังนั้นหัวหน้าห้องก็มีภาระหน้าที่ที่แบ่งเบาภาระของครูประจำชั้นก็ช่วยดูแลห้องเรียนได้ดีด้วย
1: นีน่าก็ได้เรียนสิ่งดีๆได้รับจากคุณครูมาเยอะนะคะนอกจากความรู้วิชาสังคมนะคะเรื่องของความเป็นกุลสตรีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอะค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นีน่าบอกว่านีน่าชอบไปยืนอยู่ที่สะพานปูนหน้าวัดใช่ไหมคะบอกว่าบางทีจะถือถุงขนมมาด้วยแต่ไม่เคยยืนรับประทานเพราะว่าคุณครูสอนโดยเฉพาะคุณครูยุพดีเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเนี่ยก่อนจะรับประทานอะไรเนี่ยให้เรานั่งให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนที่สะอาดเรียบร้อยมารยาทดีๆการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยนีน่าได้เรียนจากคุณครูมาเยอะเลย

0: เห็นบอกว่านีน่าเนี่ยเรียบร้อยมากขนาดที่ว่าเวลาเข้ามาคุยกับครูเนี่ยจะต้องแบบว่าถอดรองเท้าแล้วก็คุกเข่า
1: คือนักเรียนมาแต่เนี่ยเวลาจะเข้าห้องพักครูก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าห้องแล้วก็ครูนั่งเก้าอี้เขาจะนั่งกับพื้นนีน่าก็ยังเป็นแบบนั้นอ่ะเข้าห้องพักครูก็ยังรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยตอนพักครูพักครูนั่งเก้าอี้เขาจะลงไปนั่งต้องบอกว่าไม่ต้องขึ้นมานั่งข้างบนรองเท้าไม่ต้องถอดเลยยังเหมือน

0: ูได้ยินนะว่าเธอเนี่ยผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษอยู่ที่ Nation TV ครูก็เลยอยากจะช่วยสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรื่องของการออกเสียงให้พี่หน้าหลายๆเทคนิคเลยครูบอกว่าเนี่ยรู้ไว้นะไม่เสียหลายเผื่ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้เอาทักษะตัวนี้ไปช่วยเหลือตัวเองให้เอาตัวรอดได้ก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะว่ามีคุณครูที่นึกถึงเราตลอดแม้ว่าเราจะเรียนจบไปแล้วก็ยังเห็นเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้ความรู้เราเสมอค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เธอบอกกับเราว่าเวลาได้กลับมาโรงเรียนได้พบกับครูทุกๆท่านรู้สึกว่าครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเลยครูยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับภาพที่ได้เห็นครูทุกๆวันในสมัยเรียนซึ่งเราก็เชื่อว่าในทางกลับกันครูก็ยังคงเห็นเธอเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยน่ารักอย่างในวันหวานเช่นกัน
0: วันนี้ความรู้สึกนีน่าเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกเหมือนว่าได้รับการเติมพลังเพราะว่าทุกครั้งที่กลับเข้ามาที่โรงเรียนมาแต่นะคะนีน่าก็จะได้รับแต่ความรักนะคะความห่วงใยจากคุณครูแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะวันนี้ก็กลับบ้านนะคะพกเอาพลังดีๆไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้นีน่าก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามืออาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญ

ียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้ควอนนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอต

ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: โรงเรียนพ่อแม่วันนี้มีคุณแม่ถึง2ท่านมาร่วมพูดคุยค่ะท่านหนึ่งมีลูกอยู่วัยประถมส่วนอีกท่านลูกกำลังอยู่ในวัยมัธยมแต่ต่อให้ลูกอยู่ในวัยไหนความห่วงใยของคุณแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีมากมายค่ะและหลายเรื่องราวน่าจะตรงใจกับผู้ปกครองที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็เด็กๆนะคะซึ่งวันนี้ลาร่าไม่ได้มีคำถามแต่เพียงคนเดียวนะคะยังมีคุณแม่อีก2ท่านด้วยค่ะนี่คือคุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์ค่ะพวกเรานะคะต่างก็มีลูกซึ่งอยู่ในโรงเรียนและเราก็มีคำถามค่ะลาร่ากับคุณป้อมเนี่ยมีลูกอยู่วัยประถมส่วนคุณเจนนิเฟอร์มีลูกอยู่วัยมัธยมค่ะแต่ถ้าเราคุยกันเองอาจจะไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ป้อมกับคุณแม่เจนนี่มีคำถามอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมคะ
2: ปิ๊ง
1: ปิ๊ง
3: เตรียมพร้อม
1: เตรียมพร้อมแล้วค่ะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีคุณแม่มาพูดคุยกับคุณหมอนะคะคุณเจนนิเฟอร์แล้วก็คุณป้อมค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดี
1: ค่ะขออนุญาตพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะ
5: ค่
1: ะเชิญเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่เคยมีคำถามไหมคะว่าลูกของเราแต่ละคนเนี่ยเราจะคุยกับเขาอย่างไรลูกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็อาจจะคุยไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละวัยและเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการการพูดคุยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่มากไปกว่าเรื่องของการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่านะคะเรื่องของต้นทุนชีวิตนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณหมอสุริยะเดลกันนะคะแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์กับคุณแม่ป้อมก็จะมาร่วมพูดคุยร่วมถามกันด้วยดีกว่านะคะคำว่าต้นทุนชีวิตเด็กเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารยังไงบ้างคะ
4: เกี่ยวเนื่องอย่างมากๆพอเวลาที่เราพูดถึงเวลาผู้ใหญ่เลี้ยงลูกมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นผู้ใหญ่บางคนก็จะมีไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทักษะแล้วก็ทัศนคติคือมันจะมี3องค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องความรู
1: ้ความรู
4: ้ทักษะ
1: ทักษะ
4: แล้วก็ทัศนคติ
1: ทัศนคติโอ้โหเหมือนเป็นอาชีพเลยนะคะ
4: ทุนชีวิตก็คือเป็นปัจจัยบวกปัจจัยเชิงบวกไม่ใช่เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นปัจจัยสร้างที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีมีจิตใจอารมณ์และสังคมที่มีความพร้อมสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมของเขาได
1: ้เมื่อกี้ก็คือคุณหมอกำลังจะเข้ามาสู่เรื่องของเราในวันนี้ที่บอกว่าให้สื่อสารกับลูกแต่ก่อนที่จะสื่อสารกับลูกคุณหมอก็พยายามอธิบายก่อนใช่ไหมคะว่าทำไมถึงต้องมีการสื่อสารกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วเด็กที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยจะประกอบไปด้วยพลังหลายๆพลังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังตัวตนซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังครอบครัวและสองส่วนนี้จะต้องมีการสื่อสารกันใช่ไหมคะเพื่อที่คุณหมอใช้คำว่าอะไรรู้เท่าทันอะไรนะคะ
4: ก็เป็นกระบวนการรู้เท่าทันทุกเรื่องนะเช่นถ้าเกิดพูดถึงสื่อสื่อก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าถูกไหมฮะถ้าสมมติเราชมภาพยนตร์ชมอะไรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมถ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันมีโอกาสพูดคุยกันลูกก็อาจจะเกิดข้อคำถามบางอย่างขึ้นมาเราก็สามารถสอดแทรกใส่กระบวนการคิดวิเคราะห์กับเขาได้เช่นสมมุติว่าเราเป็นแม่แล้วกำลังนั่งดูทีวีเจอตัวละครนางเอกนางร้ายตกกันเต็มที่เลย
6: ใช่เลย
4: ถามว่าหรือฉากเลิฟซีนก็ได้นะยั่วยวนเต็มที่เลยฮะเรานั่งอยู่กับวัยรุ่นเราจะพูดอย่างไรหมอต้องบอกเลยฮะว่าเกือบร้อยทั้งร้อยเลยเท่าที่หมอเคยทดสอบพ่อแม่และครูด้วยนะส่วนใหญ่เลยเขาก็จะเทศนาเลยลูกละครมันไม่ใช่ของมันสมมติมันไม่ได้ของจริงหรอกและพฤติกรรมที่ดูนะลูกอย่างนี้มันไม่ดีอย่าไปทำอย่า
6: เจนนี่ไม่ปฏิเสธไม่หนีค่ะเจนนี่จะไม่หนีจะไม่บอกว่าอย่าทำแบบนี้นะไม่เจนนี่จะไม่พูดแบบนี
4: ้วันนี้คือละคร
6: จะพูดความจริงทุกอย่างเลยจะพูดด้วยความจริงแต่ละครเราก็จะสอนว่านี่คือละครเพราะในภายภาคหน้าเกิดเขาได้เป็นสมบทละครขึ้นมาเขาก็จะได้รู้อ้อละครเขาแบบนี้
4: สมมติเปลี่ยนไหมลูกเออมาละครลูกรู้สึกยังไงฉากไปรักษาอย่างเงี้ยลูกคิดยังไงเป็นการเปิดประเด็นความคิดเขาแล้วนะว่าเออเขาคิดอะไรอยู่กับเป็นละครนี่แหละสมมติเราอยากจะสอดแทรกเพิ่มนะเขาก็บอกว่าฉากแบบนี้ลูกเคยเจอในชีวิตจริงบ้างไหมนี่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในการสอดเข้าไปว่าให้ลูกพูดต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะเล่าความรู้สึกความนึกคิดของเขาเสร็จไม่พอนะเราสอดเข้าไปอีกว่าเคยเจอฉากแบบนี้ในชีวิตจริงๆบ้างไหมคือหมอกำลังจะบอกว่าการเปิดประเด็นเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าสนุกในการที่จะคุย
6: ต่อยอดพูดเล่า
4: ใช่แล้วก็สามารถพูดความคิดของเขาได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกับเราได้อย่างคือเราไม่ได้เป็นบล็อกความคิดเขา
2: คุณโรดูเรื่องอะไรอยู่ครับ
5: ฮะ
2: จากที่ได้คุยกับคุณหมอเดลก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยทำให้เราเข้าใจลูกคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นห่วงหรือว่าเราจะมองว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเอ๊ะเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่หลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเรามีความเข้าใจเขามากขึ้นอย่างเช่นง่ายๆเลยเวลาดูทีวีกับลูกเนี่ยซึ่งอันนี้เอามาใช้เลยก็คือแบบว่าแต่ก่อนนี่คือจะบอกไปอย่างที่ข่าวก่อนก็บอกกับคุณหมอว่าเราก็บอกว่าอย่าไปดูนะมันเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็กลับคุยกับเขาว่าโอเคมันเป็นเรื่องแบบนี้คิดเห็นยังไงคุณแม่คิดอย่างนี้แล้วเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยแล้วลูกคิดว่าถ้าเราต้องสู้อย่างนี้จริงๆนะลูกคิดว่าไงถ้าเราต้องสู้กับคนที่อยู่นอกโลกฮะคิดไหมฮะ
7: ไม่ดี
2: ทำไมไม่ดีอะคะ
7: ถ้าแบบจริงๆมันไม่สนุกถ้าเราสู้แบบจริงๆนะเพราะว่า
2: สู้จริงๆไม่สนุก
7: สู้จริงๆเราอาจจะตายจริงๆเพราะดาบมันเลเซอร์แล้วมันยาวอะถ้ามันไปแบบนี้แล้วอยู่ตรงนี้อ่ะใช่คนมันแรงกว่าเขาอาจจะทำแล้วทุกคนขอได
2: ้ถ้าจริงๆแล้วไม่สนุกแต่ถ้าเป็นหนังก็โอเคเนาะคือคุยกันมากขึ้นแล้วก็คุยเป็นลักษณะคำถามที่แบบเหมือนกับให้เราได้เข้าใจความคิดของเขามากขึ้นอ่ะซึ่งคุณหมอเดลแนะนำตรงนี้พี่ป้อมเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเวลาคุยกับแองเจโลแล้วเนี่ยทำให้เรารู้จักลูกมากขึ้นอ่ะรู้ว่าลูกตอนนี้เป็นยังไงควรห่วงไหมหรือไม่ควรห่วงอะไรเงี้ยซึ่งดีมาก
4: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังมีปัจจัยหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับวัยรุ่นนะเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งแม้ว่าพยายามดูแลมาอย่างเต็มที่ใส่ภูมิคุ้มกันไปเต็มที่สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นเองก็มีความหมายนะโดยเฉพาะคนที่มีเพรสเชอร์หมายถึงมีผลกระทบกับเขาสูงนะเช่นเพื่อนเขาเลยและกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นยังไงถ้าสมมติกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลยเนี่ย มันก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเราทำทุนหมายถึงว่าปลูกฝังทุนชีวิตที่ดีมาตลอดเนี่ยเวลาที่จะดึงเขากลับเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าคนซึ่งไม่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นเลยความรักก็ไม่มีหาก็ไม่เจออย่างนั้นอาจจะยาก
6: เริ่มคิดในสิ่งที่คุณหมอพูดว่าเราควรที่จะต้องทำอย่างไรกับตัวเราให้กับเขาให้อ่อนโยนมากที่สุดก็คือรับฟังเขาให้มากที่สุดอันดับแรกเลยที่คุยเลยคือเป็นห่วงมากเรื่องติดเพื่อนเราก็รับฟังเขาแล้วเราก็พูดกับเขาครอบครัวจีเนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยคุยด้วยความเป็นจริงทุกอย่างเลยแต่ด้วยวัยของเขาเนี่ยก็เริ่มมีการปิดบังเราแต่จากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็เริ่มโอเครับฟังเขาว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่ค่อยจะได้พูดเท่าไหร่แต่จากการที่เราคุยกับเขาบ่อยๆแล้วก็ฟังมากขึ้นอะไรเงี้ยคุยมากขึ้นก็ได้คำตอบมากขึ้นก็น่าพอใจอยู่ได้คำตอบในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เงี้ยค่ะตอนนี้นะชนะไหม
8: ไม
6: ่อ๋อถอยหมดเลยไม่ชนะจริงเหรอไอ้วันนี้แข่งกี่อัน
8: ทัวร์นาเมนต
6: ์แพ้อันแรกเลยหรือแพ้อันที่สอง
8: อันที่สอง
6: อ๋อแพ้อันที่สองแต่ที่สามก็ดีแล้วฮะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำอะไร
8: เล่นเกม
4: เราเสนอความคิดเห็นของเราในขณะเดียวกันเราก็ลองฟังความคิดเห็นของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ตัวย่อยๆเลยนะเหมือนตั้งคำถามขึ้นมาตั้งสมมติฐานขึ้นมาเสร็จตั้งสมมติฐานลองดูไหมทำแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าสมมติถ้าคุณแม่ประเมินแล้วว่าวิธีการที่เขาเสนอมานั้นปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรลองเลย
9: อันนี้เหมือนที่เขาเรียกว่าเทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
4: ก็จะเรียกว่าเป็นต้นๆของการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
6: อย่างเป้าหมายข้างหน้าของเขาเนี่ยเป้าหมายข้างหน้าของเขานี่เรียกว่าข้อตกลงหรือเปล่าอย่างอนาคตข้างหน้าอยู่จะต้องเป็นแบบนี
4: ้คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรในระยะยาวเนี่ยคือถ้ามองให้ยาวๆเลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าพ่อแม่นี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับทัศนะที่เมื่อกี้หมอพูดแล้วแหละว่าทัศนะจะใช้เรื่องวัตถุเป็นตัวตั้งวัตถุนิยมน
6: ะ
4: หรือว่าจะกลายเป็นเรื่องของการเรียนเป็นตัวตั้งแล้วมาวางเป้ากำลังจะวางเป้าโดยใช้ทัศนะนี้หรือจะรูปพ่วงทั้งทุนชีวิตเข้าไปด้วย สมมติว่าถ้าวางเป้าโดยใช้ทุนทางด้านวัตถุนิยมภาพที่จะออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฉันต้องการให้ลูกรวยเป้าหมายระยะยาวก็คือลูกมั่งคั่งถูกไหมเพราะมันจะได้ตอบความเป็นมั่งคั่งตรงนั้นทำนองเดียวกันถ้าสมมติว่าเราใช้ทัศนคติในการเลี้ยงลูกเรื่องเร่งรัดเรียนเป้าหมายของเราก็คือเก่งดีและสุขไม่สนหรอกกระบวนการในการเลี้ยงลูกในบางทีลืมความดีและลืมสุขไปเลยฮะ
6: คนละครึ่งทางเลยบอกว่าน้องฟองฟองคุยกับมันนี้สิลูกว่ายูจะเรียนต่อไห
4: ม
6: เพราะว่าถ้ายูเรียนต่อเนี่ยถึงเวลาที่ยูจะต้องเปลี่ยนครูแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเขาเรียนต่อเขาก็เป็นคนเลือกค่ะเขาบอกยูต้องพูดด้วยใจยูจริงๆนะ
4: สร้างข้อตกลงร่วมเลยฮะเช่นถ้าสมมติว่าเอาละถ้าลูกยังคงต้องการเรียนต่อต
6: ้
4: องการให้แม่ส่งเสียต่อแม่เปลืองตังค
6: ์
4: แม่เปลืองสตังค์แน่นอนเมื่อแม่เปลืองสตังค์เราข

0: ข้อตกลงร่วมกันหน่อยดีไหมแล้วว่ากันมาเลยว่าจะไปเวลาไหนจะเอากี่ชั่วโมงแล้วจะไปที่เวลาไหนตรงนี้ต้องรักษาพันธสัญญาเช่นถ้าสมมติรักษาไม่รักษาพันธสัญญาก็จะมีกระบวนการเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกว่าลงโทษหรอกฮะแต่เป็นกระบวนการในการที่จัดการอย่างสร้างสรรค์เช่นว่าจะงดของชอบงดของอะไรต่างๆเหล่านี้1 2 3 4วินัยเชิงบวกที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นการตามใจลูกแล้วก็อย่าโปรดอย่าเข้าใจคำว่าวินัยคือการลงโทษแต่วินัยคือกระบวนการจัดการอย่างสร้างสรรค์ที่มีความลงตัวเพราะเราก็จะว่าไปตามกติกานั้นแล้วก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าตามใจนะไม่ใช่
1: ไม่ใช่ตามใจแต่ตามกติกาที่ตกลงที่ต
0: กลงกันถ้าสมมติว่าคุณผิดสัญญาอย่างนี้ได้ไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะขอจะมาขอรถยนต์จะมาขอมอเตอร์ไซค์ฝันไปเถอะที่แม่
2: เพราะว่า
0: เพราะคุณยังผิดสัญญาเล็กๆอย่างนี้เลยไม่ก่อน
3: นะจริงๆแล้วทำมาแล้วนะคะก็ผิดสัญญามาแล้ว
4: เรื่องที่เรากังวลสำหรับกรณีแองเจโลในอีก 2-3 ปีเนี่ยเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งตอนนี้เขาเหมือนกับวัยพรีทีนเงี้ยแล้วคุณหมอก็แนะนำว่ามันยังเป็นวัยที่พ่อแม่เนี่ยยังต้องแนะนำหรือว่าชักจูงอยู่เราก็มี2 อย่างก็คือว่าใช้ในลักษณะที่บังคับกึ่งบังคับเป็นเช่นกฎระเบียบอย่างเช่นจะดูหนังดูอะไรเนี่ยคือเรายังคุมอยู่ยังพยายามแบบว่าให้มันเป็นเวลาอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่ว่านานแล้วนะช่วงเกือบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยอีกนานไหมล่ะกว่าจะจบอ่ะ
5: นิดนึง
4: นะงั้นดูอีกนิดนึงแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีไหม
6: แล้วนี่เป็นยานอวกาศของใครครับ
5: ตัวไล
6: ท์ทำไมตัวไลท์เยอะจังเลยลูก
4: สำหรับแองเจโลเนี่ยก็เราพยายามให้เขาเนี่ยออกมีแอคทิวิตี้ข้างนอกเยอะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนนี่ก็จะพยายามแบบไม่ให้แบบไปนั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามให้เล่นอะ

จากที่คุณหมอแนะนำมานะคะเรื่องที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการมีข้อตกลงซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเราก็กลับมาเราก็บอกว่าโอเคปิ๊งไอเดียคุณหมอมากเลยเช่นให้เขียนว่าหลังจากที่โอเคยูมาขออะไรให้ไอทำเนี่ยยูทำให้ไอหรือยังเขาก็กลับไปแล้วก็กลับมาทำให้เราโดยที่ไม่พูดอะไรแต่เราก็โอเคเราเข้าใจ

0: แกล้งเพื่อนหรือโกหกไม่ใช่โกหกปฏิเสธที่จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย
1: เทคนิคการดูแลเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใส่กระบวนการจัดการนะคือเวลาที่เราบอกว่าปล่อยลูกวางลูกเพื่อที่จะเผชิญกับสังคมเนี่ยถ้าเราไม่ใส่กระบวนการจัดการที่สร้างสรรค์เข้าไปเนี่ยเท่ากับเขาไม่มีเครื่องมือเขากำลังเผชิญข้างหน้าด้วยการตัดสินใจของเขาเองแล้วเขาอาจจะหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในบ้านแล้วก็ไปประกอบในการจัดการตรงเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญแต่ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันสนทนากันมีการซักซ้อมกันหรือเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเช่นการแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติใดๆก็ตามวินัยเชิงบวกในบวกการจัดการอย่างสร้างสรรค์บอกไว้อีกอันหนึ่งก็คือว่ายอมไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นการลุกล้ำสิทธิของคนอื่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอยากจะเรียนรู้กับตรงนั้นว่าเขาแกล้งกันแล้วลูกจะไปแกล้งเพื่อนบ้างเนี่ยการเปิดประเด็นคำถามและหา

0: ธีการจัดการที่ดีโดยใช้เขานั่นแหละเป็นตัวเสนอความคิดเห็นเองเลยเวลาที่ลูกเล่าให้ฟังเนี่ยเราฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีคำตอบหรอกไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่ว่าเก่งทุกเรื่อง
1: ฟังไว้ก่อนเลย
0: แต่ฟังก่อนแต่ฟังอย่างตั้งใจนะสองก็คือเมื่อฟังอย่างตั้งใจเสร็จแล้วบางเรื่องเราคิดว่าไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยก็อาจจะคุยกับลูกตรงๆก็ได้ลูกคิดว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีวิธีการจัดการยังไงไหนลูกลองเสนอความคิดเห็นของลูกมาดูซิว่ามันน่าจะจัดการยังไงเราไม่ใช่ผู้สำเร็จรูปที่จะเสนอ choice ให้เขาแล้วเราคิดว่านี่คือ the best ไม่ใช่ฮะอย่าเข้าใจผิดแบบนั้นถ้าพ่อแม่เข้าใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะใส่แรงกดดันตัวเองแสดงว่าคำพูดของเรามันจะต้องถูกต้องเสมอถูกไหม
1: ใช่จำเป็นอันนี้ใช่เลย
2: ต้องให้เขาเป็นคนเลือกเราคิดให้ได้
0: แต่เขาอยู่บนฐานการเลือกที่เราเองใช้กระบวนการพุทธิปัญญาของเราเองเนี่ยในการดูแลด้วยว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยไม่ไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นนะไม่ไปทำร้ายตัวเองนะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ถ้าเป็นสังคมไทยเนี่ยส่วนมากลูกจะไม่ค่อยอยากเล่าอะไรมันจะเลือกที่จะเงียบกลัวพ่อแม่เป็นส่วนมากในขณะที่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราอยากจะให้ลูกเนี่ยถ
0: ้
1: าคุยกับเราทุกเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอจะแนะนำยังไงเพราะลูกเรานี่ประมาณ7ขวบ8ขวบใช่ไหมอยากจะเราจะเทรนลูกเรายังไงหรือเทรนตัวเรายังไงให้เราทำในแนวทางที่พอลูกเราเป็นวัยเนี่ยเขามีอะไรแล้วเขาจะเล่าให้เราฟังทุกเรื่อง
0: หมอพูดไปตามพัฒนาการตามวัยในวัยช่วงหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเพราะว่าเขายังไม่มีความคิดซึ่งเป็นความชอบธรรมของพ่อและแม่ในการดูแลปกป้องเขาและให้ได้รับการพัฒนาซึ่งอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่พ่อแม่หมดถูกไหมเด็กเป็นผู้ถูกกระทำชัดเจนแต่พอเขาเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยอำนาจของพ่อแม่ต้องลดถอนลง
1: หมายถึงว่าให้เขามีโอกาสเลือกถามมากขึ้นคุยมากขึ้นอย่างนี้นะคะ
0: พูดคุยมากขึ้นเปิดโอกาสในทางความคิดมากขึ้นแต่พ่อแม่จะทำหน้าที่ในการกล่อมความคิดนั้นให้มันเข้าที่เข้าร่องเข้ารอยไม่ได้หมายถึงว่าความคิดนั้นกำลังจะไปในลักษณะลุกล้ำคนอื่นเขาความคิดนั้นไปในทักษะผิดกฎหมายอย่างเงี้ย
1: คือหมอหมายถึงว่าถ้าเรามีทุนชีวิตที่ดีให้กับลูกเนี่ยคือปัญหาหรือสิ่งที่เรากังวลต่างๆเนี่ยมันน่าจะคลี่คลายหรือว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่จะมีผลร้ายแรงกับครอบครัวและลูกหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมคือว่า
0: การพูดคุยร่วมกันวางแผนร่วมกันเห็นเส้นทางเดินของเขาเห็นเส้นทางความคิดของเขาใช่ไหม
2: ร
0: ับ
2: ฟัง
0: ค
1: ือหมายถึงว่าเราก็จะรู้เติบโตไปกับรู้ว่าลูกเราเติบโตไปอย่างไรคิดอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: หมอใช้คำง่ายๆก็คือคลุกวงในกับลูกแบบจับถูก
1: ยังไงฮะ
0: ไม่ใช่คลุกวงในกับลูกแบบจับผิดคุณพ่อคุณแม่หลายคนในโดยส่วนใหญ่คลุกวงในกับลูกเหมือนกันนะกันบ้านสองอย่างทำไมทำกันบ้านทำไมไม่ทำสั่งให้ทำแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการจับผิดแต่ถ้าสมมติเอาปัญหานั้นมากองไหนลองมาช่วยกันดูหน่อยซิว่าเนี่ยมันกำลังเกิดปัญหาแบบนี้ในบ้านเนี่ยพ่อไหนลองดูซิว่าจะช่วยกันยังไงไหนน้องลองเสนอความคิดเห็นพี่เสนอความคิดเห็นปัญหาแบบนั้นมันจะเกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน
2: แล้วเขาก็จะ
0: เขาแฮปปี
2: ้ใช่
0: เพราะไม่ได้มีคนมาจับผิดเขา
3: วันนั้นที่คุณหมอเดลพูดเรื่องคลุกวงในกับลูกนะซึ่งตรงนี้ตอนที่คุณหมอบอกเนี่ยแล้วก็อธิบายเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราคือเราเนี่ยบางครั้งเราอยู่กับลูกก็จริงให้เวลาลูกก็จริงแต่เราไม่ได้ถ้าใช้คำว่าก็ไม่ได้คลุกวงในเช่นเราทำกับข้าวอยู่ลูกก็ดูทีวีไปซึ่งถามว่าอยู่กับลูกไหมคือมันก็อยู่อะแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสแบบว่าลูกมาทำกับข้าวด้วยกันไหมมีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็สอบถามในสิ่งที่เขาไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำแต่เราคิดว่าเรามีเวลาให้ลูก
4: จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็อยู่กับเราทำกิจกรรมกับเราเพิ่งจะเป็นระยะนี้นะคะเพิ่งจะได้สองอาทิตย์นี้ก็เริ่มมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นละคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบรู้จักคำว่า privacy อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบอ๋อโอเคอยู่ต้องมีโลกส่วนตัวโอเคไอ้ก็เข้าใจว่าอยู่ขอแต่ก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ให้เขาแล้วเราก็กลับมาคิดดูอย่างเงี้ยตั้งสติคิดอะไรเงี้ยค
0: ่
4: ะ
0: แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งการจับถูกไม่ได้เป็นการตามใจ
1: อ
0: ย่าเข้าใจผิดว่า15นาที30นาทีต่อจากนี้ไปเป็นการตามใจลูกทุกอย่างแล้วลูกถึงจะมาพูดคุยกับเราถ้าเราไม่ตามใจแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกคุย

0: กับเราไม่ใช่ฮะแต่เป็นการคุยกันจริงๆก็คือเป็นการฟังอย่างตั้งใจเอาละลูกมีอยากมีเรื่องอะไรปรึกษาหารือแม่พร้อมรับฟังลูกมีปัญหาเอาปัญหามากองบนโต๊ะเราเอามาช่วยกันแก้ในกล่องนะเมื่อเขารู้เงื่อนไขในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขากล้าที่จะเปิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเพื่อมากองบนโต๊ะและทุกคนช่วยกันแก้
1: ในกรณีเราลูกเนี่ยยังไม่ถึงตรงจุดนั้นแต่ถ้าเราในช่วงวัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดกระบวนการอย่างที่คุณหมอพูดว่าในครอบครัวน่าจะมีการพูดคุยเกิดสิ่งแวดความรักต่างๆเนี่ยถ้าเราทำมาดีเนี่ยพอถึงเข้าวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังปกติไหมฮะด้วยฮอร์โมนด้วยอะไรที่เขาก็จะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
0: ค
1: ือ
0: ถ้าเราทำเป็นปกตินี่ส่วนใหญ่เด็กก็จะคุยกับเรา
1: คือคุณจะ
2: ความรัก
1: ประมาณว่าเริ่ม
0: คือถ้าเราทำกันจนเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะเด็กก็แฝงๆอ่ะมานั่งคุยมานั่งเล่าแล้วเราเองก็มีจุดยืนอยู่แล้วเราก็อาจจะกันไว้ก่อนเลยคือในอันบางเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้ง่ายนะในการที่จะทำซึ่งเรารู้อยู่ถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยถึงเวลาดึงกลับเนี่ยมันยากกว่า
1: จากตรงนี้คือมองว่าการพูดคุยกับลูกเนี่ยถ้าเราคุยเยอะๆคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเคยชินที่จะคุยกับเราซึ่งตอนนี้เทียบจากที่ได้คุยกับหมอเดลแล้วเนี่ยก็คุยกับลูกมากขึ้นแต่ก่อนนี่คือคุยคิดว่าคุยมากขึ้นแต่เป็นคุยลักษณะแบบสั่งสอนน่ะมันไม่ได้คุยเพื่อให้เกิดแบบว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เหมือนเป็นสบายๆที่คุยกับเราอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเขาบอกเราทุกเรื่องเนี่ยยังไงวัยรุ่นก็ต้องมีปัญหาเราจะได้ช่วยเขาได้ไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกเราไม่รู้เนี่ยเวลาเขามีปัญหาเราไม่จะช่วยเขายังไงมันก็อาจจะช่วยไม่ทันการอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนนี้ก็พยายามจะไปในแนวที่ว่าให้ลูกไว้ใจเราก็ให้บอกเราได้ทุกเรื่องคิดว่าอย่างนั้นนะ เด็กว่าเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะกดดันหรืออยู่ในภาวะที่กดดันพอรับได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราฟังจากข่าวในบางทีแบบว่าพ่อแม่จะไม่ทราบเพราะลูกก็ไปผูกคอตายไปกระโดดตึกใช่ไหมคือเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ในสภาวะที่หมายถึงว่าเป็นกดดันเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างเราในฐานะพ่อแม่เงี้ยเราจะดูยังไงว่าในสภาวะที่ลูกอยู่มีอาการคือหมายถึงว่าเพรสเชอร์ที่เด็กแต่ละคนก็จะรับได้ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะมีจุดสังเกตยังไงว่าโอเคอันนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่เขามีเพรสเชอร์มากเกินไปอะไรเงี้ย
0: การพูดคุยกับลูกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจับสัญญาณได้นะว่าเวลานี้เนี่ยมากมายขนาดไหนถ้าสมมติลูกไม่พูดคุยเลยไม่พูดคุยด้วยกับคนที่เขาสนิทก็ไม่พูดคุยด้วยอันนี้ก็จับสัญญาณได้ว่าอันนี้เก็บมากไปแต่ถ้าเขายังมีการพูดคุยกันเหมือนธรรมดาเพียงแต่เขาไม่คุยกับเราอันนี้เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราถูกไหมอันนี้มันยังอาจจะไม่ถึงกดดันแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าแยกตัวเองเลยแม้กับคนซึ่งสนิทด้วยอะไรทั้งหลายก็ไม่พูดคุยหรือลักษณะการพูดคุยกับคนที่เขาสนิทด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเช่นมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยกระบวนการท้อแท้อะไรต่างๆนี้เนี่ยมันจะจับสัญญาณได้ละว่าเฮ้ยมีปัญหาบางอย่างที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขละปล่อยไม่ได้
1: แล้วจากประสบการณ์ของคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเด็กอยู่ในสภาวะที่กดดันมากๆงั้นมักจะปัจจุบันนี้เด็กจะไปได้ที่สุดแค่ไหนฮะไม่ถึ
0: งความจริงก็มีหลากหลายเนี่ยมีทั้งถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีทั้งเรื่องของแฟนก็มีแล้วก็เรื่องของในบ้านก็
1: ม
0: ีส่วนใหญ่หลักๆมักจะเป็นแบบนี้หนีไม่ค่อยพ้น 2-3 เรื่องเนี้ย
1: แต่เรื่องเรียนแล้วจะเครียดเรื่องเรียนให้เรียนมากๆแล้วเครียดนี่มีบ้างแต่ว่า
0: โดยส่วนใหญ่พวกนั้นนี่มันจะมากออกในรูปของเลิกเรียนอ่ะ
2: ไม่เรียน
1: คือไม่ยอมเรียน
0: ออกจากระบบไปเลยคือถ้าเรียนจากในระบบไม่ได้ก็ออกนอกระบบแรงกดดันจากถึงขนาดนั้นจนถึงขนาดเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายนี่ถามว่ามีไหมมันก็คงมีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องพ่วงอยู่ด้วยแต่เจอไม่บ่อยนะฮะคือหมายถึงว่าถ้าถึงขนาดที่ว่าเกรดหล่นแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วจัดการหมายถึงกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยฮะแล้วมักจะมียีนน้อมนำในลักษณะที่มีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องอยู่ด้วยแล้วบวกกับทุนชีวิตบางเรื่องก็อ่อนแอเช่นทักษะชีวิตยกตัวอย่างเช่นการผิดหวังให้เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้สอนเลยพ่อแม่ปนเปื้อนทุกเรื่องเลยคืออยากได้อะไรได้หมดตลอดชีวิตไม่เคยเจอกับความผิดหวังอย่างเงี้ยมันอาจจะเบรกแตกขึ้นมาบวกกับ ยีนน้อมนำในแง่ของความผิดปกติทางจิตนะกระบวนการจัดการความเครียดตัวเองไม่มี
1: เออแล้วอย่างนี้เราจะประมาณว่าถ้าในวัยที่เด็กจะคิดทำอะไรอย่างนั้นได้เนี่ยมันควรจะระมัดระวัง
0: เส้นทางระหว่างนั้นเนี่ยได้ฮะคือหมายถึงว่าเส้นทางระหว่างนั้นเราสังเกตพวกนี้ได้ไงฮะว่าไอ้จริงๆลูกมีปัญหาไหมมีปัญหาเก็บกดไหมหรือมีปัญหาก้าวร้าวมากเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าแยกตัวเองตามลำพังไหมหรือแม้กระทั่งถึงขนาดที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับวงจรชีวิตประจำวันเสียอย่างเงี้ยแยกตัวเองอยู่ในห้องอย่างเดียวโรงเรียนก็ไม่ไปคือเส้นทางแบบนี้มันมองได้อะฮะ
1: ซึ่งเด็กจะมีความรู้สึกอะไรได้
0: ไม่มีชีวิตชีวาหน้าตาดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแววตามองแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ย
2: ก็หวังว่าวันนี้คุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์คง
1: ได้
2: แบบฝึกหัดอะไรกลับไปพูด
1: ได
2: ้กับ
1: ลูกโชคดีมากที่ได้มาฟังคุณหมอเลยฮะ
3: ได้กันบ้านกลับไปทำ
2: ได้กันบ้านกลับไปทำงั้นเราขอบคุณคุณหมอกันนะคะ
0: ขอบคุณคุณหมอ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
0: คร
2: ับ สิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการโอเพ่นมายตัวเองเลยไม่ยึดติดกับคำว่าแม่เพราะถ้าเรายึดติดกับคำว่าแม่มันจะกลายเป็นสั่งทุกอย่างแล้วมันเหมือนคำสั่งออกคำสั่งทำให้เขาถอยหนีเรากับวัยรุ่นซึ่งต้องการเป็นความเป็นอิสระคำพูดน่าจะสำคัญกับเด็กในช่วงวัยรุ่นด้วยนะคะถ้าคำพูดเราที่ไม่ไปดูไม่ไปกดขี่เขาเนี่ยเขาอาจจะเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ใช่ไปออกคำสั่งอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะบอกช่วยอันนี้ได้ไหมโอเคถ้าเขายินดีจะช่วยให้ความร่วมมือกับเราก็โอเค
4: การพูดคุยที่ลงลึกรายละเอียดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเขาเนี่ยตอบเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้เป็นความคิดเห็นซึ่งทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นอย่างตอนนี้เราก็คิดว่าโอเคเราอยากให้เขาไว้ใจเรามากที่สุดก็หวังว่ามันจะได้ผลตอนที่เขาเป็นวัยรุ่น
2: เอาละค่ะวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่เวลาหมดลงแล้วนะคะดูเหมือนว่าคำตอบนะคะจะง่ายมากๆค่ะว่าคนที่รู้เรื่องราวที่สุดก็คือลูกของเราเองนะคะดังนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับไปทำแบบฝึกหัดในการพูดคุยกับตัวเองเป็นผู้ฟังลูกแล้วก็ได้รับคำตอบจากลูกของเราได้ในที่สุดค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูค่ะสวัสดีค่ะ

สมัยแรกๆที่เข้ามาอยู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนอยู่418คนตอนนั้นมีครูอยู่18คนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจในสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่อันแรกก็คือเรื่องกายภาพที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนที่มันชำรุดทรุดโทรมก็เลยตกใจอีกปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนเจอก็คือปัญหาระบบที่เหลือนักเรียนซึ่งผมคิดว่าน่าจะบกพร่องเพราะว่าเห็นจากสภาพเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเด็กลักขโมยเด็กก้าวร้าวเด็กหนีเรียนอะไรต่างๆมันจะมีเยอะเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราคือเข้าไปเรียนในเมืองไม่ได้พ่อแม่ยากจนขาดแคลนขาดแคลนไปทั้งหมดทุกอย่างทั้งขาดแคลนแล้วก็ทั้งขาดโอกาสด้วย

0: ือชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านคูเมืองและที่นี่มีโรงเรียนที่เมื่อ10ปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเรียนอีกทั้งในโรงเรียนยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูเมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนน่าอยู่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนที่นี่
1: จะมาทำความเข้าใจกับเพื่อนครูบาอาจารย์กว่าจะมาจัดการในระบบสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรปัญหาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนักเรียนกับการเรียนเราต้องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวิธีการอันดับแรกก็คือก็ทำจากตัวเองก่อนทำเป็นตัวอย่างก่อนอันที่สองก็คือสร้างทีมงานในโรงเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานในโรงเรียนไปได้โดยที่ไม่มีทีมนำเพราะฉะนั้นก็มองหาเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนว่ามีใครบ้างที่มีจิตอาสาที่อยากจะทำงานพวกนี้เพราะเมื่อมองเห็นบุคลากรได้บุคลากรมาก็เริ่มมาคุยกันมาวางแผนกันเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องระบบดูแลเราทำอย่างนี้ดีไหมต่อปีนี้เราจะก่อนที่เราจะดุก่อนที่เราจะว่าเด็กเราลองเข้าไปดูที่ครอบครัวเขาดีไหมครอบครัวเขาเป็นยังไงลองเข้าไปดูที่ตัวเขาจริงๆว่าเขาเรียนไม่ได้วิชาอะไรแล้วเราก็จะช่วยเขาแล้วก็เรียกเขามาคุยนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือสร้างทีมตอนนั้นมีครู10กว่าคน14 15คนเราก็เริ่มมาสร้างกันมาคุยกันให้บ่อยแล้วคุยกันแต่ละปัญหาแต่ละเรื่องคือเราจะคุยทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องเพื่อสร้างทีมแล้วค่อยดึงมาทีละคน2คนในเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกก็คือเรื่องจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนปีนี้เรามีเด็กเข้าเรียนอยู่663คนเพราะในเรื่องเดียวกันนี้ก็อยากมอบให้ทางหัวหน้าบริหารทั่วไปและก็ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ช่วยคัดกรองนักเรียนที่อาจจะเกิดจากภาวะต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ข้อมูลตรงนั้นมาวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินทั้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องระบบการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรีบดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากกติกาการคุยกันในภาพรวมในห้องประชุมเราจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันทุกคนจะต้องยึดมั่นในกติกาแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์เรื่องมัคคุเทศก์ผมอยากจะให้พี่ต้องฝึกนักเรียนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับแขกเพราะว่าตอนนี้จะวันที่11นี้ก็จะมีครูมาจากมหาสารคามมาเยี่ยมโรงเรียนเราแล้วก็ให้พวกหนูมาหาคุณครูพรทิพย์แล้วก็ฝึกเรื่องมัคคุเทศก์น้อยที่เราเคยทำ
2: คือเป้าหมายของท่านนี่จะอยู่ที่นักเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมายคือพยายามจะสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทเนี่ยเขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะเพราะว่าระยะทางห่างจากตัวเมืองที่เขาจะไปศึกษาต่อเนี่ยโอกาสเขามันมีไม่มากนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงท่านก็เลยอยากจะให้จัดทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่เขาจะแสวงหาอะไรได้หลายๆอย่างที่เขาควรจะได้เหมือนกับเด็กในเมือง
3: หัวใจอยู่ด้านไหนลูกมาชี้ดูสิคะ
4: ตรงนี้ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
5: เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเราซื้อรถมาโรงเรียนมาก็ให้ไปบริการฟรีตอนเช้าเราไปรับตอนเย็นเราก็ไปส่งตามเวลารับตามเวลาส่งตามเวลาเด็กเขาก็มีความสุขในการมาก็ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนหนึ่งหน้าฝนก็หน้าฝนหน้าร้อนแดดร้อนเด็กก็ไม่มีโอกาสจะเปียกฝนเด็กเขาก็มีความสุขในการมา

สมมติว่าในห้องหนึ่งมันจะมีทั้งเด็กเก่งเด็กเรียนช้าเด็กเรียนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าโดยปกติคุณครูก็จะสอนเนื้อหาเดียวกันอย่างเดียวกันวิธีการเดียวกันทีนี้เมื่อเรามาดูว่าเด็กที่มันไม่มาเรียนเด็กที่มันหนีเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนในระบบห้องเรียนไม่ได้ก็คือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเขาก็ออกมาอยู่นอกห้องนะครับเราแก้ปัญหาก็คือว่าให้ความสำคัญในเนื้อหาสาระแตกต่างกันเด็กที่เรียนตัวหนังสือเนาะตัวหนังสือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรู้ของเขาตรงนั้นเขาอาจจะบกพร่องแต่เขาสามารถปฏิบัติงานแทนได้เราก็ให้ปฏิบัติงานแทน

ความจริงเราแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเมื่อแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเราก็ไม่อยากว่าห้องทับ1ทับ2ทับ3ทับ1มักจะมองว่าเป็นเด็กเก่งทับ2มักจะว่าเป็นเด็กปานกลางทับ3มักจะว่า

0: เด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนอะไรพวกนี้เราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกตรงนี้เราก็ให้ห้องจิตอาสาห้องจิตเอื้อเฟื้อห้องจิตสาธารณะก็เปลี่ยนชื่ออย่างนี้เลย
1: How are you? Today I have many cards for you. The first you don't know what is it, but I want you to see and try to read. I take one. Okay, now you will read it. Hair. One or two or three syllable.
2: One.
1: Yes, excellent.
3: ห้องทับหนึ่งเราจะให้เรียนแล้วก็มีการเสริมให้หนักขึ้นคุณครูจะต้องไขว่คว้าหาความรู้มาให้มากขึ้นห้องสองก็เป็นห้องเด็กกลางๆห้องนี้เราก็จะเอาเขาก็จะสนใจการเรียนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็จะเสริมตามศักยภาพเขาก็เรียนตามปกติค่ะ
4: ซึ่งอันนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่าวิตามินซีนั้นจัดเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานหรือไม่ให้พลังงานคะ
2: ไม่ให้ค่ะ
4: วิตามินนั้นจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่า
2: ต้องการ
4: ร่างกายเราต้องการนะคะประโยชน์สารละลายไอโอดีนนะคะลงไปหลอดละ1หยดนะคะ
3: สำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มจิตสาธารณะเนี่ยในเราก็จะให้เรียนสามัญเหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะแต่จะมีอยู่กลุ่มในภาคบ่ายที่เราจะให้เขาฝึกตามความสนใจของเขาเช่นว่าเขาชอบงานปูนงานไม้หรืองานก่อสร้างเราก็จะให้เขาจะแบ่งกลุ่มของเขาแล้วเราก็จะมีวิทยากรภาย
0: ในการที่เราแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มนะครับสิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือว่าเด็กไม่หนีเรียนนะครับเด็กไม่หนีเรียนเพราะว่ากลุ่มที่3เขาก็ได้รับการยอมรับเขาก็มาเรียนเขาก็ทำงานได้เขาก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเป็นแค่ตัวเลขที่เราตีค่าแค่นั้นเองคือมนุษย์เราเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยว่ามันมีความละเอียดอ่อนในตัวในกระบวนการเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินคนบนกระดาษคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะการวัดมนุษย์เนี่ยต้องวัดหลายเรื่องนะครับวัดทั้งพฤติกรรมวัดทั้งการทำงานวัดทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันวัดทั้งความรู้อะไรพวกนี้รับวัดทั้งทักษะเพราะการที่เด็กเขาทำคะแนนได้เต็มไม่ได้หมายว่าเขาเป็นเก่งเขาดีเขาอะไรไม่ได้เด็กการทำงานเด็กเขาช่วยเหลือเพื่อนเด็กเหล่านั้นน่าจะอยู่ในสังคมได้
5: ในการแบ่งห้องเรียนตัวนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ห้องจิตเอื้อเฟื้อจะเก่งห้องจิตอาสาจะเก่งห้องที่อยู่จิตสาธารณะจะไม่เก่งเราไม่มีความคิดแบบนี้แล้วครับทุกคนมีความรู้ความสามารถที่เท่ากันแต่ความสามารถนั้นในแต่ละคนจะแตกต่างกันไปครับคนหนึ่งอาจจะเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษคนเราเก่งไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เรามีห้องแบบนี้ก็ดีครับทำให้เราเรียนรู้ในความสามารถของตนเองครับ

การดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนวิธีง่ายที่สุดวิธีหนึ่งก็คือขอให้เราได้เข้าไปหาเขาได้ไปเล่าให้เขาฟังชาวบ้านเขามีอะไรเขาให้เราหมดอย่างเช่นผมกำลังสร้างบ้านให้นักเรียนอยู่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านเข้ามาช่วยอย่างเช่นอาคารเรียนที่มันทรุดโทรมนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยทาสีมาช่วยเปลี่ยนหลังคาเราซื้อวัสดุมานะครับแรงงานก็ฟรีก็เข้ามาทำวัน2 วันก็เสร็จเขาจะเกณฑ์กันมานะสมมติว่าหลังคาวันนี้เขาจะมา20 คนเขามาช่วยกันทำถนนอย่างนี้เหมือนกันเราก็ซื้อปูนซื้ออะไรมาซื้อปูนซื้อทรายมาชาวบ้านเขาจะมาช่วยที่เขามาทำช่วยเราก็น่าจะเป็นผลที่เขาให้ความสำคัญนะครับที่โรงเรียนก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็พยายามทำอยู่ตลอดเขาก็อาจจะเห็นความสำคัญตรงนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะถามลุงถามคุณน้านี่นะครับว่าเรามันใกล้จะเสร็จหรือยังก็นอกจากมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำการเกษตรด้วยแล้วก็เราก็จะตอนเช้ามาก็ให้ไปโรงเรียนตอนเย็นมาก็มานอนทำกิจกรรมตรงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเรามองก็คือเราไม่มองที่ตัวเงินเรามองที่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเช่นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเช่นผู้นำชุมชนที่เขามีความรู้ในเรื่องชุมชนที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขามีอยู่ในตัวเขานั่นที่เขาจะมาสอนให้นะครับพวกฟ้อนพวกรำอะไรต่างๆเราไปขอเขาก็มาเลยนะครับอย่างเช่นป.1 ป.2 ป.3 นี่ปีที่แล้วนี่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยทุกวันละ1 คนป.1 ถึง ป.3 มีเด็ก123 คนปรากฏว่าผู้ปกครองมาคนละ1 วันมันก็ครบเกือบปีการศึกษาพอดีเขาจะมาช่วยสอนนิทเล่านิทานมาสอนเรื่องกริยามารยาทมาสอนเรื่องอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เขาคนละประมาณ 20-30 นาทีแล้วเขากลับบ้าน

0: วันนี้คุณยายก็มาช่วยสอนเล่านิทานให้พวกเด็กๆประมาณประถมปีที่1ที่2พวกนี้น่ะเป็นนิทานในพื้นบ้านเรื่องเทวดากับอะไรน่ะ
1: เทวดาตัดฟืน
0: ใช่ตัดฟืนนะคุณยายเล่าจบไปแล้วนิทานเรื่องนี้นะไอ้นิทานเรื่อง

0: เดี๋ยวเขาก็ชอบก็อยากให้เล่าให้ฟังตลอดเขาเองก็มีความสุขที่มาเล่าให้เขาฟัง
1: ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากชุมทัพก็คือการสอดส่องดูแลลูกหลานเราที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาเองหรือลูกหลานคนอื่นนะเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาก็จะมาช่วยในการอบรมสั่งสอนให้ก็คิดว่าได้แนวทางแก้ปัญหาได้รับรู้ร่วมกันว่าในสังคมเราเนี่ยเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ปัญหา

0: ก็อยากจะทำโรงเรียนให้มันสะอาดสะอ้านนะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อยากจะให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านบ้านหลังที่2ของนักเรียนนะครับส่วนพื้นที่ทั้งหมดเราก็ให้นักเรียนแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทุกตารางนิ้วให้นักเรียนกับครูเป็นคนดูแลรักษาไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าทำความสะอาดไม่ว่าจะดูแลเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเด็กเขาจะทำตลอดเขาจะทำตอนเช้ามาถึงเรียนปุ๊บเขาจะทำเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือตอนพักเที่ยงเสร็จเขาทานข้าวเสร็จเขาจะมาทำอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับบ้านเขาก็จะดูแลอีกครั้งหนึ่งเขาจะดูอยู่3ครั้งถ้าเป็นบ้านของเขาก็ต้องช่วยกันมาจากแนวคิดตรงนั้นนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนร่วมกันเพราะฉะนั้นบ้านของเราจะต้องทำเอง
1: พอเขารักโรงเรียนเราเหมือนกับที่เป็นบ้านของเขาเองเพราะนั้นเขาก็จะดูแลในส่วนต่างๆที่เขาได้รับมอบหมายนะคะถ้าเขาอยากจะให้สวยเขาก็จะทำยังไงเขาก็บางทีเขาก็ปรึกษากันเขาเลยรักโรงเรียนเลยทำให้เกิดว่าพอในจุดที่เขาทำแล้วก็สวยเขาก็เลยอยากมาโรงเรียนบ่อยๆอยากมาดูในความสำเร็จของเขา
0: เป้าหมายในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เหมือนบ้านนะครับเราต้องการปลูกฝังเรื่องจิตวิญญาณของนักเรียนให้เป็นคนรักท้องถิ่นตัวเองนะครับรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับเมื่อเขามีโอกาสผมก็อยากจะเห็นตรงนั้นเพราะวันนี้เด็กที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเมื่อโรงเรียนให้โอกาสเขาเต็มที่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงคิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเขาเพราะโรงเรียนเคยให้เขาผมคิดว่าวันหน้าเขาคงจะให้กับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2 สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือ

ือสระไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสระไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาดหนึ่งเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรก

ที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คือมาดูหลักสูตรแล้วก็ดูเนื้อหาทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะผู้สอนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าวิชาเดียวกันก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันก่อนร่วมกันออกแบบหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: สิ่งที่น่าสนใจของการชมรายการในวันนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเมืองวันนี้เราไปดูอาจจะไม่เห็นร่องรอยเท่าไหร่นักนะฮะการที่เราจะพาเด็กไปเชื่อมโยงกับอดีตหรือว่าเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นอาจจะเป็นประชาบ้านนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาสอนด้วยมาคุยด้วยเนี่ยวิธีนี้จะได้ประโยชน์ยังไงและจะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: ผมเคยพาเด็กไปที่คือไปนอกสถานที่ครับแล้วก็ไปดูเขาทำนาเกลือ นาเกลือก็จะมีเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นคือป่าชาวบ้านเขาก็จะมาอธิบายพาเด็กเข้าไปดูนาเกลือจริงๆเลยว่าดินหนังหมาคืออะไรเกล็ดเกลือเกสรเกลือคืออะไรพาไปดูเด็กเขาก็ได้ชิมเลยว่าไอ้เกสรเกลือมันเค็มกว่าเกลือธรรมดายังไง
1: หรือว่าชิมดินหนังหมาด้วยไหมแบบฟังแล้วผมยังอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงอยาก
2: แล้วเด็กเขาก็ตื่นเต้นนะพี่เด็กเขาตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยชื่อดินหนังหมาแล้วมันคืออะไรมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันสามารถเชื่อมโยงกับวิชาเคมีได้ด้วยว
1: ิ
2: ชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยว่าวิธีการระเหยของสารการตกตะกอนของเกลือเป็นยังไง

0: ได้หยิบได้จับได้ความรู้จากชาวบ้านจริงๆนะฮะเด็กในกรุงอยู่กลางเมืองเลยมีโอกาสอะไรแบบนี้ไหมฮะ
1: จริงๆก็มีโอกาสนะคะก็คืออย่างก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอย่างสมมติเราอาจจะไม่ต้องใช้ปราชชาวบ้าน อย่างผู้ปกครองนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็อาจจะได้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสซึ่ง อย่างในโรงเรียนสาธิตแบบเนี้ยลักษณะของผู้ปกครองก็อาจจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะมีการพาเด็กออกไป เรียนรู้นอกห้องได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ปกครองเขาก็ยินดีเพราะว่า เพื่อให้ ลูกหลานของตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าแบบเนี้ยค่ะที่จบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีอะไรให้ช่วยไหมหรืออะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะเยอะเลยใช่ไหม
1: เยอะค่ะแบบเนี้ยค่ะเด็กก็จะแบบได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ด้วยผู้ปกครองเด็กด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะได้รู้ลึกเด็กก็จะแบบรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอันไหนถนัดอันไหนด้วย
0: เด็กตื่นเต้นไหมฮะเวลาที่ได้เจออะไรแบบนี้แปลกๆไป
2: คือเขาเจอครูคนเดิมๆทุกวันกับคนน่าเบื่อครับเบื่อเขาเจอคนอื่นๆบ้างเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนใจมากขึ้น
0: ครูเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าครับก็นี่ครับเป็นการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กในการเรียนรู้ลองไปชมกันครับว่าเมื่อเด็กมาถึงสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้ว่าโจทย์คืออะไรปฏิกิริยาของเด็กจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: โอเค can we start by getting ourselves in a circle around the bucket in the middle please basically we're here next to the Baltic okay which is a contemporary art museum and we're sitting just on the edge of the Tyne okay looking around you what I want you initially to think about is what sort of maths can you see around you okay with a particular reference on the bridges okay so thinking maybe about shape things like that maybe looking a bit with history as well okay just quickly jot down your whiteboards talk among yourselves quickly jot down anything you can think of that you can see that's linking to maths around you
4: The bridge, it's like, with the tension.
3: Oh, the tension! Good words.
4: It's got to be strong enough to hold, like, so much weight.
3: Okay, what we're going to do now, guys, is I want you to look at what we've got in the centre here. We've got a bucket of coal, okay? Which might seem a little bit random. My challenge to you is how does that link to our surroundings? Okay, so thinking about how the coal links.
5: When they're taking us along the rivers, you've got the bridges, and we need to think of ways we can get the coal underneath the bridges.
3: Yeah, like so starting to think about the bridges and looking at the bridges around us and the height of the ships and things, yeah? That's a really nice thought, and that's a thought I want us to take on when we go upstairs now, okay? So, let's move upstairs.
6: เราอยู่ในพื้นที่ที่น่าอัศจรรย์หอศิลป์บอลติกแล้วเราก็กำลังจะทำกิจกรรมที่มีความท้าทายนะก็คือการออกแบบแล้วก็การสร้างสะพานในแบบที่จัดให้แต่ละกลุ่มยังไงล่ะโดยใช้แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สะพานที่เธอสร้างนั้นก็จะต้องสามารถใช้ข้ามแม่น้ำไทยได้ซึ่งพวกเธอก็จะต้องเริ่มจากการถามคำถามซะก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยในการแก้ปัญหาของพวกเธอได้ด้วยในตอนท้าย
5: How wide the river is, because there's no point having the bridge too short.
7: Yeah. Like the swing bridge and the green one, they don't have supports, but them are the ones that have the semicircle over the top, so maybe that supports them a bit.
3: What do you think? See how the bridges, I mean, they all look different, don't they? What do you think? What things affect how a bridge looks?
8: You need to construct a bridge which will allow a boat, this is our boat,which is carrying our coal up and down the river. And this has got to be able to fit underneath your bridge. A nominee from your group must also present for 2 minutes at the end of the building session to tell us exactly why you've chosen the design you've chosen, what the maths is behind it, and why you would persuade an investor to invest in your bridge design. So I'd like to introduce James Johnson Perkins, who is a freelance artist who works as a consultant at the Baltic and who is here able to give you consultancy advice on your bridge design.
9: So any questions about kind of how to make it, what size, how do you make it, the structure of it, how do you make it strong? These are the materials that you're using. So you've got boxes and you've got tubes.So you think about how you're going to put those tubes together, how you're going to make your structure, how big is it going to be? How's this going to fit underneath?
8: Okay.
3: And you take your inspiration from whatever you see out there and from whatever's in your imagination. Okay? Got it? Okay, that's your task, guys.
10: Yeah.
11: I think we need about 7 carbon.
10: 23 centimetres, like each floorboard.
12: That's 1.2.
13: 1.2 there. Yeah.
12: So what do you think you need to make it a little bit stronger when you look at all these other bridges?
13: Like maybe...
3: You need to look at yours and say what you think is going to make it stronger.
10: No one said we can't take the cardboard boxes to pieces.
9: How can we use that and a box to create something that's going like that?
6: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มากกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกนะคะเราไม่ได้คิดเรื่องมุมของสะพานที่เจมส์เตรียมไว้เขาคำนวณมันกับจำนวนกล่องที่จะใช้ทำส่วนโค้งซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในขั้นสูงเลยล่ะค่ะดีมากเลย
7: Well, we're supposed to be building an arch, so we're using the tubes to prop up the boxes to make it lean over so it makes an arch shape. And it'll be quite high as well, so I think it's going to go.
10: Well, if you put triangles, like a line across the top, and maybe down the middle, that gives it a lot of strength.
9: I'm really loving this, the shapes that you've made and the triangles, and it's pretty similar to the bridge down there as well. It's pretty similar. I've described this one as brilliant, and I've described this one as awesome.
8: Excellent. All right, thank you. Should we have a look at the final bridge at the bottom then?
3: Yeah, it's interesting. Is it wide enough?
9: It looks like it's just about right.
3: Oh, it's just going to go under. Super.
5: So what we've done is, first of all, we've taken the fact that the boat needs to get under. And if you were really going to build this, we've taken the idea that each box would represent a height of 5 metres and 2 metres across. So in total, you'd have the bridge about 35 metres high and about 32 metres wide. Then down here, just for an extra bit, we've just added legs sticking out the side for a bit more interest and further stability.
6: สิ่งสุดท้ายที่จะให้พวกเธอทำก็คือการประเมินแต่ละสะพานที่ทำออกมาแล้ว
0: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่เขาพูดถึงก็คือการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ว่าเราชีวิตจริงมันเราไม่ได้เจอวิชาใดวิชาหนึ่งเข้ามาเราใช้ทุกวิชารวมกันสำคัญไงบ้างฮะการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงแล้วจะมีหลักขั้นตอนในการไปเชื่อมโยงให้เด็กเห็นได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆในทุกๆเรื่องนะคะถ้า ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นคุณค่าว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างในวิดีโอแบบเนี้ยเขาก็จะมีการเชื่อมโยงสะพานแล้วก็ฐานหินหรืออะไรแบบเนี้ยในชีวิตจริงเนี่ยใช้ในการขนส่งทำโน่นทำนี่อะไรแบบเนี้ยฉะนั้นทุกบทเรียนเลยถ้าเรามีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเด็กก็จะแบบได้รู้ว่าแบบมันสามารถที่จะเอามาใช้จริงๆเด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะจำแบบถาวรคือไม่ใช่ซ้ำไปสอบอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับ
0: ค
2: ือเวลาเราจะสอนองค์ความรู้ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ๆให้เขาเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมของเขาก็คือชีวิตจริงของเขาก่อนให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วก่อนได้แล้วก็พอเขาได้รับสิ่งใหม่เข้ามาเขาจะไปเชื่อมต่อกับความรู้เดิมของเขาม ันก็จะต่อยอดเป็นเหมือนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นความรู้ของเขาที่ยั่งยืน
0: ครับสองท่านมีอะไรจะแนะนำได้ไหมครับว่าการปฏิบัติจริงพาไปนอกเกี่ยวกับวิชาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยฮะมันต้องเป็นการคิดนอกกล่อง
2: ผมว่าบางทีครูไทยเราเนี่ยเราไปยึดติดกับตัวเนื้อหา มากเกินไป คือท่านต้องสอนวิชาเนื้อหาถึงตรงนี้ให้เสร็จ
0: ครับ
2: ถ้าอยากดูอย่างในวิดีโอเนี่ย คุณครูที่เขามาทัดกิจกรรมท้าทายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยเนื้อหาคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เป็นสมการไม่ได้ถอดรูทอะไรเลย
0: สมการง่ายมาก
2: ง่ายมากเลยคือมันเป็นเนื้อหาจริงๆถ้าพูดถึงถ้าสอนจริงๆคือ5นาทีจบ
0: ครับ
2: แต่เขาได้จัดกิจกรรมที่ใช้เวลาถึงครึ่งวัน
0: ครับคุณนิยนาคิดยังไงฮะ
1: ก็จริงๆการพานักเรียนออกไปข้างนอกหรืออะไร มีการจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบปัญหาพอเขาพบปัญหาเนี่ยเขาก็จะมันก็จะท้าทายความสามารถของเขาเขาก็จะพยายามหาคำตอบนะคะโอเคซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลาในงานแบบเวลาเราจะสอนคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แบบนี้
0: ค
1: ่ะมันอาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อเขาได้รับการฝึกกระบวนการหาความรู้แบบนี้บ่อยๆฝึกการแก้ปัญหาฉะนั้นพวกเนื้อหาอื่นๆที่เขาเจอเนี่ยพอเขาได้รับการฝึกแบบนี้มันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือต่อให้เนื้อหาเยอะโอเคเขาก็มีการฝึกการคิดอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแบบเนื้อหาส่วนหนึ่งนักเรียนสามารถไปอ่านได้หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
0: เราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดใช
1: ่ใช่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดแต่เมื่อเขาได้กระบวนการแล้วค่ะแล้วเขาได้รับการฝึกฝนบ่อยๆทักษะในการหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาแบบนี้เด็กเขาก็จะแบบเกิดความชินหรือความชำนาญในการที่จะทำแบบนี้ฉะนั้นเนื้อหาเยอะก็จะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพียงแต่เราจะต้องฝึกบ่อยๆอะไรแบบนี
0: ้น่าคิดนะฮะเราจะสอนเนื้อหาเยอะๆจนบางครั้งต้องเหมือนต้องสอนให้จบเนื้อหาทั้งหมดนั้นหรือจะถอนเนื้อหาออกบ้างแต่จัดกิจกรรมให้เด็กจำสิ่งนั้นและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาแบบนี้นะฮะแม่น่าสนใจทีเดียวครับนี้สุดท้ายก็คือการประเมินผลพอให้เด็กประเมินงานการทำงานของเขานี
1: ่
0: คิดว่ายังไงฮะดีหรือไม่ดีหรือควรจะเป็นยังไง
2: ผมว่าการที่ให้เด็กเขาประเมินตัวเองเนี่ย
0: ค
2: ือเขาจะยอมรับมากกว่าที่เราไปประเมินเขา
0: อ๋อเหรอ
2: คือการให้เขาประเมินกับหรือการที่ให้เพื่อนเขาประเมินเนี่ย
0: เพื่อนประเมินเพื่อนนะฮะ
2: เพื่อนประเมินเพื่อนอย่างเง
0: ี้
2: ยเขาจะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าจริงใจจริงใจกว่ากันแล้วก็ใกล้ชิดกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง
1: ก็คือจริงๆการให้เด็กประเมินเนี่ยก็คือดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง
0: คือ
1: เด็กเรียนรู้อะไรหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะประเมินตามนั้นฉะนั้นการที่ให้เด็กนอกจากครูเป็นคนประเมินเด็กและเด็กก็ประเมินตัวเองบ้างแล้วก็ประเมินเพื่อนแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาหรือติดขัดตรงขั้นตอนตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งครูเวลาครูประเมินครูก็จะมักจะประเมินผลสุดท้ายที่เวลาได้เป็น
0: เมื่อเห็นผลงานออกมาแล้วใช่ไหม
1: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบเขาเนี่ยมีติดขัดอะไรหรือว่าประเมินตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
0: ครับทั้งหมดนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการคิดนอกกล่องหรือคิดนอกกรอบในการเรียนการสอนบ้านเราครับบางอย่างเราทำกันมานานนานเกินไปก็จะเป็นความเคยชินถ้าลองมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เกิดผลดีทั้งครูและตัวเด็กเองก็น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูไทยหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับครูปัญญาและครูนายนานะครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่นะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังหาตอนเก่าๆมาชมตอนนี้ก็ตามนะครับเชิญได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36เคเบิลแบนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

เมื่อครั้งที่แล้วฝากให้เขียนสมุดบันทึกกิจกรรมกระดาษ1แผ่นเอาไปใช้เรียนไปใช้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรได้บ้างโอ้หลากหลายมากเลยนะที่ผมจดๆมานะมีเศษส่วนรูปสามเหลี่ยมคล้ายมีเรื่องของวงกลมมีเรื่องของความน่าจะเป็นด้วยปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยสมัยนี้มันมีสิ่งที่เด็กสนใจมากกว่าเกมเพื่อนอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยดึงเด็กไว้ให้อยู่กับคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอนแบบเดิมคงไม่ได้คงจะต้องสอนให้สนุกขึ้นให้น่าสนใจทำยังไงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องเหล่านี้ลงไปความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะออกมาเมื่อความคิดของเขาเนี่ยปลอดโปร่งไม่มีความกังวลผมเลยต้องเป็นกันเองกับเขานะครับเหมือนเพื่อนเขาสนุกสนานเฮฮาในนั้นเหมือนการเรียนรู้เนี่ยเรามาเล่นมาคิดร่วมกันนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมงานหนักมากเลยเหมือนครั้งที่แล้วจะต้อง

0: ให้ช่วยงานแล้วผมเนี่ยจะต้องหาเลขาสักคนหนึ่งมาช่วยหน้าห้องแต่ข้อหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีสอเสือคุณคิดว่าเลขาคนนี้ควรจะต้องไปไงครับ
1: สุภาพ
0: สุภาพ
2: เป็นสาวครับ
0: ต้องสาวด้วยเหรอสาวนะ
2: สูงครับ
0: สูงโอ้โหทั้งสวยสุภาพสาวและสูงผมจะทำงานรู้เรื่องไง
1: สมรรถภาพดี
0: สมรรถภาพดีโอ้โหต้องไปตีความเลยนะผมพยายามที่จะทำความรู้จักนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดด้วยก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำมาใช้เขาเรียกว่าการเขียนอนุทินนะครับซึ่งการเขียนอนุทินเนี่ยก็คือการเขียนสมุดบันทึกนี่แหละแต่สมุดบันทึกนี้จะเป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผมก็จะมอบหมายให้เขาเขียนบันทึกแล้วก็ส่งให้ผมในแต่ละสัปดาห์ทุกเล่มเนี่ยผมจะอ่านอย่างละเอียดขีดเส้นใต้ขีดถูกนะบางทีก็เขียนสัญลักษณ์เป็นอมยิ้มหรือบางทีก็วงเห็นด้วยนะตรงไหนผมมีความคิดเห็นยังไงผมก็จะเขียนเสนอแนะไว้นะครับแล้วหลังจากที่เขาเชื่อใจหรือวางใจเราแล้วเนี่ยใจเขาเปิดแล้วครับพอใจเขาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับสิ่งที่เราจะนำเสนอไปให้เขาจำนวนอะไรเนาะที่บวกกันแล้วได้5
2: 1 4ครับ
0: 1 4ดีมาก
1: 3 2
0: 2ในเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเลือกกิจกรรมหรือคำถามที่มันมีหลายๆคำตอบหลายๆวิธีการห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำ
1: 2.5 บวก 2.5
0: 2.5 บวก 2.5 ดีมาก
2: 1บวก1บวก3ครับ
0: 1บวก1บวก3
1: 6บวกลบ1ลบ4บวก9
0: โอ้แกเพื่อนใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้เริ่มละแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยการเอารูปภาพที่ผมถ่ายไว้รอบๆตัวเนี่ยนะนำเสนอด้วย PowerPoint แล้วเราก็จะมีคำถามกันคุณว่าถ้าผมเป็นคนชอบคณิตศาสตร์เนี่ยผมน่าจะอยากรู้อะไรตรงนี
1: ้ส้มมีกี่ผล
0: ส้มมีกี่ผลยังไงอีกครับ
1: กลมของคล้ายผมผลส้มอะค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ของส้มทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่พื้นที่ที่ตั้งส้มค่ะมีความกว้าง
0: พยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดเสนอแนวคิดของเขาออกมาแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะหาโอกาสที่จะให้แรงเสริมว่าทำดีแล้วคิดดีแล้วหรือว่าถ้าเขายังไม่ถูกก็บอกเขานะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่คิดอีกแล้วเรียนรู้ร่วมกันอะอยากจะถามอะไรดีอะ
3: มีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ขอบสามเหลี่ยม
0: เขาถามเพราะนั้นผมก็ถามต่อได้ดิมีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ข้างในที่ไม่โดนล้อมอยู่ถ้าได้คำตอบของอันนั้นก็จะตอบของผมได้ละดีเจดีย์มีช้างอยู่รอบๆครับ
1: มีช้างกี่ตัว
0: มีช้างกี่ตัวตรงใจมากเลยดีมาก
2: จะมีช้างอ่ะยืนตรงมุมเนี่ยมีอยู่สี่ตัวช้างที่ยืนระหว่างกลางครับจะมีอยู่5ตัวแต่ละ5ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่4ด้านดังนั้นจึงเป็น5คูณ4เท่ากับ20ตัวแล้วบวกกับช้างที่ยืนอยู่ตรงมุมของฐานเจดีย์อีก4ตัวเป็น24ตัวครับ
0: โอ้ขอบท่าขอบคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่า24เป็นคำตอบที่เป็นไงครับถูกต้องผมเป็นเพียงตัวคอยหาตัวกระตุ้นหรือสถานการณ์เนี่ยมาให้เขาปกระตุ้นความคิดสะกิดความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยให้ออกมานี่ผมมีอุปกรณ์นะครับใกล้ๆตัวเนี่ยผมใช้ความพยายามมากเลยนะมันก็คืออะไรครับใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้นะคนละหนึ่งอันดูว่าแกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันเนี้ยสอนเรื่องอะไรบ้าง

0: ก็คิดมาว่าถ้าเกิดเรามีแกนเชื่อชู้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตัดเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆได้อย่างแรกก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเกิดมันเป็นแกนตรงๆนี้เราตัดปั๊บตรงกลางให้เป็นแนวตรงเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทำให้มันแบนนิดนึงเราตัดแนวเฉียงเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม
1: ถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปทรงกระบอกอะปริมาตรมันก็คือปริมาตรของทรงกระบอกแต่ถ้าเราพับให้เป็นบีบตรงเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือว่าเหลี่ยมต่างๆอะปริมาตรอันไหนจะมากสุดอันไหนจะน้อยสุดและมันจะเท่ากันหรือเปล่าคะ
2: แล้วหลังก็จะออกมานอกห้องเรียนบ้างผมจะดูว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์นะครับเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือดึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงบ้างให้แต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่4คนเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วเราก็จะไปกันบริเวณตึกของคณะศึกษาศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยไปดูซิว่าจุดไหนนะที่เราคิดว่าจะตั้งเป็นคำถามหรือตั้งเป็นสถานการณ์หรือตั้งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจให้เวลาสัก20 นาที 30 นาที

0: อ่ะเป็นไงครับจุดนี้มันเป็นยังไงเล่าที่แล้วมันมีคณิตศาสตร์ยังไงเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับเชิญครับ
1: คือมันมีหลายคำถามอะค่ะแต่ว่าคำถามที่อยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10บาทคุณจะโทรเวลาไหนสมมุติว่าให้โทรครั้งละ3บาทจะโทรช่วงไหนบ้างจะได้นาทีนานสุด
0: แล้วคิดว่าเด็กเขาจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรอะครับ
2: บวกลบกันคูณ
0: การบวกกันลบกันคูณเออผมก็ว่าใช่
3: สมมติว่าโทรในวันที่13เมษาเนี่ยจะต้องโทรช่วงไหนถึงจะคุ้มที่สุด
0: นะครับน่าสนใจครับแล้วก็คงจะมีคำถามอื่นอีกเยอะแยะเลยครับตรงหน้าต่างนี้เป็นไงครับของกลุ่มนี
4: ้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนผนังปูนให้เป็นหน้าต่างให้หมดจะวางหน้าต่างตรงนี้เนี่ยได้กี่บานแล้วก็ได้กี่แบบด้วยได้กี่แบบด้วย
0: คิดว่าเด็กที่ต้องคิดโจทย์เนี้ยเขาน่าจะได้เรียนรู้อะไร
4: การหาพื้นที่ให้เป็นจำนวนเท่ากันแล้วก็หาจำนวนสูงสุดในพื้นที่นั้นน่าจะเป็น
5: เอาที่เป็นสีเดียวนี่แล้วกันนะครับจะเล่น
0: โ
5: อ้นี่จำนวนกี่ก้อน
0: กี่ก้อน
1: จะมีวิธีในการหาจำนวนของอิฐเนี่ยได้กี่วิธี
5: ก็มีคำถามต่อมาอยู่ว่าถ้าเผื่อตรงนี้ผมจะเรียนขึ้นมา5ชั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนกี่ก้อน
0: โอ้ยกขึ้นมา5ชั้นอันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็5คูณ5คูณ
1: 5
0: คูณ15ใช่ครับผมเพิ่มเติมผมสงสัยมากเลยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยดูดิคุณดูดิไอ้ตรงนี้มี1ไอ้รอบสีนี้มีเท่าไหร่เท่าไหร
6: ่8
0: รอบนี้มีเท่าไหร่มาแค่นับนี่ก็ต้องคิดแล้วนะ23เอาล่ะแสดงว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าผมทำถ้าเอาอีกสีหนึ่งมาต่อรอบเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคุณคิดว่าลำดับที่100เนี่ยรอบที่100เนี่ยมีกี่ก้อนโอ้ฮะถามได
7: ้ที่ศาลามันเป็นรูปทางเลขาคณิตได้รูปอะไรบ้าง
0: ได้รูปอะไรบ้าง
7: แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าต้นเสาครับมันเป็นเส้นขนานครับ
0: เส้นขนานมีเส้นขนานครับครับ
7: แล้วก็มีเส้นตั้งฉากมันจะตั้งฉากกับพื้นครับ
0: ฮะ
7: 90องศา
0: ครับ
7: เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับ
0: น่าสนใจนะอาจจะบอกว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดที่บันไดมันห่างกี่เมตรดีไหมผลดีของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เขาจะเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์เห็นความสำคัญของการคิดมากขึ้นนะครับเขาจะมีความเชื่อใหม่ว่าคณิตศาสตร์ใช่การบวกลบคูณหารเพียงอย่างเดียวคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่ถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงหรือหยิบจับมันดึงเข้ามาประกอบการเรียนการสอนของเขาได
8: ้สำหรับวิธีการสอนของอาจารย์สุรัตน์นะครับผมคิดว่าแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยที่ผมเรียนรามผมไม่เคยเจออาจารย์ที่เขาสอนแนวนี้นะครับกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมที่เดินดูสถานที่ต่างๆว่ามันมีคณิตศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นสถานที่จริงมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูจากจอ PowerPoint หรือจอโปรเจคเตอร์อย่างเดียวครับเราได้เห็นรูปจริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
9: ก็คืออาจารย์จะเป็นต้นแบบในการทำให้ห้องเรียนนะครับไม่น่าเบื่อจากที่เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยถ้าเรานำหลักวิชาการมากไปสอนเนี่ยครับเด็กจะเข้าถึงเราไหมเด็กจะเข้าใจเราไหมเอาจากความรู้สึกเราที่ว่าเวลาไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยครับครูก็จะมาขึ้นว่าอันนี้บทนิยามมาอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้ตามตัวอย่างใช่ไหมครับแต่พอเรียนกับอาจารย์สุรัตน์เราจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคมีวิธีการมีสื่อการสอนที่ทำให้เราไปสู่ไอ้จุดที่ว่าเป็นทฤษฎีบทเป็นบทนิยามนะครับ
10: เราเรียนตั้งแต่ประถมปีที่หนึ่งเนี่ยเราจะเคยชินกับการทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็คิดว่าคณิตศาสตร์มันมีมุมแค่นี้หรือมีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยแต่พอเรียนกับท่านมันจะมีมากกว่ามีมายากลมีเกมมีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ทำดึงใจให้เรารู้ว่าคณิตศาสตร์เป็นมุมที่กว้างขึ้น
0: สำหรับนักศึกษานะครับเอกคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณครูภูมิใจในตัวเองครับกิจกรรมแผนการสอนที่สอดคล้องกับโรงเรียนบริบทของนักเรียนนะครับจะได้เชื่อมโยงไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคณิตศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยกับ
6: ข้างนอกและบริบทของเรียนเนี่ยให้ได้ตรงนี้มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์คิดไม่ออกครับถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่สนุกครับนะถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันจะทำให้น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะนำมาซึ่งความสนุกความตื่นเต้นความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนการสอนครับ

0: สวัสดีครับทุกวันนี้นะฮะบนโลกออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับมีบริการต่างๆออกมามากมายแต่ละปีเนี่ยมีหลายตัวครับบางครั้งนะฮะบริการธรรมดาที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะเราอาจจะมองว่ามันธรรมดาแต่ว่าถ้าเรารู้นะครับแล้วก็สามารถจับบริการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเราก็สามารถดึงบริการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนได้เหมือนกับเรื่องของ Twitter ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับ Twitter นะครับถือเป็นบริการหรือว่าเว็บไซต์ยุคใหม่ครับที่เปิดให้บริการมานานพอสมควรแนวคิดเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ลักษณะที่เรียกกันว่า Social Networking ครับหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่วางตัวเองเอาไว้เป็นเครื่องมือสื่อสารแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนแน่นอนนะครับว่ากลุ่มคนที่ว่านี้เราอาจจะนำมาใช้กับกลุ่มนักเรียนก็ได้ไม่ผิดกติกาครับเอาเป็นว่าตอนนี้แต่ละสัปดาห์เนี่ยมีคนส่งข้อความผ่าน Twitter มากถึง 1,000 ล้านข้อความย้ำนะครับต่อสัปดาห์และในแต่ละวันนะครับมีผู้ใช้หน้าใหม่สมัครเข้ามาใช้บริการ Twitter มากกว่า 460,000 คนซึ่งทำให้ตอนนี้สมาชิกที่ใช้ Twitter รวมๆแล้วนะครับก็มากกว่า200ล้านคนทั่วโลกครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่ไมเคิลแจ็กสันนะฮะเสียชีวิตนะครับช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่ทวีตส่งข้อความใน1วินาทีเนี่ย456ข้อความครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาฮะชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่มีการทวีตข้อความมากที่สุดคือ1วินาที 7,000 ข้อความระยะเวลาของ2เหตุการณ์นี้ห่างกันแค่2ปีจำนวนผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับอย่างที่เล่าไปครับว่า Twitter นั้นเป็นเว็บแนวโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันขณะเดียวกันก็แฝงเอาไว้ด้วยเรื่องของไมโครบล็อกกิ้งหรือคือการเก็บบันทึกประจำวันแบบย่อๆเพราะว่า Twitter นั้นอนุญาตให้พิมพ์ข้อความได้เพียงไม่เกิน140ตัวอักษรต่อการส่ง1ครั้งครับเหตุผลก็เพราะต้องการให้ข้อความมีความกระชับแต่ว่าถ้าต้องการส่งข้อความที่ยาวกว่านั้นอันนี้ก็ต้องแบ่งประโยคออกมาแล้วก็ส่งหลายๆครั้งแทนครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้ว Facebook กับ Twitter นั้นไม่เหมือนกันครับแม้ว่าจะมีแนวคิดบางอย่างที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงหรือเวลาทำงานนั้นต่างกันครับเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยครับผู้ใช้ Twitter นั้นสามารถรับและก็ส่งข้อความได้ครับโดยเราต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเวลาส่งข้อความมีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกกันตามภาษาของ Twitter ว่า tweet ลากเสียงยาวๆหน่อยครับทีนี้เวลาเราทวีตหรือว่าส่งข้อความนะครับก็ย่อมต้องมีผู้รับข้อความจะเข้ามารับข้อความของเราได้ก็ต้องเป็นสมาชิกของ Twitter ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องเข้ามาเป็นผู้รับข้อความที่เราส่งด้วยครับซึ่งเราจะมีคำศัพท์ที่เรียกผู้รับข้อความว่า followersอย่างเช่นถ้าเราอยากส่งข้อความหานักเรียนในชั้นเรียนก็ต้องบอกให้นักเรียนทุกคนเข้ามาเป็น followers ของบัญชี Twitter ของคุณครูครับก็เหมือนกับการสมัครรับข่าวสารจากคุณครูนั่นเองครับหลังจากการส่งข้อความแล้วก็ยังมีอีกมิติหนึ่งของ Twitter ครับซึ่งก็คือการรับข้อความเราสามารถรับข้อความทวีตจากผู้ใช้คนอื่นได้ด้วยการสมัครเป็นผู้รับข้อความเราจะเรียกว่าเป็นการ following ครับซึ่งคุณครูอาจรับข่าวสารจากสำนักข่าวจากเว็บไซต์จากเพื่อนคุณครูด้วยกันหรือแม้แต่จากเด็กนักเรียนก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างกันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับสรุปนะครับ Twitter เนี่ยก็เปรียบได้เหมือนกับ SMS บนโลกออนไลน์ครับเราสามารถรับข้อความจากคนอื่นได้เมื่อเราไป follow คนอื่นขณะเดียวกันนะฮะเราก็สามารถส่งข้อความหาบุคคลอื่นๆได้ถ้าคนเหล่านั้นเขามาเป็น followers ของเราครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้ Twitter มีช่องทางในการใช้งานหลายช่องทางมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ผ่านโปรแกรมเฉพาะด้านนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือครับซึ่งมีการอำนวยความสะดวกลักษณะนี้เนี่ยก็ทำให้สนใจใช้ Twitter มากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับคุณครูท่านนึงที่มีความสนใจอยากจะนำ Twitter เนี่ยไปลองใช้งานประยุกต์ใช้ในเรื่องการเรียนการสอนกัน สวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับผม
1: ค่ะคุณครูชื่อคุณครูเพ็ญพิมลเปี่ยมพิมายนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
0: โอ้โหน่าแปลกใจมากคณิตศาสตร์แล้วคุณครูได้รู้จัก Twitter มาก่อนไหมครับ
1: คือเห็นจากลูกศิษย์เคยเล่นบ้างหรือลูกชายที่บ้านนะคะเขาก็เคยเล่นบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไป
0: ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มต้นจากการลงทะเบียนก่อนเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละส่วนว่า Twitter เนี่ยจะช่วยให้ประโยชน์กับเรายังไงบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ twitter.com นะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือการลงทะเบียนก็จะคล้ายๆกับตัว Facebook นะครับที่เราต้องลงทะเบียนก่อนก็จะมีตัว full name email แล้วก็เป็น password ครับตรงนี้ก็เป็นชื่อถ้างั้นผมรบกวนคุณครูเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีเมล์ address ที่ใช้
1: ประจำใช่ไหมคะ
0: เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องส่ง verify ยืนยันกลับมาที่เราทีนึง
1: ค่ะ
0: ครับรหัสผ่านครับเดี๋ยวผมจะไม่มอง
1: กี่ตัวคะอาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วตั้งรหัสผ่านเราก็น่าจะ8ตัวอย่างต่ำบวกพวกสัญลักษณ์พวกอะไรเข้าไปด้วยนิดหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็ sign up ได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยชื่อผู้ใช้เนี่ยเรามีทางเลือกอีกว่าเราจะใช้เป็นชื่อเต็มๆอย่างนี้เลยไหมหรือว่าเราอยากจะตั้งชื่อผู้ใช้เอง
1: โอเค
0: เอาสั้นกว่านี้ก็ได
1: ้ค่ะเอาตั้งสั้นๆนะคะ
0: เดี๋ยวผมจัดการลงให้ครับซึ่งระหว่างที่เราพิมพ์เนี่ยเขาก็จะคอยตรวจสอบให้ด้วยว่ามีคนใช้หรือยังอย่างอันนี้ขึ้นสีแดงไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ครับเราก็อาจจะต้องเติมหรือเปลี่ยนเป็นคำอื่น
1: เติมลงไปอาจจะได
0: ้โอเคอันนี้ขึ้นโอเคละครับผมรหัสผ่านก็ใช้ตัวเดิมอีเมลอันนี้เราก็ยืนยันอีกทีว่าถูกต้องนะครับท้ายสุดก็ create account อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทีนี้พอเราลงทะเบียนเสร็จ username ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้บอกเด็กๆเพื่อนๆได
1: ้นะคร ับ
0: ใช่ครับพอหลังจากเราสมัครสมาชิกเสร็จนะครับเราอยากจะไปรับข้อมูลจากใครไหมโดยที่เขาอิงข้อมูลเบื้องต้นจากโปรไฟล์หรือว่าจากข้อมูลของเรา อย่างแรกคือ Twitter เขาตรวจสอบแล้วว่าเราลงทะเบียนจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเห็น Twitter อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประเทศไทยแสดงขึ้นมาด้วยแล้วก็แยกตามกลุ่มความสนใจก็คือในส่วนของ interest ครับคือถ้าเราสนใจด้านขวามือเนี่ยจะมีปุ่ม follow อยู่แค่คลิกปุ่ม follow เราก็จะไป follow เขาครับ follow นี่คือการตามรับข่าวสารจากเขาน
1: ี่อมุก
0: ครับ
1: โอเค
0: โอเคครับผมแล้วก็คลิกปั๊บแค่นี้ครับเรียบร้อยก็คือจะขึ้นว่าเป็น following ละครับ following ก็คือเราตามเขาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะมีข้อความอะไรที่เขาส่งออกมาถ้าเป็นภาษา Twitter เนี่ยเราจะเรียกว่า tweet พอขั้นตอนแรกเรียบร้อยที่เลือกตามกลุ่มความสนใจ interest เนี่ยนะครับเราก็ไป next step ครับไปที่ friendsก็จะตรงนี้จะคล้ายๆกับ Facebook ที่เราสามารถไปดึงชื่อเพื่อนออกมาได้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาได้นะครับหรือว่าเราจะไปดึงมาจาก Hotmail เดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบให้เลยว่าเอ๊ะเพื่อนเรามีคนไหนที่ใช้บ้างเดี๋ยวลองดูฮะพอเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะต้องขอชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านของเราครับเพื่อขออนุญาตเราในการเข้าไปที่ระบบของ Hotmail ครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้จำรหัสผ่านเราไว้จะเป็นการส่งข้อมูลไปที่ Hotmail เลยครับ
1: password ตัวนี้ต้องเป็น
0: อันนี้เป็น password ของอีเมล
1: ครับ
0: password ของอีเมลก็หลังจากที่เราดึงข้อมูลจากตรงนี้เข้ามาเราก็ใช้ชื่อนะฮะลักษณะนี้ขึ้นมาเราก็สามารถเลือก follow ได้เลยหรือว่าถ้าเราอยากจะค้นหานะครับอยากจะค้นหาชื่อเพื่อนที่อาจจะมีอยู่ในนี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อเขาถ้าเรารู้นะครับแล้วเราก็กดเลือก search ครับอย่างอันนี้เป็น Twitter ของผมเราก็สามารถกด follow ได้เลยครับเท่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนแรกนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ค้นหาเพื่อนเบื้องต้นอ้อลืมบอกไปนิดนึงครับว่าหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปเช็คอีเมลของเราด้วยนะครับจะเห็นอีเมลฉบับหนึ่งจาก Twitter ที่เขียนว่า Confirm your Twitter account ให้เปิดเข้าไปดูแล้วคลิกที่ลิงก์ด้านในครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าอีเมลดังกล่าวนั้นเป็นอีเมลของเราจริงๆครับ เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานในส่วนอื่นๆก่อนนะครับหลังจากจบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการประยุกต์ใช้ Twitter เกี่ยวกับการเรียนการสอนกันถ้าเราดูจากส่วนแรกสุดตอนที่เราคลิกเข้ามาที่ Who to Follow นะครับ okay. เขาจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า View Suggestions ตรงนี้เนี่ย Twitter เขาจะไปวิเคราะห์ว่าคนที่เรา follow หรือเราตามเขาทีแรกเนี่ยเขาเป็นใครอยู่เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้วจะพยายามแนะนำมานะครับอย่างอันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ผมfollow ข่าวไปเราก็จะเห็นว่าจะมีข่าวจากที่อื่นๆปรากฏขึ้นมานะครับหรือเราจะไป browse interest ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มหัวข้อที่เราสนใจครับ อย่างเช่นเป็นเรื่องศาสนาเรื่องงานศิลปะเรื่องแฟชั่นเรื่องอาหารตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเข้าไปเลือกได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ครับคือตัวตั้งค่าโปรไฟล์ครับซึ่งเราสามารถไปคลิกที่ชื่อของเราได้นะครับแล้วก็เลือก Setting ครับก็อยากให้ตั้งค่าเริ่มต้นให้เรียบร้อยทั้งหมดเราจะได้ทำกันครั้งเดียวนะครับอย่างเช่นเรื่องของชื่อนะครับอีเมลภาษาอะไรต่างๆเสียดายยังไม่รองรับ
1: ภาษาไทย
0: เมนูภาษาไทยไม่เหมือน Facebook นะครับแต่ก็คิดว่าคงไม่นานรวมไปถึงเรื่องของตัวโปรไฟล์อันนี้เป็นรูปภาพที่ใช้แทนเราครับคุณครูก็สามารถเลือกรูปได้จากคอมพิวเตอร์กด browse ได้เลยสมมุติผมลองเลือกรูปคุณครูสัก1รูปนะครับแล้วผมใช้เป็นรูปนี้ละกันนะครับแล้วกด open ปุ๊บรอสักครู่หนึ่งนะฮะรูปคุณครูมาปรากฏอยู่ตรง picture ตัวนี้ละครับโดยที่มีข้อจำกัดนิดเดียวคือขนาดของรูปเนี่ยต้องไม่เกิน700กิโลไบต์แล้วก็โลเคชั่นถ้าเราระบุโลเคชั่นว่าอยู่ที่ไหนอย่างเช่นผมใส่เป็นไทยแลนด์นะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถไปดึงข้อมูลเนื้อหาหรือไป follow อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับโลเคชั่นที่เราอยู่ได้นะครับเว็บของโรงเรียนมีไหมฮะ
1: มี
0: ครับเป็น
1: www.sr
0: ครับลักษณะนี้เป็นต้นเราก็สามารถใส่ได้รวมไปถึงไบโอก็คือข้อมูลเบื้องต้นของคุณครูครับว่าคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์หรืออะไรก็จะเหมือนเมื่อสักครู่ครับพอเราค้นหาคำว่าคณิตศาสตร์ปุ๊บก็จะเจอคุณครูคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ได้

0: นอกจากเรื่องของการตั้งค่าโปรไฟล์แล้วนะครับ Twitter ยังยอมให้เราตั้งค่าเรื่องของลวดลายกราฟิกแล้วก็เป็นเรื่องของรหัสผ่านเผื่อเราต้องการไปกำหนดใหม
1: ่
0: ครับผมใช่ฮะการตั้งค่าเหล่านี้นะครับเราสามารถเข้าถึงได้จากการคลิกที่ชื่อ Twitter ของเราแล้วเลือก Settings จากนั้นให้ดูในส่วน Design เพื่อปรับเปลี่ยนธีมที่ต้องการหรือใครอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังเพียงอย่างเดียวก็คลิกเลือกได้ด้วยปุ่ม Change Background Image ครับเราสามารถอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังเข้าไปได้เลยขนาดไม่เกิน800กิโลไบต์ครับพอปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดที่ปุ่ม Save Changes บริเวณด้านล่างเพื่อบันทึกค่าครับทีนี้เราจะทวี
1: ต
0: ครับซึ่งการทวีตเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนนะครับจะเห็นช่อง What's Happening อยู
1: ่
0: ครับเราสามารถใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับซึ่งมันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึง140ตัวอักษรครับสมมุติว่าเราลองทวีตก็กดทวีตปุ๊บทีนี้ทุกคนที่เขา follow เราเนี่ยที่เขาเข้ามาตามเราเขาก็จะได้รับข้อความนี้ทันทีไม่ว่าเขาจะใช้ Twitter ผ่านหน้าเว็บผ่านโทรศัพท์มือถือครับก็จะเป็นการส่งข้อความตรงไปที่เขาเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณครูอยากลองเอา Twitter ไปใช้กับเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองเนี่ย
1: okay.
0: เราก็จะมี2ขั้นตอนหลักๆก็คือต้องให้เด็กนักเรียนกับผู้ปกครองไป
1: สม
0: ัคร
1: ค่ะ
0: ครับไปสมัครสมาชิก Twitter ก่อน
1: okay.
0: ขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องบอกแล้วว่าบัญชี Twitter ของเราชื่อนี
1: ้
0: ครับให้เขาเข้ามา follow ก็อาจจะติดนิดนึงตรงเรื่อง140ตัวอักษรเหตุผลที่เขาทำเอาไว้แค่นี้ก็เพราะว่าเขาอยากให้ข้อความมันกระชับถ้าเราสังเกตดูนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นบริการตัวอื่นบางทีข้อความยาวๆคนมักไม่ค่อยอยากจะอ่านกันแล้วยิ่งยาวๆแล้วเยอะๆอีกอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยจำกัดออกมา140ตัวอักษรไม่เกินนี้แต่ก็มีวิธีแก้นะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์อุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10

10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลัง -6 ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบ

การรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ครูแต่ละท่านลองทำหุ่นถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาทำได้
1: ตอนนี้เราก็มีสวนสัตว์ย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวสิงสารสัตว์มากมายไหนลองให้ดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทําหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กถ้าเด็กจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเป็นอย่างง่ายอันนี้สอนเด็กได้ดีแต่ว่ามันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้สามารถเป็นช้างนะคะไปลองดูนะคะตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามันอย่างเงี้ยทำไมนิ้วลงสั้นเลยมือเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรู

0: ออกแบบออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัววัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
1: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้คุณนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
2: ก
1: าวนะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
2: กันไก
1: สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีสีเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
2: เสื้อแบบไหน
1: หือนี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยโอเคเราจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกหวงน้องแรบบิทจะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้าแรบบิทด้วยเราออกมาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดูกาล
3: Good afternoon How are you I'm fine thank you and how are you I'm fine thank you What do you do in summer

0: ให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดพับหุ่นมือค่ะแล้วก็ให้เด็กลองพูดสนทนากันแล้วก็ให้มาออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็สังเกตแล้วเด็กๆ เขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆ เขาจะฝึกทุกอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยเขาได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบนึงซึ่งทำกันมากนะคะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วเอามือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึงอันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติดกาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบแงบนะอีกอย่างนึงคือกระดาษนี้อยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณนี้ก่อนรอบๆนะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
2: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาวคล้ายกับรูปหน้าของสัตว์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ
3: สวัสดีครับ
4: เพื่อนเพื่อนเห็นไหม
3: เพื่อนเห็น
4: พี่ม้าวันนี้พี่ม้าจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี้ยเขารับสมัครนักกีฬากันนี่นะ
3: พี่ม้า
4: จะมาคัดเลือก
3: นักกีฬาสี
4: วันนี้ใ
3: ครจะสมัครยกมือขึ้น
4: จะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
5: นักกีฬาจะมาสมัครเป็นนักกีฬา
4: วิ่งมาแล้ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนๆชูเพื่อนเพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
3: เพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
4: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
3: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
4: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมแล้ว
4: อันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนๆนับใหม่นะนับ1มีกี่คนคะตกลงทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับให้คุณครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี้อ่ะมือลงก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10เลข10ไหนที่ดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูซิสีดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะ
6: ถูก
4: แสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลข
6: 0
4: ถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
6: เขียว
4: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเพื่อนๆช่วยกันเริ่ม1 2 3 4 5เอาล่ะแสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะ
6: 5
4: คนแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่
6: 15
4: วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามาเด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร
1: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับเอาคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดงแบบเป็นละครเราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแตกบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
7: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
8: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะแผ่นดินถล่มพี่ดูที่ด้วยแผ่นดินถล่ม
9: วอยๆอะไรมาเสียงดังเชียว
8: แผ่นดินถล่มนะสิแผ่นดินถล่ม
9: ฮะแผ่นดินถล่มเหรอ
10: ไปดูกันก่อนเถอะ
9: ใช่ฉันเราไปกันเลย
10: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้ว
11: ใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อน
10: ใช่ด้วยหน้าแตกไปเรา
11: เห็นไหมที่หลังอ่ะเธออย่าตื่นตกใจเกินกว่าเหตุนะ
7: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
12: ได
7: ้ไหม
12: ได
7: ้นะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุ
13: การแสดงหุ่นเชิดในสำนวนไทยให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการกับนักเรียน

0: ันค่ะแล้วก็ทำให้สำนวนไทยจำได้ง่ายค่ะ
1: มันเชิดยากค่ะแต่ว่าตอนมาดูเพื่อนเล่นหนูทำให้หนูคิดว่ามันง่ายขึ้นค่ะ
2: กิจกรรมเมื่อกี้ก็คือโยงเข้าสู่ในบทเรียนเรื่องสำนวนไทยนะคะซึ่งจะมีสุภาษิตคำพังเพยนะคะในกลุ่มของภาษาไทยนะคะในกลุ่มของสำนวนเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยลงความเห็นเราก็ใช้หุ่นเนี่ยมาแสดงเป็นหุ่นโดยให้เด็กเขาสร้างบทขึ้นมานะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทำหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
3: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทำงานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
4: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได
2: ้จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้วหนึ่งเด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

0: เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำของสมองคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า mind mappingรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่มันเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกนี้มาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บิวซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนเขายิ่งน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งๆของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเอ๊ะพวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เอามารวมกันเป็น mind map เช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั้นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคงใช้ในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเนี่ยเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแมปที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
2: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของการทำ mind map นะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได้
3: อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นช่วยอธิบายวิธีการเขียน mind mapping ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อจ้อจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งอะค่ะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ mind mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
5: คิดว่าการทำ mind mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
0: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
1: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำให้ได้โดยไม่ต้องจดนะครับผมไม่จดนะคำหายไปไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับสิครับว่าเราจดกี่คำครับ
6: ได้8คำค่ะ
1: ครับอาจารย์จำลองครับ
7: 6คำครับ
1: ชุดีม
5: า
1: คร
5: ับ ได้4คำค่ะ
6: ได้8ค
1: ่ะสูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิมนะฮะแต่ที่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูและลองจำภาพทั้ง16ภาพโดยไม่ต้องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะฮะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
6: แม่ลูก
1: แม่ลูกแม่ลูก
6: พระจันทร์
1: พระจันทร์เต็มดวง
6: กลาง
1: คร
6: ึ่
1: งเสี้ยว
6: คร
1: ึ่
6: งเสี้ยว
1: ข้างแรมโอเคข้างแรม
6: สิบไหมคะ
1: เบอร์สิบกุหลาบนะฮะอันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
6: สีแดง
1: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะ
7: คำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นนะจำไม่ได้นะฮะถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพเนี่ยนะสมองเราเนี่ยจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับตอนนี้จะเริ่มไปนี้เด็กเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังในวงกลมเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บหนึ่งไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็มาคิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งที่ผิดเยอะอันที่สองเนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเราไปใส่เยอะๆเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บยาวๆไม่เอาแล้วเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเรายากเป็นคำคำเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมปเนี่ยหนึ่งเก่งหนึ่งคำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเลยครับผมหยิบกระดาษไปใบอาจารย์ครับเห็นนะเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมองสองครั้งเห็นทั้งหน้าแล้วนอนปั๊บเนี่ยนะสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6สีเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะครับ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีปากกาเน้นสีด้วยเผื่อเราเตือนถ้าสนใจเนี่ยปากกาเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งอยากจํานะฮะแกนนั่นคือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแก่นนะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระเนศวรพระเนศวรเป็นแก่นนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแก่นนะแก่นนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอทำไมถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแก่นเนี่ยถ้าเป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำถ้าไม่ได้จริงสัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อมันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษแล้วก็ข้อสำคัญคือจะไปล้อมแก่นการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแก่นไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเส้นที่มาเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแก่นละเชื่อมกับวงล้อมแล้วมันก็ไม่ออกสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแก่นนะครับคราวนี้พอได้แก่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะครับเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องจะท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะฮะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแก่นเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากลำต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแก่นเหมือนต้นไม้อะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบๆมันไม่ออกไปข้างใดข้างหนึ่งนะฮะงั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยแต่ว่ามันช่วยสมองซีขวาเนี่ยทำงานนะครับและหนึ่งกิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็นหนึ่งสีถ้าไม่ใช่หนึ่งสีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้วหนึ่งกิ่งเหมือนกันคือว่าหนึ่งคำหนึ่งภาพหรือหนึ่งสัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพอยู่เสมอนะครับแล้วเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอื่นๆเนี่ยคุณจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติจริงไม่มีเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยสำคัญนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นรวมชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระเนศวรเนี่ยก็พระเนศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งนึงในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระเนศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยทั้งอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลยถัดมาครับ เส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะฮะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะฮะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจสิ่งอยู่เหนือเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองมองข้างบนอีกนะฮะไม่บอกว่าเราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่าเราเขียนแมพเนี่ยนะฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั่นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันต้องมาว่าวาดรูปไม่ได้นะฮะสายลักไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนคำได้แต่คำเนี่ยขอเป็นคำสั้นๆคำหมุนหนึ่งจริงหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้โพสเซตข้อมูลหรือว่าจัดระบบข้อมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะคล้ายกัน A B C D เหมือนกันหมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเช่นไม่ค่อยทันจดใหญ่ไม่ทันเพราะว่าเขาจดทั้งประโยคหรือว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะฮะ
0: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
7: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนอะไรก็ว่าไปนะเอาละครับเราได้เขียนแมปกันประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองดิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความเยอะๆนะครับคราวนี้ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะใครเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
8: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรก พี่สาวคนโตนะครับอายุ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับ
9: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัวหัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความชอบนะคะ
10: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติครอบครัวงานอิเล็กแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่ทัชชลินนะคะตรงบางเขน
7: อาจารย์ศรีวันเนี่ยจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานอิเล็กการทำงานเนี่ยนะให้เด็กเห็นภาพรวมเนี่ยแล้วเขาจะต่อได้ง่ายนะ
11: วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำค่ะลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4นะคะลักษณะการเขียนโดยใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้นในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดาษดินสอสีแดงในการเขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: มมุติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับติงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นักเรียนเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันในกรณีถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้ทำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

ธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูป

0: ดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็งค่ะ
3: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
4: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานของเด็กอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นข้อความยาว
5: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้ง4ท่านทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
6: ผมอยากจะบอกว่า Map นี่ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3เงี้ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4เนี่ยอยู่เรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยเตือนแน่ๆใช่ไหมฮะแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
5: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
4: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
7: วิธีแก้นะคะเรามีวิธีแก้ทั้งหมด4วิธีอันแรกก็คือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
6: ก็เห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะฮะ
7: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่ากันเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟังนะคะส่วนคำที่ใช้ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความเบินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากน่าจะมีสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
5: คุณครูศรีวันมอบหมายให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
7: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปเนี้ยนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำไมแมปที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆเข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบไมแมปที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เพื่อนักเรียนจะได้ค่อยๆเก็บไมแมปของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นค่ะ
8: ก็เพราะมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
9: สมุดก็มันอาจจะได้หลายอย่างแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ไม้แมปนะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างครับ

0: คิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฮะ
1: อาจารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
2: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
1: ครับ
2: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
1: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีนะทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ไมล์แมปในการสรุปให้นักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองวิชาของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะแมปช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนอย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอันที่สองว่าโจทย์ถามอะไรและอันที่สามเนี่ยก็คือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
3: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ mind mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
4: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน mind map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ mind map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
3: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ mind mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
5: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่มประโยคสัญลักษณ์55คูณ 28,920 หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
3: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียวได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายสีเข้าไปเสริมตรงที่ก็ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
6: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
7: เขียนได้หลากหลายวิธีเป็นหยักก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
8: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
4: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็น mind map ของตัวเอง
9: ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับในเนื้อหาของเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญสมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะ

ให้นักเรียนลองสรุปลงไปในให้นักเรียนทำ mind map ของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map

0: สำหรับเรื่องน้ำของผมครับก็มีอย่างสมบัติของน้ำเราก็จะเกี่ยวกับตัวทำละลายครับสถานะบอกจุดเดือดประโยชน์ก็จะมีด้านอุตสาหกรรมครับด้านเกษตรด้านการประมง
1: หัวข้อก็คือจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็น3สาขาใหญ่ๆก็คือมีทั้งแหล่งน้ำความสำคัญของน้ำผลกระทบที่มาจากน้ำแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนะคะ
2: เป็นเรื่องน้ำค่ะแกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแก้วแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์ก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
3: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านแล้วก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
2: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับ Mind Map ของเราด้วย
1: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วนำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
5: ใช้ในการอ่านหนังสือนะคะการสอบเอ็นทรานซ์สอบโอเน็ตเอเน็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
0: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่มันเป็นการที่เรารวมหลายๆหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจ

0: สุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือว้าวส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือด

0: แปลงค่ะ
1: คำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะ เต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

สวัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือบางโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างชาติบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนเมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้ลองคลิกดูตรงเมนูจากภาษาก็จะเห็นภาษาที่รองรับทั้งหมดครับในส่วนจากภาษานั้นถือเป็นภาษาต้นทางที่เราต้องการทราบความหมายหรือคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งครับส่วนจะให้ออกมาเป็นภาษาไหนก็เลือกที่เมนูเป็นภาษาได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็แค่กรอกข้อความต้นฉบับเอาไว้ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็น

0: รวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Google ก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นผมลองพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราเว้นวรรคในข้อความภาษาไทยก็จะทำให้ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับ
1: ความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากรวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับ
0: จริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับส่วนกรณีของ Google Translate เนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Google ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go now จะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้าใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไปGoogle ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับ
1: เช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับ
0: ลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่าคำใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรใช้ในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมุติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับซึ่งหลายครั้งจะเห็นว่าพอแปลย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษ กลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยคต้นทางที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นความผิดพลาดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจครับต้องยอมรับครับว่าการทำงานโดยรวมของ Google Translate นั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจครับถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปเราสามารถสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่า Japan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าGoogle Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะตัวหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุมบนทางด้านขวามือจะเห็นปุ่มให้เราเลือกว่าอยากจะดูหน้าเว็บต้นฉบับหรือคำแปลก็เลือกใช้งานได้ตามต้องการครับสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์แบบรวดเร็วผ่าน Google นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าใช้ครับคือให้พิมพ์ Translate แล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Upload แล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาจะถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documentsซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง

Translate into แล้วก็คลิกปุ่มโอเค Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Download As จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Text อันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน

ผมเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่ว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ด้วยการเลือก Choose Translation Language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน Mini Translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจางๆปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยGoogle รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถใช้เมาส์วางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนานุกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in และตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่น translateการศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Word เราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้ายไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติโดยการวางเมาส์ไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate To ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับ
ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านหนึ่งครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: ผมชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆนะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าอะไรstand up Jen
2: ไงไหมฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าค
1: ุ
2: ณชอบเล่นกีตาร์
1: Thank you very good
2: Thank you
1: อ้าวไมค์ตอบว่าไง Yes I do Billy Nice to meet you แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นกันยินดีที่รู้จัก
1: ผมก็เช่นกันบิลลี่ยินดีที่
3: ได้ร
1: ู้
3: จ
1: ัก ยินดีที่ได้รู้จักโอเค Thank you คำว่า nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไร
2: พบ
1: แปลว่าพบใช่ไหมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราว่ายินดีที่ได้รู้จัก nice to meet you ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหม
2: ได
1: ้นะครับดูตัวนี้นะคำว่า meetมีความหมายว่าอะไรบ้างแปลรู้จักไหม
2: ไม
1: ่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนน่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยและถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ
0: บางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยมาใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วย
1: Google Translate มีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นะเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหม ใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
4: Glad
1: All together
5: Glad
1: Glad เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับอ้าวลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้ Google Translate แปลนะครับเขาจะแปลว่ายังไงเป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณ เป็นไงครับก็วางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
5: ไม่ได
1: ้ตรงความหมายเราต้องการไหม
5: ไม
1: ่อาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีทีนี้ทำไงตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่า meet แปลว่าตอบสนองเมื่อกี้ meet แปลว่าอะไรนะพบอันนี้มันตอบสนองแล้วทำไงดีเราดูถ้ามีแท็บสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดีพบนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเค
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยอันนึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาส่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้นๆ
4: Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
6: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปลได้50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
7: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ต่อได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
8: Google Translate นะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะ Google Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่ายๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สะดวกอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
9: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำเข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv เราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเนื้อหาของรายการวันนี้อาจทำให้เพื่อนครูหลายท่านแปลกใจก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8แต่จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายครับนั่นก็คือการทำละครเวทีและในโอกาสดีครับวันที่2ถึง19มิถุนายนมีการจัดละครซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของละครเวทีเรื่อง Macbeth ครับที่เป็นการเฉลิมฉลอง40ปีของภาควิชาการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลเปิดโรงละครแห่งนี้ล่ะครับMacbethนั้นเป็นละครที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์ครับเป็นโศกนาฏกรรมและการแสดงครั้งนี้ก็รวบรวมเอาครูหรือนักแสดงผู้มีประสบการณ์บุคลากรในวงการละครเวทีมากมายมารวมตัวกันครับวันนี้เราถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้การทำละครในโรงเรียนผ่านMacbethครับโดยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญและครู2ท่านครับที่จะคุยกันเรื่องนี้ครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรสอนวิชาการละครนี่สอนวิชาอะไรบ้างครับ
1: ผมสอนการจัดแสดงละครเวทีนะครับการวิจารณ์ละครเวทีวรรณกรรมการละครแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการละครครับ
0: ส่วนครูมยุรีสอนอยู่ที่สามเสนสอนมัธยมนะฮะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาภาษาเพื่อการละครค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะครูเอาละครมาให้เด็กทำอย่างจริงจังนี่สักกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปีนะฮ
2: ะ
0: แล้วตอนนี้ก็มาเรียนปริญญาโท
2: ค่ะคณะอักษรศาสตร์ศิลปะการละคร
0: ครับคือตั้งใจจะเอาวิชาไปสอนให้จริงจังมากขึ้นอย่างนั้น
2: ใช่เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการละคร
0: ค
2: ือวงละครมัธยมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะไปพัฒนาเด็กไปจับให้เป็นระบบให้ได้อะไรแปลกๆใหม่ๆไปใช้กับเด็กค่ะ
0: แสดงว่ามีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กมากมาย
2: มีมาก
0: ครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้จะพาไปที่ประเทศอังกฤษครับไปดูคณะละคร RSC ครับ Royal Shakespeare Company ที่ทำละครของเชกสเปียร์น่าจะมากที่สุดในโลกใช่ไหมฮะอาจารย์ประวิตร
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับลองดูครับว่ากว่าจะละครเวทีหนึ่งเรื่องเขาต้องทำอย่างไรมีฝ่ายไหนอะไรบ้างแล้วทำไมละครเชกสเปียร์ซึ่งถือว่าเป็นละครที่อมตะแต่ยังคงได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ลองไปชมกันครับ

0: ทุกปีคณะ Royal Shakespeare Company มีผู้มาชมละครกว่า1ล้านคนผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์สู่โลกใหม่โลกแห่งละครเวทีแต่โลกนั้นสร้างขึ้นมาอย่างไรเรามาดูเบื้องหลังละคร3เรื่อง Much Ado About Nothing The Tempest และ Measure for Measure เพื่อดูว่าทีมงานทำอะไรกันบ้างจึงทำให้ภาพที่ออกแบบมีชีวิตทอมไพเปอร์เป็นผู้ออกแบบเรื่อง Measure for Measure เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหน
1: เราต้องทำตัวเป็นนักสะสมครับเก็บภาพและแนวคิดมาได้จากทุกที่ผมมักจะวาดภาพร่างเล็กๆ เก็บเอาไว้ให้เห็นว่าภาพหน้าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเช่นถ้าเปิดประตู

0: จะได้3แบบไหนแล้วจึงสร้างแบบจำลองอัตราส่วนคือ1ต่อ25ขึ้นมาครับ
1: แบบจำลองนั้นสำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นภาพทุกอย่างที่อยู่ในใจของผู้ออกแบบมันไม่ได้แสดงว่าต้องทำยังไงต้องผลิตยังไงต้องใช้เทคนิคอะไรภาพจึงจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากนั่นเป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญ
2: หลังจากทำงานมาหลายเดือนทอมและผู้กำกับก็พอใจกับแบบจำลองฉากหรือ measure for measureขั้นตอนต่อไปทอมต้องนำเสนอแบบนี้ให้กับฝ่ายผลิตซึ่งมีหน้าที่สร้างมันขึ้นมา
0: จุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้ก็คือจินตนาการย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับอาจจะเป็นสักแห่งบนคาบสมุทรบอลคัน
2: การนำเสนอแบบจำลองเป็นโอกาสแรกให้ทีมงานฝ่ายผลิตทั้งฝ่ายสีอุปกรณ์ประกอบฉากและผู้สร้างฉากได้ถามทอมเรื่องการนำมาสร้างจริง
0: เขาจะถามคำถามเช่นคุณอยากจะใช้วัสดุแบบไหนใช้สีเคลือบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราออกแบบเสร็จแล้วส่งต่อไปให้คุณทำในทันทีนะครับอาจจะใช้เชือกยาวเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณครับคุณจะต้องบอกเราว่าคนไปยืนบนบันไดได้กี่คนจึงปลอดภัยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่กันครับผมคิดว่าส่วนของด้านล่างน่าจะรับได้หลายคนทีเดียวครับเพราะว่าคนจะอยู่ตรงนั้นกันมากส่วนบนน่าจะรองรับได้5ถึง6คนเท่านั้นครับแบบจำลองจะเป็นแนวทางแรกเริ่มให้กับคนทำครับเขาจะดูแล้วก็บอกว่าสีน่าจะออกมาเป็นแบบนี้แต่แบบจำลองคือ1ต่อ25และจากขนาดจริงนั้นก็มันจะแตกต่างกันมากครับเมื่อทราบไปขนาดเท่าของจริงขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าแก้กันตรงนี้กระบวนการการออกแบบจึงดำเนินต่อไป
2: คณะนี้เป็นคณะละครที่มีนักแสดงประจำผลัดกันแสดงละครเรื่องต่างๆในแต่ละฤดูกาลฉากจะต้องเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหลายครั้งต่อสัปดาห์ฉากจึงต้องแข็งแรงเช่นต้นแอปเปิลที่ทำออกแบบให้เป็นส่วนประกอบหลักในเรื่อง Much Ado About Nothing
1: พอเขาได้ยินเพื่อนที่อยู่นอกเวทีเริ่มเข้ามาใกล้เขาคงต้องหาที่ซ่อนต้นไม้เหมาะ
0: ๆต้นไม้ในเรื่องนี้เป็นต้นแอปเปิลขนาดเท่าของจริงนะครับสร้างที่โรงผลิตอุปกรณ์ประกอบฉากที่ซอลลอนดอนมันจะสูง6เมตรครับภาพที่ต้องการก็คือมันต้องแทรกขึ้นมาจากพื้นไม้และกำลังแผ่กิ่งก้านสาขาจนชนเพดานจนดูราวกับว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่อันจำกัดผมออกแบบโดยคำนึงว่าต้นไม้จะต้องขนาดใหญ่เท่าไหร่ฮะและต้องใช้ทำอะไรแล้วมันจะสร้างได้ยังไงด้วยนะครับ
1: เราทำแม่พิมพ์ซิลิโคนจากต้นไม้จริงที่อยู่ในสวนของเราครับเรารอไฟเบอร์กลาสจากแม่พิมพ์นั้นทำเป็นเปลือกนอกแล้วก็นำมาติดที่ลำต้นเพื่อจะสร้างอยู่ให้เหมือนเปลือกไม้จริงใช้กาวสร้างลายนูนและเติมตามช่องว่างและทาสี
0: เมื่อเราให้ใครสร้างอะไรก็ตามครับเราต้องให้เขามีส่วนร่วมด้วยครับให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำให้มันเกิดขึ้นและภูมิใจในงานของตน
3: Well something to extend that and then push some more flexible rods into the ends of those
0: ตอนที่อเล็กซ์เจนนิ่งมาดูนี่เขาบอกว่าจะใช้ส่วนไหนของต้นไม้บ้างนะครับเราออกแบบร่องและรอยบากซ่อนไว้ที่ลำต้นเพื่อจะได้ให้เขาสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับในละครที่เขาเล่น
1: ก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างผมต้องส่งแบบจำลองไปให้นักแสดงดูที่คลับแฮมในแบบจำลองเราได้รื้อต้นไม้ออกให้เหลือแต่ตอเพื่อกันไม่ให้ต้นไม้พังนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนบนของต้นไม้ไว้ในกล่องหนึ่งเมื่อแบบจำลองไปถึงแคลปแฮมกล่องที่ใส่ส่วนบนของต้นไม้หายไปแต่พอผู้กำกับภาพเห็นก็พูดว่าพอมีตอไม้แล้วมันดูดีมากๆเราอยากจะได้ตอไม้ในองค์สองแล้วก็ใช้ทั้งต้นในองค์แรกนั่นคือที่มาของมันนะครับ ฉากนี้มีเพดานครับและกำแพง2ด้านที่ไม่มีประตูขนาดใหญ่การเอาต้นไม้ออกไปหลังจบองค์แรกจึงเป็นปัญหาอย่างมาก
0: เราต้องเปิดฉากออกครับแล้วก็ย้ายส่วนบนของต้นไม้ผ่านช่องแคบๆแล้วเอาไปเก็บในพื้นที่ที่เก็บของครับ
1: ต้นไม้ดูปลอดภัยดีนะครับผมต้องแกว่งไปมานิดหน่อยแต่ก็ดูเหมือนต้นไม้มากเลยนะ
2: ผู้คนพูดถึงเรื่อง Measure for Measure นี้กันอย่างล้นหลามจะเปิดแสดงนาน2ปีทั้งในสแตรทฟอร์ดนิวคาสเซิลพรีมาร์ทและลอนดอนและมีผู้ชมกว่า 150,000 คน
4: ดูแบบนี้แล้วอยากให้อาจารย์ประวิตรพูดถึงเช็คสเปียร์หน่อยฮะแล้วก็ Royal Shakespeare Company ว่าสำคัญยังไง
5: ครับผมคือสาเหตุที่ละครของเช็คสเปียร์เป็นละครที่มีผู้นำมาแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลก
4: ครับ
5: แล้วก็เขาบอกว่าในทุกๆวันจะมีละครของเช็คสเปียร์เล่นอยู่สักที่หนึ่งในโลก
4: โอ้เหรอฮะ
5: ครับตลอดเวลา300 400ปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง อย่างหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าความงดงามของภาษานะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของเรื่องตัวละครที่มีความเป็นสากลจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยแม้แต่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเองนะครับก็มีการนำละครเช็คสเปียร์มาดัดแปลงเป็นเรื่องราวสมัยใหม่เป็นเรื่องราวของวัยรุ่น
4: คือ
5: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าละครเช็คสเปียร์ยากนี่คือเรื่องภาษาแต่ถ้าเราก้าวข้ามกำแพงเรื่องภาษาไปได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องมันสนุกแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีความยากหรือว่าสลับซับซ้อนมากนะครับเท่ากับละครยุคต่าง
4: ๆครับเมื่อกี้เราดูตัวอย่างนะครับ
5: ครับ
4: มันเยอะมากเลยองค์ประกอบเยอะหลายฝ่ายแล้วก็คนก็ต้องใช้จำนวนมากทำละครเวทีเรื่องนึงนี่ถ้าถามอาจารย์ประวิตรอะไรสำคัญที่สุดต้องมีฝ่ายไหนยังไงอันนี้บอกได้
5: คืออย่างน้อยที่สุดนะครับคือละครเวทีเนี่ยต้องมีบทละคร
4: ครับ
5: นะต้องมีเรื่องนะต้องมีการแสดงการแสดงด้วยนักแสดง
4: ครับ
5: นะแล้วก็ต้องมีผู้ชมนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าละครเวทีจะต้องจัดแสดงขึ้นในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องในโรงละครนะฮะอาจจะเป็นลานกลางแจ้งก็ได้นะฮะเป็นสนามหญ้าก็ได้นะฮะเป็นสวนสาธารณะก็ได้นอกจากนักแสดงแล้วนะฮะก็คงต้องมีผู้กำกับ ใช่ไหมครับเมื่อมีผู้กำกับก็มีผู้กำกับเวทีนะฮะแล้วก็ถ้ามีการออกแบบฉากนะก็ต้องมีผู้ออกแบบฉากนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของละครประเภทต่างๆ
4: หรือตัวอย่างที่เราดูที่อังกฤษก็จะเป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์ประวิตรบอกแต่ถ้าในโรงเรียนนะครับทำไมครูถึงเอาละครเวทีไปอยู่ในโรงเรียนแล้วโอ้โหการทำละครเวทีมันใช้เยอะมากแล้วเด็กก็ยังต้องเรียนหนังสือยังไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยมันดูจะเป็นความยุ่งยากในตอนต้นหรือเปล่า
6: ค่ะตอนต้นยุ่งยากว่าในการที่เราจะวางแผนก่อนว่าจะทำอย่างไรและละครเวทีที่โรงเรียนก็เหมือนกับยกกระบวนการของครูประวิตรมาทำก็คือแบบเหมือนย่อส่วนแต่หมายความว่ามีทุกฝ่าย
4: เหมือนกันเลย
6: เป็นกระบวนการทำละครจะมีเป็นโปรดักชันใหญ
4: ่
6: อย่างหนึ่งครั้งอย่างน้อยมีเด็กที่เข้ามาร่วมทีมงานอย่างต่ำร้อยคนก็คือแบบเด็กสนใจมาก
4: เป็นตามความสมัครใจ
6: ตามสมัครใจมีชุมนุมรองรับอยู่แล้วก็เด็กจะสนใจในชุมนุมเด็กอาจจะมีแค่50คนเขาจะชวนเพื่อนมาแต่สิ่งที่เพิ่มก็เหมือนทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีฝ่ายอาร์ตไดออกแบบออกแบบโปสเตอร์หาระดมทุน
4: บ
6: างระดมทุนด้วยแล้วก็มีฝ่ายอาหารสวัสดิการคือทุกอย่างเป็นกระบวนการการทำงานที่ให้เด็กๆได้ทำงานอย่างมีความสุข
4: ในตอนเริ่มต้นในครูตั้งใจที่จะให้เด็กเรียนรู้อะไรหรือว่าเป็นความสนใจความอยากที่ครูอยากจะทำด้วยเป็นความถนัดของคุณครูมยุรีด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นว่าละครเวทีทำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรถึงได้ทำขึ้นมา
6: สิ่งที่สำคัญก็คือว่าละครเวทีมันสร้างเด็กค่ะเหมือนที่เด็กจะใช้คำพูดว่าละครสร้างคนคนสร้างละครก็คือการละครนี้เป็นการสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่
4: ค
6: ือเด็กส่วนมากแม้แต่บางคนเนี่ยไม่เคยล้างจานอยู่บ้านไม่เคยทำอะไรไปถึงพอคุณพ่อคุณแม่เห็นล้างจานคุมไฟมีไฟอะไร
4: ตกใจไหม
6: ต้องเดินมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะเพราะที่บ้านลูกไม่เคยล้างจานเลย
4: โอ้โหเป็นคุณหนูที่บ้านเลย
6: ใช่ค่ะ
4: พอมาละครเวทีทำละครเวที
6: ทุกอย่างถูพื้นกวาดพื้นระบบการจัดการอะไรทุกอย่างเขาทำกันเองเป็นการสอนเด็กโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องใช่ไหมฮะเด็กเรียนรู้ด้วยจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาก็ภูมิใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2

คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึง

นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรม tracker เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรม trackerก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเอง
นื่องจากว่าพลังงานโจรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2

สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ในปัจจุบันเด็กหลายๆคนมองว่าการแต่งกาบกลอนเป็นเรื่องที่โบราณน่าเบื่อจนทำให้ขาดความสนใจในการเรียนในสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับเทคนิคการแต่งกาบกลอนอย่างสร้างสรรค์สนานโดยปราชญ์กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย
1: ์สนใจกาบกลอนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อสอนให้ท่องกลอนท่องโครงต้องกลอนมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนนะก็ท่องได้จำได้พ่อเขียนไว้บนฝาผนังชี้เราก็ท่องได้เลยโดยที่อ่านไม่ออกพอท่องได้แล้วทีนี้พ่อก็สอนให้เขียนฉะนั้นพ่อเป็นครูคนแรกท่านผู้รักหนังสือแต่ที่บ้านก็มีหนังสือเยอะพออ่านออกเขียนได้เนี่ยถึงได้เข้าโรงเรียนพอเข้าเรียนมันแต่ก่อนเขามีท่องบทอักขยานแมวเอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอะไรเนี่ยเราก็ท่องสบายเลยเพราะเราชอบอยู่แล้วไอ้นิสัยรักกาบกลอนเนี่ยมันเริ่มมาแต่ครอบครัวเริ่มมาแต่ครอบครัวพอโรงเรียนเสริมเขาอีกมันก็เลยชอบรักพอเราโตขึ้นเขาสู่วัยรุ่นชั้นมัธยมเนี่ยก็เริ่มที่จะอะไรมีความรักประสบการณ์ของผมเมื่อผมเริ่มจากกาบไหมกาบยันนี่ง่ายสุด5คำ6คำจากกาบเนี่ยขยับเป็นโครงเพิ่มเข้าไปมันก็เป็นโครงหรือใส่น้ำหนักเบาลงไปมันก็เป็นฉันเขียนฉันเขียนกาบเขียนโครงได้เนี่ยมันกลอนมันสบายแล้วเขามีคำกล่าวว่ากาบกลอนหรือกวีเนี่ยมันเป็นมงกุฎของวรรณกรรมมันเป็นขั้นกะทิของความคิดของปัญญาออกมา
2: ก็อยากจะได้เทคนิคที่ช่วยให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าการแต่งกลอนไม่ใช่เรื่องยากอะค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะไปยึดอยู่กับแผนผังซะส่วนใหญ่นะคะแล้วคือมันจะยากเกินไปสำหรับเขาอะค่ะ
3: อยากได้วิธีการแต่งกลอนให้ไพเราะขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนตอนนี้แต่งกลอนได้แต่ว่าความไพเราะยังขาด
4: ตอนนี้ที่สอนอยู่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่ากลอนสุภาพค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนบอกว่าไม่น่าสนใจน่าเบื่อ
5: เราเป็นครูเราจะสอนเด็กเยาวชนในวัยเรียนนะครับจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันง่ายให้เขาคลุกคลีกับกลอนมากขึ้นแล้วก็ให้สามารถนำกลอนเนี่ยไปใช้ได้จริง
6: ๆครูคิดว่าปัญหาของการเรียนการสอนอันนี้อะไรที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหา
3: เวลาให้เด็กแต่งกลอนเนี่ยค่ะเราควรจะกำหนดหัวข้อให้เด็กเองหรือว่าให้เด็กเขากำหนดหัวข้อเองจะดีกว่ากันค่ะ
6: ที่จริงได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ดีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าดูความสนใจของเขาก่อนขั้นต้นอาจจะกำหนดหัวข้อเพราะเป็นการเขามีจุดเริ่มต้นไงพอเขาปฏิบัติไปได้ต่อไปลองไม่กำหนดหัวข้อ

0: ให้เขากำหนดเองเขาจะเริ่มมีพื้นฐาน1 2ถ้าไปเริ่มแล้วอ้าวต่างคนต่างแต่งขึ้นมาเนี่ยบางทีความคิดก็ไม่รวมนอกจากว่าเขียนความรู้สึกคือไม่ต้องเอาเป็นกาบกลอนความรู้สึกล้วนๆอันนี้ไม่ต้องไปกำหนดเลยเขารู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นไงเบื่อเบื่อเบื่อเขียนออกมาอะไรเงี้ยนั่นคือเขียนความรู้สึก
1: เวลาเราจะสอนเขาเนี่ยครับเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันสนุกกลอนมันน่าเขียนกลอนมันน่าลงเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลอนนะครับทำยังไงให้เขารู้สึกรักในการเขียนกลอนนะครับ
0: มันก็ต้องมีการเล่นที่เขาเรียกว่าเล่นกลอน
1: ครับ
0: เล่นสนุกกับการกลอนเอาคำจากคำเนี้ยแต่งยังไงจากคำนี้ให้ได้อะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ก็อยู่ที่พื้นฐานซึ่งหลายอย่างที่ผมคิดว่าเนี้ยต้องมีคลังของคำที่ต้องมาเริ่มด้วยการอ่านให้เยอะแล้วสองก็การเขียนความรู้สึกสามก็คือใช้แผนผังแบบแผนของกาบกลอนของฉันนะมาหัดเขียนจากความเป็นจริง
0: ผมเคยไปทดลองกับเด็กทั่วไปแล้วผมบอกมีใครเขียนไม่เป็นมั่งขออาสาสมัครเลยเอาที่เขียนไม่เป็นกันเลยนะผมจะไม่บอกว่าให้เขียนอะไรแต่ผมจะบอกว่าทั้ง4คนนี่นะอย่าปรึกษาอย่าคุยกันนะต่างคนต่างคิดนะผมว่าอ้าวฉันชอบอะไร5คำนี่ฉันชอบอะไร6คำนึกต่อได้เลย6คำหรือ6พยางเหลืองสดทีนี้5คำทีนี้ต้องยากหน่อยต้องให้สัมผัสกับเขาลงสดนะฮะ5 คำ 5 คำ
3: ลงสด
0: ให้ลงให้รับกับสดนี่6คำอะไรก็ได้เลยอะไรก็ได
3: ้
4: อาจารย์นวรัตน์ได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกาบยานี11จำนวน2บทโดยกำหนดให้คุณครูแต่ละท่านแต่งกันคนละวรรคซึ่งคุณครูจะไม่ทราบเนื้อหาของวรรคอื่นๆจะทราบเพียงคำที่ต้องมาสัมผัสในวรรคของตนเองเท่านั้น
0: นี่ครับกาบยานี2บทที่มีสัมผัสเชื่อมบทต่อบทด้วยซึ่งเท่าจับเคล็ดวิธีมันไม่ยากเลยใช่ไหมคือนี่ไปเป็นกิจกรรมให้เด็กทำกันได้เลยถึงเด็กจะแต่งไม่เป็นแต่ว่าให้เขาคิดเองต่างคนต่างคิดเลยไม่ต้องเกี่ยวกันเลยแต่พอมาดูแล้วมันเกี่ยวกันเหมือนกันนะใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้นึกกันเลยว่าจะแต่งเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็ไปเรื่องเดียวกันได้ฉันชอบกล้วยน้ำว้าฉันชอบมะม่วงสีเหลืองสดฉันชอบดูฝูงมดฉันชอบผลไม้ไทยฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวฉันชอบทานข้าวมันไก่ฉันชอบเปลือกบางใสฉันชอบวันธรรมดาก็เป็นกาบเบาๆสบายๆซึ่งแต่งง่ายที่สุดเห็นไหมครับผมว่าเป็นกิจกรรมให้เด็กเล่นสนุกได้โดยไม่ต้องบอกเขาคิดเรื่องอะไรด้วยซ้ำไปเพียงแต่เราบอกหลักว่าฉันชอบหรือฉันรักหรือฉันเกลียดหรือฉันหรืออะไรก็ได้ให้เขามีหลักไว้นิดหนึ่ง
3: เห็นไหมหนังสือปัจจุบันมันจะมีรับวัดตรงนี้กับตำแหน่งนี้
0: ใช่ใช่อันนี้คือกาบของเจ้าฟ้ากุ้งนี่เป็นสำหรับฝึกเด็ก
3: อันเริ่มต้น
0: อย่างนี้ดีสะดวกที่สุดเลยจากกาบยานีเนี่ยต่อไปก็คือถ้าเราใช้คำให้มันถูกหน่อยมันก็จะเป็นฉันเรื่องฉันนี่สำคัญเรื่องคำหนักเบาคือครุระหุวิธีจำง่ายที่สุดคำรู้ก็คือคำที่สะกดที่สระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดเป็นระหุทั้งหมด
4: คุณครูสุภาพรได้ประยุกต์เอาเทคนิคการแต่งกาบยานี11โดยกำหนดคำหรือหัวข้อเพื่อเป็นหลักในการช่วยนักเรียนคิดเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกาบยานี11กลุ่มละ1วรรคตามหัวข้อที่กำหนดซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
5: ใครได้ยกมือเลยนะคะกลุ่มไหนได
6: ้หมีแพนด้าตัวน้อย
7: ลงท้ายด้วยคำว่า

0: ไหมคะกราบเยนี11
1: ไม่ค่ะ
0: เด็กก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นเขาสามารถแต่งกลอนได้จากเมื่อก่อนนี่ครูเคยสอนเนี่ยเด็กเขาจะมัวแต่ห่วงในเรื่องของแผนผังเขาจะไม่สามารถที่จะแต่งกลอนได้สำเร็จอะค่ะแต่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะ
2: หัวใจของกาบยานี11ข้างหน้ามี5ข้างหลังมี6มันเลยทำให้แต่งง่ายขึ้นครับ
3: ทำให้เราฝึกสมองให้คิดไวแล้วก็ฝึกให้มันเป็นคำของจองกันมีเสียงสระเดียวกัน
4: ต่อไปอีกจากพื้นฐานของกาบยานีเนี่ยนอกจากเป็นฉันได้เป็นโครงได้ด้วยโดยเฉพาะโครง4สุภาพนึกออกไหมโครง4สุภาพก็คือวรรคแรกของกาบยานี5คำเนี่ยมันก็คือวรรคแรกของโครง4สุภาพใช่ไหมครับแล้วเพิ่มคำต่อไปอีก2คำมันก็จะเป็นวรรคของโครงได้เลยตรงนี้มันมีรายละเอียดที่พิสดารมากกว่ากาบยานีและฉันตรงที่ว่าเอกโทมันจะย้ายที่อยู่เลยซึ่งมันก็สนุกอะเอกอยู่ตรงไหนโทอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคำโทในโครงเนี่ยก็คือคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทใช่ไหมครับมีรูปวรรณยุกต์โทต้องมีรูปวรรณยุกต์โทไม่เอาเสียงเอารูปวรรณยุกต์เลยแต่คำเอกนั้นนอกจากรูปวรรณยุกต์แล้วยังอนุญาตหรืออนุโลมให้ใช้คำตายแทนได้ตรงนี้โครงจะพิเศษตรงที่ว่าเด็กจะต้องรู้ว่าคำตายคืออะไรผมมีหลักจำง่ายๆว่าคำที่เติมไม่เอกแล้วอ่านไม่ได้ยกเว้นอักษรต่ำเสียงสั้นเช่นคำว่าคะเติมไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมคำว่าละไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมนอกนั้นแล้วเติมไม่เอกอ่านไม่ได้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าเสียงสั้นเสียงยาวทีนี้จากกาบฉันโครงซึ่งยากสุดแล้วนี่แหละต่อไปเป็นกลอนกลอนนี่ก็ความจริงแล้วถ้าเราเรียนกาบโครงฉันแล้วกลอนก็ไม่น่าจะยากแต่มันก็มีหัวใจของมันอยู่กาบหัวใจของมันคืออะไร
0: พยาง
4: ค์คำในวรรคจำนวนคำกับสัมผัสสัมผัสน้อยมากฉันคือ
6: คารุระหุคารุระหุ
4: โครง
2: เอกโท
4: ทีนี้กลอนครูว่าอะไรสำคัญ
5: เสียง
6: คำ
4: เสียงถูกแล้วตรงนี้จะต้องสอนให้เด็กรู้เรื่องเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาทั่วไปจะสอนเขียนกลอนแล้วไม่ให้เด็กรู้เรื่องเสียงจะทำให้งงแล้วก็สับสนแต่ถ้ารู้เรื่องเสียงแล้วก็มันมีสูตรของมันอยู่คือผมใช้อักษรกลางเข้าไปจับใช้คำว่าแท็กซี่เนี่ยผมเอากอไก่เข้าไปจับแก๊กกี้ถ้าแก๊กเขียนไง
5: แก๊ก
4: ไม่ตรีใช่ไหมกี
5: ้
4: ไม่โทแท็กซี่ก็คือเสียง
5: ตรี
4: ตรีกับเสียงโททีนี้กลอนเนี่ยมันก็มี4วรรคอีกนะโครงฉันท์กับกลอนส่วนใหญ่ก็จะมี4วรรคทั้งนั้นที่มีเคล็ดสำคัญของมันก็คือคำสุดท้ายของวรรคทั้ง4วรรคแรกใช้ได้ทุกเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาใช้ได้ทุกเสียงวรรคที่2ห้ามเสียงสามัญกับตรีวรรคที่2นะห้ามเสียงสามัญกับตรีส่วนวรรคที่3ที่4ต้องเลยต้องสามัญกับตรีทีนี้อาจารย์ก็จะเอาหลักวิธีการกุญแจเสียงไปจับอย่างกลอนสุนทรภู่พระหวยหวนครวญเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินหวังว่าจากเรือนเหมือนนกที่จากรังอยู่ข้างหลังก็จะแลชะแงคอยว่ายามค่ำย่ำคล้องจะร้องไห้ร่ำพิไรรันจวนหวนละห้อยว่ายามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อยน้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำชื่นอำพรหนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่นระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสรแสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอนจะอาวรอ้างว้างอยู่วังเวงไปดูกลอนทุนถอนผู้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือกลอนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถ้าไม่เป็นอย่างนี้ผิดถือว่าผิดสัมผัสหรือผิด ผิดเสียงผิดเสียงก็คือผิดฉันทลักษณ
1: ์หลังจากที่ทราบเคล็ดลับการแต่งกลอนสุภาพให้มีเสียงไพเราะตามฉันทลักษณ์แล้วอาจารย์นวรัตน์จึงได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกลอนสุภาพกันคนละวรรคโดยใช้เทคนิคการผันเสียงวรรณยุกต์ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะต้องคำนึงถึงเสียงท้ายวรรคและสัมผัสระหว่างวรรคที่ตนเองแต่ง
4: เป็นกลอนนะครับ1บทโดยกวีไม่ใช่กวีน้อย

0: กระรอกน้อยไต่ไปใต้ต้นไม้แสนสุขใจเพลินจริงยิ่งนักหนามองทีไรทำให้สุขอุราพวกเรามาร้องเพลงบรรเลงกันเนื้อความใช้ได้นะจะให้เห็นหน้าที่ของแต่ละวรรคอย่างที่เราบอกแต่ต้นว่าคำสุดท้ายของแต่ละวรรคนั้นกำหนดเสียงแน่นอนผิดไปจากนี้แล้วก็จะทำให้กลอนไม่เพราะคือคำสุดท้ายของวรรคแรกทุกเสียงเลยในที่นี้เสียงอะไรครับใต้ต้นไม้เสียงไม้นี้เสียงอะไรฮะ
1: เสียงตรี
0: เสียงตรีใช่ไหมแม้จะสะกดด้วยไมโทหรือวรรณยุกต์โทแต่ก็เป็นเสียงตรีเพราะอะไรถ้าเอาตัวกอไปจับแล้วเป็นอะไรไม้เป็นอะไร
1: ไก
0: เป็นไกไกนี่ต้องใช้ไม้ตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้นี่คือเสียงตรีนี่วิธีง่าย
2: เราเรียนรู้ในเรื่องของแผนผังไปแล้วนะคะแต่เรื่องของเทคนิคนะคะในการจำที่เราจะนำไปแต่งกลอนนั้นนะคะเราจะใช้อักษรกลางเข้ามาผันในการผันเสียงนะคะอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างบางคนอาจจะท่องที่เป็นเทคนิคของไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งชลาปตักถูกไหมคะแต่ทีนี้คำที่ง่ายสุดเลยตัวที่ง่ายสุดเลยคือการใช้กอไก่ถ้าเป็นเสียงสามัญเราใช้อะไรคะเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น4กลุ่มเราจะมาช่วยกันแต่งกลอนสุภาพที่พูดถึงโรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเรามีลักษณะอย่างไร
3: คุณครูรดาสาได้ให้นักเรียนลองแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกลอนสุภาพโดยใช้เทคนิคการใช้อักษรกลางมาผันเสียงท้ายวรรคทั้ง4
2: เรามาดูค่ะตรวจสอบว่าที่เพื่อนเราแต่งมาหรือที่เราแต่งมานั้นถูกหรือเปล่านะคะดูซิวรรคแรกเรียนเป็นเสียงอะไรคะเรียนใช้อะไรเข้าไปจับ
4: กอไก่
2: เกียนเป็นเสียงอะไรคะ
4: สาม
2: ั
4: ญ
2: เสียงสามัญเขาบอกว่าเสียงอะไรก็ได้ถูกไหมคะและภาคเพียรไม่ว่าโง่หรือฉลาดใช้ตัวไหนเข้าไปจับผันเสียงค่ะใช้กอไก่ลองดูซิเสียงอะไรตกลงจากที่เราได้เคยให้เขาแต่งกลอนโดยที่เรายังไม่ได้อาศัยเทคนิคนี้เข้ามาช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันยากเกินไปนะคะหลังจากที่เราได้ใช้เทคนิคนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้แล้วทำให้นักเรียนหลายๆคนอาจารย์เริ่มมองแล้วว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
5: ก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าต้องใช้สามัญตรงไหนใช้เสียงตีตรงไหนครับแล้วก็การผัน
6: ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องการแต่งกลอนว่าสัมผัสยังไงบ้างค่ะ
7: บางครั้งก็คิดว่ายากนะแต่ก็พยายามคิดแล้วพอคิดไปแล้วมันก็ได้ค่ะ
8: วันนี้เราจะมาทำให้พวกคุณดูว่ากลอนไม่ยากเขียนกันง่ายๆด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับนักเรียนขอตัวแทนห้อง4คนใครก็ได้สิ่งที่4คนนี้ต้องทำก็คือคิดคำ8พยางค์คิดคำ8พยางค์นะครับไว้ในใจคนนี้คือวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือไม่ต้องดูความหมายไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงแต่งอะไรไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงเขาพูดถึงเรื่องอะไรสิ่งที่คุณต้องทำคือรับผิดชอบวรรคของตัวเองเอาวรรคของตัวเองให้รอดคนที่1นึกไว้ในใจครับ8พยางค์อะไรก็ได้โอเคมั้ยได้ยังคำสุดท้ายลงด้วยคำว่าอะไรบอกคำเดียว
4: หวัง
8: ฮะ
4: หวัง
8: หวังเขาลงว่าหวังคุณต้องเอาคำที่3ลงเป็น

0: คนนี้4คนนี้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาผมยังไม่ได้อ่านเลยวรรคที่1เปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังความคิดยั้งเหล่านี้ไม่มีหายเอาแค่2วรรครวมกันเปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังเฮ้ยความหวังเนี่ยไม่มีหายยังไปได้กันได้นะอันที่3การเรียนวันนี้ช่างดูวุ่นวายเอาละเปิดมาเจอความหวังด้วยความหวังพอเปิดมาเฮ้ยยังหวังอยู่ยังหวังอยู่ทั้งวันพอมาเลิกเข้าเวลาเรียนปุ๊บโอ้วุ่นวายเฟลความรู้สึกเฟลเกิดสุดท้ายมิเสริมคลายรักเธอนิรันดรอะไรอย่างนี้มันมาด้วยกันได้เข้าใจครับ
1: คุณครูลิขิตได้สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานมากขึ้นในเด็กมัธยมปลายโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ4คนแต่ละคนจะแต่งเฉพาะวรรคที่ตนเองรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสัมผัสและเสียงท้ายวรรคเท่านั้นซึ่งเพื่อนในกลุ่มจะไม่ทราบเนื้อหาในวรรคอื่น
2: ๆมาโรงเรียนวันนี้รู้สึกดี
3: ความรักนี้ทำให้มีความสุขได้แต่วันนี้เงียบเหงาสุดหัวใจ
2: ไม่มีใครจะทำได้เหมือนเธอ
3: เซ็งคนสวยสวยอยู่ได้เบื่อแล้วนะ
4: เสียสละความรักและศักดิ์ศรี
5: เย็นนี้ไปเมเจอร์ก็คงดีคงเป็นที่สุขสันต์นิรันดร
0: ผมเชื่อว่านักเรียนหลายคนแต่งกลอนกันมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้คลุกคลีอยู่กับมันไม่ค่อยได้ใส่ใจมันพอเราเข้ามาเหมือนกับเรามารื้อฟื้นความรู้เก่าๆของเขาใส่เทคนิคเข้าไปใส่ความรู้ใหม่ๆให้เขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามันง่ายแล้วก็วิธีการที่ผมนำของอาจารย์นวรัตน์มาใช้ก็คือว่าให้แต่ละคนแต่งกลอนโดยที่รับผิดชอบวรรคของตัวเองเพียง1วรรคไม่ต้องรู้ว่าคนอื่นแต่งอะไรแล้วสุดท้ายพอเอามารวมกันเนี่ยมันจะได้บรรยากาศใหม่ๆได้กลอนใหม่ๆที่ยิ่งถ้าหากว่าเอามารวมกันแล้วไม่เป็นเรื่องเดียวกันหรือรวมกันแล้วสนุกตลกนักเรียนจะสนใจมากขึ้นนักเรียนจะสนุกแล้วก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อกลอนมากขึ้นนะครับจากภาพที่เห็นนะครับเขาเริ่มมีร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นว่ากลอนมันสนุก
6: นะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าไอ้ที่ให้แต่ละคนแต่งแบบต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็มารวมกันมันก็ฮาดีอ่ะพี
7: ่ทำให้เรารู้จักแบบเข้าใจที่จะแต่งกลอนมากขึ้นนะคะคือจากการที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่ากลอนเนี่ยการแต่งมันยากครูพี่ก็จะสอนให้รู้จักเทคนิคว่าสัมผัสนี้มันต้องสัมผัสอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นทำให้อยากแต่งมากขึ้นค่ะ
8: การที่จะจับคำมาผูกกันให้มันมีความหมายที่ไพเราะนั้นมันเป็นเรื่องยากผมก็ถ้าเกิดเราตั้งใจก็ทำได้คือมันจะฝึกความตั้งใจความอดทนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วยครับ
9: ต่อไปก็คือเนื้อหาที่จะนำมาเขียนเป็นกลอนน่ะอันนี้จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราฝึกพื้นฐานนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็พัฒนาตรงนี้แหละเป้าหมายของกับกลอนที่จะพัฒนาเป็นขั้นตอนไปนะผมเคยคิดว่ามันมีอยู่3เป้าหมาย1ก็สบายใจประโลมใจมันก็ดี

0: รื่นเริงเรื่องใจรมรื่นรมใจสองก็คือมันปลอบใจมันเรายามเราทุกข์สามก็คือปลุกใจให้เรากล้าสู้ผมว่าครูน่าจะไปหาตัวอย่างกลอนที่ครูคิดว่ามันจะเข้าทำนองนี้แล้วมาสอนเด็กได้หรือให้เด็กไปหาเองที่เขาชอบไม่ต้องไปจำกัดเขาเลยแล้วเราก็แค่ถ้าได้รู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเนื้อหาสร้างสรรค์ยังไงเวลาเขาจะแต่งเขาจะรู้ว่าเขาจะแต่งกลอนเนี่ยเพื่ออะไร
1: เด็กประถมควรจะแต่งกี่บทเด็กมัธยมควรจะแต่งกี่บทค่ะ
0: ผมว่าง่ายๆฮะเพราะเด็กประถมอาจจะสมาธิสั้นสักบทเดียวก็พอสมมุติกาบยานีเนี่ยเล่นกัน5คํา6คํา5คํา6คําเนี่ยในสุดมันเขียนคนเดียวสิบทนึงอย่างเนี้ยส่วนเนื้อหาเค้าก็ให้เค้าคิดเค้าเองมองเห็นนกบนยอดช่อฟ้าเลยเนี่ยไหนคนหน้าเขียนถึงอะไรเงี้ยมองได้ยินเสียงนกกาอะไรเงี้ยนี่สำหรับวัยเด็กประถมให้เขาสนุกกับการที่จะมาลองหัดหาคำบรรยายภาพและบรรยายความรู้สึก
1: มัธยมต้น13ถึง15ปีเหรอคะอาจารย
0: ์นี่เริ่มวัยรุ่นละจะมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้ละประณีตไปกว่านี้หน่อยละอารมณ์ความรู้สึกที่มันหวิวหวานเริ่มเข้ามาฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเช่นความรักความหลงความชอบอย่างเมื่อกี้ที่เราฝึกเรื่องฉันชอบต่อไปก็เป็นฉันรักอะไรเขาก็จะเริ่มลึกเข้าไปในใจอีกนิดเพราะอย่าลืมว่ากาพย์กลอนเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักความรู้สึกของเขาซะก่อนถ้าส่วนใหญ่เราไปให้ความคิดเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกด้วยการเขียนกลอนยาวๆหรือหลายๆบทเนี่ยไม่ได้หมายความถึงเป็นคนมีความสามารถสักเท่าไหร่นะการเขียนกลอนสั้นๆแต่มันได้ใจความคนนี้ยิ่งสั้นยิ่งเก่ง
1: เอาละค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไปแต่งกลอนนอกสถานที่นะคะจากที่แต่ก่อนครูให้นักเรียนแต่งกลอนแต่ในห้องนะคะก็ถูกจำกัดด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจินตนาการนักเรียนก็ยังไม่กว้างไกลออกไปนอกห้องวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปแต่งกลอนที่ห้องเรียนธรรมชาติที่ดาดฟ้าชั้น5ให้นักเรียนแต่งตามความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้นความรู้สึกที่เกิดเมื่อนักเรียนขึ้นไปถึงชั้น5เรียนรู้สึกสดชื่นเรียนรู้สึกขุ่นมัวเรียนรู้สึกลมเย็นสบายใบไม้สีเขียวมองไปเห็นรถเห็นคนเดินความรู้สึกในขณะนั้นนักเรียนเอามาแต่งกลอนแล้วนักเรียนก็จะแต่งกลอนได้จากความรู้สึกนักเรียนจริงๆกลอนของเรียนก็จะไพเราะมากขึ้นนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดาดฟ้าชั้น5กัน
2: ฉันจะให้คนชมชื่น
3: ต้องขอ
4: ไม่ได้
5: ถ้าหากฉันนั้นเกิดมาเป็นนกเป็นวิหกบินล่องไปทั่วล่าฉันจะหาอาหารในพานาชั่วชีวามีสุขไม่ทุกข์เลย
6: หากฉันเกิดเป็นผึ้งตัวน้อยน้อยน้ำผึ้งย้อยหยดมาน่าจะหวานถ้ามีหมีหรือสัตว์มาลุกลานผึ้งกล้าหาญปกป้องรังจนตาย
7: ถ้าหากฉันเกิดเป็นฝนที่ชุ่มฉ่ำฉันจะนำความชุ่มชื้นกลับมาให้สู่บ้านเรือนผืนป่าให้สุขใจทุกถิ่นไทยมีฝนพรำชุ่มฉ่ำจริง
1: เด็กๆก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สนุกสนานดีแล้วก็เขามีความกระตือรือร้นที่จะแต่งกลอนหัวข้อแปลกๆมากขึ้นแล้วก็ใช้ธรรมชาติรอบตัวที่เราพาออกนอกสถานที่มาแต่งกลอนมากขึ้นเหมือนเขาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาสงบและคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรแล้วก็เขียนเขามีสมาธิแล้วก็นิ่งมากขึ้น
8: สนุกดีค่ะเพราะว่าได้ออกไปนอกสถานที่ด้วยค่ะจะได้คิดอะไรใหม่ๆได้ออก
9: ก็ทำให้การแต่งกลอนง่ายขึ้นครับไม่เหมือนกับที่เรียนธรรมดาครับก็การแต่งกลอนก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
10: แต่งกลอน8แบบใหม่ๆแล้วก็ทำให้กลอนเพราะกว่าเดิมค่ะ
0: ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ถ้าอยู่ที่ปริญญามหาศาลถ้าอยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ถ้าอยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้

ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

0: ความสำคัญของกระบวนการคิดเนี่ยนะคะคือความคิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคำว่ากระบวนการเนี่ยคือการคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งจะทำให้การคิดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนภาษาความคิดกับภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะการที่เราจะสื่อสารออกมาทั้งรับสารส่งสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังหรือว่าการถ่ายทอดโดยการพูดการเขียนมันจะต้องสัมพันธ์กับการคิดนะคะรวมทั้งมันนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยถือว่าจำเป็นมาก
1: ครูถืออุปกรณ์นะคะเข้ามาในห้องหลายอย่างเรียนรู้มาว่าข้างในมีอะไรมั้ยมีปากกามีอะไรอีกมีไว้บอร์ดมีปากกาไว้บอร์ดเรียนรู้ว่าในนี้มีปากกามีดินสอเพราะมองเห็นเพราะว่าเดาเอาว่าครูต้องใช้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เรารู้ข้อมูลที่เรามีกับการคิดกับการคาดเดาและความถูกต้องใกล้เคียงเนี่ยนะคะยิ่งเรามีข้อมูลเดิมเท่าไหร่ถ้าเราช่างสังเกตเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นพื้นฐานของการคิดการคาดและการตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับความจริงมากเท่านั้น
0: สมองคนเราเนี่ยมันมีนะมันแบ่งออกเป็นด้านความคิดกับด้านความจำเพราะฉะนั้นในการสอนทุกครั้งเนี่ยจะพยายามดึงเอาสิ่งเก่าๆที่เขาเคยเรียนรู้นะคะนี่คือฐานความรู้ดั้งเดิมที่จะเอามาต่อยอดให้มันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมา
1: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเริ่มของชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนกันว่าที่เราเรียนผ่านๆมาเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนก็ใช้ทั้งการคิดการคาดและการใช้ข้อมูลดั้งเดิมจากความรู้เนี่ยมาเรียนแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจมาตั้งหลายอย่างแล้วดูแบบหัดแล้วตอบคำถามเนี่ยนักเรียนใช้วิธีคิดแบบไหนนักเรียนทายซิว่าคำที่มีความหมายตรงกับการให้ของกันด้วยความนับถืออันนี้อะไรคะเข้าไปในครัวมีตัดหัวน้ำตาไหลพราก
2: ขอหอม
1: ขอหอมอันนี้มันน่าจะเป็นคำศัพท์คำไหนนักเรียนต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน
2: ความรู้
1: ความรู้ถ้าเราไม่เคยรู้จักศัพท์คำนี้มาเลยเราย่อมนึกไม่ออกนะคะ
0: แล้วก็เริ่มดึงเข้าไปหาความรู้ใหม่ก็คือการคิดอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เหมือนกันแต่ด้วยเทคนิคของหมวก6ใบ
1: นักเรียนลองดูสิคะว่าแฟชั่นหมวกทั้งหลายเนี่ยนะคะมันทำให้บุคลิกของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยหมวกแต่ละใบนะคะในการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะการที่คนสวมหมวกคนละใบภาษาไทยเราจะมีสำนวนอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการสวมหัวโขนหมวกแต่ละใบเนี่ยนะคะก็อาจจะมีอิทธิพลที่ทำให้แต่ละคนนั้นเปลี่ยนบุคลิกต่างกันไปนะคะ
0: ในเวลาที่นำเสนอให้เด็กดูเนี่ยบางครั้งเด็กพอบอกไป6สีเด็กจะจำไม่ค่อยได้แล้วว่าแล้วสีอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นในเวลาที่สอนเนี่ยก็จะให้ภาพสีขาวคืออะไรให้คิดถึงกระจกเพราะกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนภาพในสิ่งที่เป็นจริงเอาคนไปยืนหน้ากระจกก็เห็นภาพคนเอาของไปวางไว้ก็เห็นภาพของเมื่อเราพูดถึงสีขาวคือความบริสุทธิ์คือความจริงคือการที่สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ตรงไปตรงมาคือข้อมูลที่เชื่อถือได
3: ้เงินก็เป็นเหรียญ
4: แต่ทำจากโลหะเป็นทางแบงค์เป็นเหรียญ
3: จากโลหะแล้วก็
4: มันเป็นกระดาษก็เป็นกระดาษแล้วก็
3: มีหลายสี
4: หลายสีแต่ละสีใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
3: ตัวเลขตัวเลขต่างกัน
4: ตัวเลขต่างกัน
3: ใช้จ่ายใช้จ่ายสีของ
0: ถ้าหากว่าเป็นสีดำนะคะก็จะเอาภาพของความมืดดำๆที่อาจจะเห็นแต่รูปเงาซึ่งคาดการไม่ถูกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่สีดำคือด้านลบนะคะคือการมองโลกในแง่ร้ายคือการมองปัญหาอุปสรรคนะคะที่มืดมนมองไม่เห็นทางออกเรื่องอันตรายการคาดการอะไรล่วงหน้าที่ร้าย
3: สีดำของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่มันเป็นด้านลบอะ
4: แต่ว่าเด็กติดเกมเด็กติดเกม
3: มากไปแบบเปลี่ยนคือการเปลี่ยนจากแบบอาจจะเป็นเด็กเรียนแล้วมานั่งเล่นเกมอะไรเงี้ย
4: แล้วบางคนก็เรียนแบบพฤติกรรมเกมอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์สื่อต่างๆที่ไม่ดี
3: ทำให้อ้วนให้ออกกำลังกายเลย
4: ทำให้อ้วนลง
0: ส ีเหลืองสีเหลืองเป็นสีของดอกไม้อย่างเช่นทานตะวันนะคะหรือว่าอย่างพระนะคะของศาสนาสีเหลืองเนี่ยก็คือความสดใสสว่างไสวการมองโลกในแง่ดีความหวัง
4: น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต
3: ่อร่างกาย
4: ร่างกายของมนุษย์น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิด
5: น้ำเป็นแหล่งคมนาคมระหว่างประเทศ
3: แล้วก็น้ำใช้แบบอาบได้อะไรเงี้ยทำร้ายร่างกาย
0: สีแดงเนี่ยเป็นสีของไฟนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันคืออารมณ์มันคือสิ่งที่บางครั้งควบคุมไม่ได้ความรู้สึกในขั้นแรกอาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอาจจะมีเหตุผลหรืออาจจะไม่มีเหตุผลเป็นอารมณ์นะคะ
5: ความรักถ้าเปรียบกับความรักก็คือความอารมณ์และความรู้สึก
4: ก็มีหลายอารมณ์มันก็ทำให้เราโกรธได้หลงได้รักได้ในแง่ดีก็ทำให้มีอารมณ์แบบมีความสุข
5: เออ
4: ความรักก็ต้องมีความเกลียด
5: ก็จะเหมือนกับพอเวลาเราผิดหวังทุกคนก็มักจะคิดที่มันแบบว่าตื้นๆน่ะแบบ
4: คิดสั้น
5: ใช่คิดสั้นอะไรประมาณนั้น
0: สีเขียวเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือความสดชื่นงอกงามเหมือนกับใบไม้นะคะที่มีความเจริญเติบโตมีความคิดสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
4: เนี่ยหนังสือมันก็มีหลากหลายแบบใช่ป่ะมันก็มีหลายภาษาเนี่ยเราก็เรียนสิ่งจีนใช่ป่ะเออเนี่ยก็เขียนลงไปดีว่าแบบหนังสือมีประโยชน์มากใช่ป่ะเพิ่มพูนความรู้มีทั้งวรรณคดีใช่ป่ะ
6: วิทยาศาสตร์
4: ใช่มีประโยชน์การ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอย่างแฮร์รี่ดิใช่ป่ะแฮร์รี่มันก็แบบเขียนหนังสือใช่ป่ะแล้วก็แบบทั่วโลกก็รู้จักรวยโลจิสติกรวยลำดับแรกของโลกนะ
6: JK
4: ล
6: อลลี
4: ่ใช่ JK รวยมากเลยเนาะแค่เขียนหนังสือรวย
6: เขาบอกว่าต้องเพิ่มพูนต้องแบบว่า
4: ใช่เพิ่มพูนใช่
6: ต้องลักษณะหนังสือเราต้องแบบเหมือนคิดปะ
4: ใช่
6: สร้างสรรค
4: ์ใช่ต้องสร้างสรรค
6: ์ต้องแบบว่า
4: แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาแปลหลายภาษา
3: คิดลักษณะรูปร่างของหนังสือด้วย
4: ใช
6: ่ก็แบบสีสัน
4: ใช่เป็นแบบ3มิติป๊อปอัพสอนเด็กนิทาน
6: มันดูแบบว่าแบ่งแนว
0: สีฟ้าจะเป็นสีที่มองภาพรวมนะคะเหมือนกับท้องฟ้าที่กว้างปลอดโปร่งนะคะเพราะคนเราเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมากีดกั้นเราจะเข้าใจนะคะแล้วก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะเลือกนะคะอะไรเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะเอาไปใช้กำหนดการวางแผนคาดการหรือว่าเป็นแนวทางในการเดินต่อไปอย่างไร
5: สีฟ้าใช่ป่ะขนมหวาน
4: เป็นลักษณะกับข้อดีข้อเสียทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับขนมหวานหมดเลย
5: ขนมหวานก็
6: อร่อย
5: อร่อย
6: ก็เป็นแบบว่าของไทยเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
4: ขนมหวานมันมีหลายประเทศมีสีสันที่น่ารับประทานแบบสีสันที่สวยงามมีรูปแบบที่แบบทำให้น่ากิน
6: น่าสนใจ
4: น่าสนใจแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยก็ควรรู้จักรับประทานให้พอเหมาะ
6: เลือกรับประทาน
4: ถ้าสมมติว่าอยากกินก็อะไรแบบว่าถ้าชอบจริงก็กินแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้อ้วน
0: พอเรียนรู้เข้าใจตรงนี้แล้วเราเชื่อมโยงไปหาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เป็นสิ่งของที่เป็นเหตุการณ์เนี่ยไปสู่ตัวบุคคลที่บุคคลที่นำเข้ามาให้นักเรียนลองฝึกวิเคราะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักก็คือภาพคนในวรรณคดีย้อนกลับมาเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องของคนนะคะคนมีแง่มุมต่างๆนะคะไม่น้อยไปกว่าสิ่งของทุกคนมีนะคะแง่ดำแง่ขาวแง่สีเหลืองสีแดงหนึ่งชีวิตเนี่ยนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์นะคะลักษณะของแต่ละคนแล้วเราเรียนทำไมเรียนเพื่อจะได้ย้อนกลับมามองนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของคนคนนี้มาเป็นแบบนะคะมาเลือกในการตัดสินใจของเราได้ยังไงนวันทองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารู้จักมองในแง่สีขาววันทองเป็นใครคะ
7: เป็นผู้หญิงสวย
0: นะคะในด้านสีดำนวันทองมีจุดอ่อนยังไงคะ
7: ใจง่าย
0: ใจอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะในด้านสีเหลืองล่ะออกจะเป็นนางเอกใช่ไหมคะก็สวยเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะใครไม่ชอบวันทองยกมือโอ้ยเยอะแยะเลย
8: เขาใจอ่อนเกินไปแล้วก็ไม่หนักแน่นนะคะเหมือนตอนที่ว่าคุณช้างมาหลอกว่าคุณแผนตายอ่ะ ขาก็วันนี้จะเข้าหอกับคุณช้าง
1: นะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นการไม่ชอบนะคะที่มีเหตุผลนะคะข้อมูลเยอะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าความชอบความชอบของคนเนี่ยบางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งอาจจะไม่มีเหตุผลก็แต่เราไม่ชอบแบบนี้ถ้าเป็นเราจะไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมคะ
9: กิจกรรมต่อมาอาจารย์รัตนาให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองและเพื่อนสนิทโดยการเขียนใส่จานกระดาษและตกแต่งให้สวยงาม
0: ทุกคนมีด้านที่เป็นสีขาวทุกคนมองเห็นเหมือนกันแต่ยังมีมุมบางมุมเพื่อนอาจจะมองเห็นนะคะหรือว่าบางครั้งเราอยู่กับมันเนี่ยเราก็ยังไม่เคยมองด้านนี้จริงจังเรามีข้อบกพร่องอะไรเรามีข้อดีอะไร
10: ก็ของเขานะที่บอกว่าดูตามตัวเองก็สีขาวก็เป็นนักเรียนม.6เป็นผู้หญิงอายุ18สีดำก็คือโมโหง่ายชอบกวนประสาทหงุดหงิดง่ายชอบเบียดคนอื่นแล้วก็เวลามีปัญหาแบบที่แบบเครียดจริงจังเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวสีเหลืองนะข้อดีของตัวเขาเองขยันแพ้เพื่อนที่เก่งใจแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9: หลังจากนั้นเพื่อนๆมาอ่านสิ่งที่พวกเขาเขียนวิเคราะห์ให้เพื่อนสนิท
1: ส่วนด้านสีเหลืองก็นิสัยดีเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนแล้วพี่ชอบงานดีแล้วก็ขอบคุณด้วยส่วนด้านสีแดงนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากกล้าพูดและคนที่พูดช้านิดนึงค่ะ
11: สีฟ้านะคะก็เป็นคนที่รูปร่างสมบูรณ์นิสัยช่างนึกถึงผู้อื่นเสมอนี่คือวาสินีค่ะ
12: สีดำนะคะเป็นคนที่โมโหง่ายค่ะชอบใช้สีหน้าเวลาไม่พอใจแล้วก็เป็นคนที่เสียงดังด้วยค่ะ
0: การจะทอนความคิดของเพื่อนๆเนี่ยลองย้อนกลับมาทบทวนอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะได้คำตอบที่น่าภูมิใจว่าเรามีมุมด้านดีที่เพื่อนๆมองแต่ในบางครั้งเราก็มีด้านดำนะคะข้อบกพร่องต่างๆที่เพื่อนเห็นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขเราสามารถจะแก้ไขได้ไหม
4: วิชาภาษาไทยวิชาของวิชาอาจารย์รัตนานะคะไม่ใช่หมายความว่าการเรียนในตำราค่ะแต่หมายความว่าเป็นการนำมาปรับแล้วก็ใช้ชีวิตได้จริงค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสูตรเหมือนกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นสูตรของตัวเราเองในการเรียนรู้แล้วก็ใช้จริงค่ะ
11: ก็การที่จะนำ6ใบมาประยุกต์ใช้นะคะคือหนูจะเป็นกรรมการนักเรียนนะคะจะมีหน้าที่จัดเสียงตามสายด้วยแล้วก็บางครั้งในการทำงานนะคะถ้าเราพูดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะพูดได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าเราเอาโมโหใบมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ค่อยพูดเราก็จะมีเนื้อหาในการพูดมากขึ้นแล้วก็คนฟังก็จะได้รับ เรื่องราวต่างๆในทุกๆด้านทั้งด้านบวกด้านลบการสร้างสรรค์ต่างๆค่ะ
0: การที่คุณครูจะนำเอาวิธีการนี้ไปใช้เนี่ยนะคะคงต้องพิจารณานักเรียนด้วยสำหรับเด็กเล็กๆอาจจะมีสีสันนะคะอาจจะทำหมวกนะคะที่เป็นกระดาษให้นักเรียนสวมเปลี่ยนหมวกใบหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเรื่องของการคิดการเขียนก็อาจจะละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับมากขึ้นวิธีการคิดแบบนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของนักเรียนค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศ

ทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อน

้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะ
และในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A 0นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S 1กับ S 2ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: I like both of those answers a lot. So the first answer that I'll address, yes, that would definitely increase the loudness. That has to do with an effect that we haven't talked about too much. It might be a little bit advanced for what we're talking about, but when the speaker moves, it generates oscillations in the air that create the sound wave, but on the other side also generates oscillations as well. And the two oscillations from either side will interfere, and that'll make it sound quieter. So if you had a box that blocked the sound waves coming from the back of the plate, the interference effect wouldn't happen, and it would be louder. And we can go ahead and translate, Dr. Didi.
1: ครับก็เล็กก็บอกว่าคำตอบนี้ดีครับโดยเฉพาะอันแรกนะที่บอกว่าให้ใส่กล่องก็เขาชี้เห็นว่าเมื่อลำโพงนี้คือจานลำโพงของเรานะครับเมื่อมันได้รับสัญญาณเสียงเนี่ยมันจะมีการขยับนะมันก็จะเท่ากับเป็นตัวแกล้งตัวแกว่งตัวหนึ่งนะครับเมื่อมันขยับมันก็ทำให้เกิดการแกว่งอย่างที่ว่านะมีทางด้านหน้าของจานแล้วก็ทางด้านหลังนะครับโดยเฉพาะทางด้านหลังเนี่ยถ้าเราเอามันใส่กล่องนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลำโพงเนี้ยมีเสียงที่ดังขึ้นนะครับเกิดจากไอ้ตัวกล่องนี้จะช่วยทำให้ล็อกตัวการขยับการแกว่งที่ทางด้านหลังนะครับทำให้เกิดสัญญาณที่ดังขึ้นนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. So now I'll address the second question. So that was a very good response as well. If you increase the current that you're going through, you're going to generate a stronger magnetic field inside the coil. And so what we have, I'm going to go ahead and switch to Nick pretty soon. We built a speaker where we also thought about increasing the magnetic field, only instead of putting more current through the wires, we're increasing the magnetic field from the magnet. By replacing it, we're going to replace it with a different type of magnet that is much stronger. And that's going to have the same effect as putting more current through a coil. We're going to get a stronger magnetic field, which will move the speaker more, give it a larger amplitude. It'll make, hopefully, louder music. So Nick will demonstrate. Thank you, and can translate, Dr. Didi.
1: ครับในตอบที่2นะครับที่ให้เพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยในการทดลองเขาก็จะกำลังทำการทดลองก็คือว่าแทนการเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะทำการเปลี่ยนแท่งแม่เหล็กนะครับที่มีความแรงมากขึ้นนะครับเมื่อมีแม่เหล็กมีความแรงมากขึ้นเนี่ยเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเท่าเดิมเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะฮะแล้วก็เท่ากับว่าทำให้ลำโพงเนี่ยขยับแรงขึ้นนะครับจะเท่ากับทำให้เพิ่มเสียงมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเขาจะทำการทดลองให้ดูครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dusty.
2: Okay, so right here we have our standard magnets that aren't really that strong, but over on this side we have neodymium magnets, which are much much stronger, and they should make much much better and louder music. So.I'm going to test that, but could you first translate, Dr. Didi?
1: ครับ นิกก็ให้เราได้เห็นนะครับในลำโพงที่เขาจัดขึ้นนะครับตัวหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าของเดิมที่ใช้จะเป็นแม่เหล็กสีดำๆนะครับจะเป็นแม่เหล็กธรรมดานะครับแต่ที่กำลังจะเปลี่ยนก็คือจะใช้แม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กที่ทำจากโนดิเมียมนะฮะซึ่งเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็ขณะที่กำลังจะต่อสายลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อส่งสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรนะครับ So thank you, Nick. Go ahead, please.

0: it may have been very hard for you guys to hear, but on our end, it's about twice as loud. The music is about twice as loud. Now I'm going to transfer it back over to Blake for another question, but in the meantime, could you translate Dr. Didi?
1: ครับก็นิกก็ได้ใช้ลำโพงที่ว่านะครับว่าใช้แม่เหล็กที่มีความแรงเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ได้เสียงดังขึ้นมากเป็น2เท่าของที่เป็นอยู่นะครับ Thank you Nick Blake go ahead please
2: Thank you Dr. D right, So the next question I have to ask is what if instead of just increasing the loudnessWe want to increase quality of the speaker. Say we want to make it sound more bass-like, like the kind of music that Dean tends to like to play. So the question I'm going to ask is what changes would you suggest making to the speaker to make it have a more bright quality to the music that it plays? Go ahead and translate, Dr. D.
1: Thank you. ครับ Blake ก็มาถามเราต่อนะครับถ้าหากว่าจะเพิ่มคุณภาพของลำโพงของเรานะครับให้มีเสียงเบสที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับถามว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในลำโพงของเราบ้างให้มันมีเสียงเบสหนักแน่นขึ้นอะไรเงี้ยครับครับอาจารย์ตอบด้วยครับ
3: อันที่หนึ่งน่าจะเพิ่มแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กนะครับอันที่สองน่าจะเปลี่ยนชนิดของกลวยกระดาษนะครับให้มันรับแรงสั่นที่เป็นขึ้นต่ำๆเนี่ยได้ดีขึ้นครับ
1: รับแรงยังไงนะครับอาจารย
3: ์อันแรกเพิ่มสนามแม่เหล็กครับอันที่สองน่าจะเป็นกลวยตัวกระดาษนะครับเปลี่ยนชนิดของกลวยครับว่าเป็นอย่างอื่นครับ
1: ให้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ให้มันเป็นชนิดอื่นที่มีสมบัติยังไงครับ
3: อาจจะมีสมบัติเหนียวขึ้นหรือยืดหยุ่นได้ดีขึ้นทำนองนี้ครับ
4: Blake we have some answer from colleagues from Pahin probably two ways of doing that is that the first one is you increase the strength of the magnets to have the strong one and the next one is that the other one is that you change the paper plate either to another kind of materials that probably the one that give the best response to the bass sound like I don't know more flexible more more tough or something I don't know yeah go ahead please thank you
2: okay thank you Dr. D I like that response to address the first one as far as the strength of the magnetic field we found that the stronger the magnet gets we usually notice that it was louder rather than bassy I mean the bass would be amplified as well but it was mostly the total sound amplitude of the music that would be amplified when you change the magnetic field. And have you translate that, Dr. Didi, before I address the second hypothesis. Thank you.
1: ครับ ก็ Blake ก็บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนความเข้มแม่เหล็กที่มันแรงขึ้นนะครับอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อตะกี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันจะทำให้เสียงดังขึ้นโดยรวมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนยังไงว่าจะทำให้เบสเสียงลึกขึ้นนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Okay now so just the second point that's exactly right so we found that when we changed the material of the plate something that was as you said stiffer or more likely to move to the kind of frequencies that were more associated with bass-like music gave it a more bass-like quality. But at the same time, the material that we chose to change it to, styrofoam, we noticed an overall increase in the quality that included bass, but also increased kind of the total functionality of the speaker in total. So now I'm going to move, or I guess just to save time, I'm going to go ahead and do this myself. I'll show you. I'll have you translate while I set this up. I'm going to play from a speaker out of styrofoam instead of paper. Thank you, Dr. D.
1: ครับก็เบลกก็พูดถึงคำตอบที่สองนะครับที่บอกว่าให้เปลี่ยนวัสดุนะครับซึ่งอันนี้นี่ก็ชื่อว่าการเปลี่ยนวัสดุที่ให้การตอบสนองต่อช่วงความถี่ที่เหมาะสมนะนะอาจจะเป็นเหนียวขึ้นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถตอบสนองกับขึ้นความถี่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเราต้องการจะเพิ่มเสียงเบสนะครับก็อาจจะตอบสนองกับความถี่ในช่วงที่ให้เสียงเบสนะครับซึ่งเขาไปทำการทดลองให้เราดูนะครับโดยเขาเปลี่ยนจากการใช้วัสดุที่เป็นกระดาษถ้วยกระดาษนะครับเป็นสไตรโฟมนะฮะครับก็กำลังทำการเซตอุปกรณ์ครับ Thank you Blake go ahead please
2: Let me move it a little closer to our microphone hopefully to help youhear this a little bit better. And then I'm going to play you a song. Okay. I'll let it play for a little while. You can go ahead and, if you would like, translate while it's going, or you can like.
1: ครับ ก็ทดลองเปิดเพลงจากลำโพงที่เขาใช้สไตรโฟมแทนที่จะเป็นกระดาษแทนนะครับซึ่งก็คงจะยากสำหรับเราที่จะให้ได้ยินเสียงจากทางโน้นนะครับแต่เดี๋ยวลองฟังดูว่าเบลคเขาจะว่ายังไงนะครับว่าเสียงที่เขาได้ยินทางโน้นจะเป็นยังไง Thank you Blake go ahead please
2: He does yeah go ahead and have it play a little bit longer now Yeah, I'm not sure if you can, how much you can notice that on your end, but on our end, it sounds like a much better quality speaker, and you kind of hear the bass better. You can hear the sound quality just sounds better, right? So now I'm going to go ahead and transition to Alexa, who's going to talk about another important property of the speaker, but she's going to think about it in a different way. I think you go ahead and translate, Dr. D.
1: Thank you, Blake. ครับก็จากการที่ Blake เขาทดลองที่โน่นนะครับก็บอกว่าเนี่ยพอเปลี่ยนวัสดุอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเสียงลำโพงที่ให้เสียงออกมาจากการเปิดเพลงของเขานะฮะก็จะได้เสียงที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเสียงเบสที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราอยู่ทางนี้เราจะไม่ได้ยินชัดนะครับก็ต้องอาศัยทางโน้นเขาทดลองดูถ้าหากอาจารย์จะต้องทดลองสงสัยต้องทดลองเองแล้วล่ะครับนะครับกับไฟนี่อาจารย์ก็ลองไปทดลองเองได้นะครับจะได้เห็นนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะมาพูดต่อในเรื่องของที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับ thank you go ahead please
5: all right so just to recap we've learned that our speakers work by sending an electrical current through a coilthat creates a magnetic field, which causes the coil to oscillate around the magnet. The plate moves up and down, and sound waves are created. So now we want to consider if our system can work the other way. Can we use it as a sound sensor, or in other words, a microphone? Please translate, Dr. Didi.
1: ครับ เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าการที่เราใช้ความรู้ในเรื่องของelectromagnetic แล้วก็ในเรื่องของสายไฟฟ้านะครับ current ต่างๆนะครับในการที่จะสร้างลำโพงนะโดยเราใส่กระแสไฟฟ้าที่เป็นเสียงเพลงเข้าไปให้ลำโพงขยับนะทำให้เกิดเป็นคลื่นเสียงเป็นเสียงที่เราได้ยินนะครับทีนี้อเล็กซ่าก็บอกว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้คอนเซปต์นี้นะครับในการที่จะทำให้เป็นตัวเซนเซอร์หรือตัวรับบ้างนะรับเสียงนะฮะจะทำได้หรือไม่ยังไงนะครับครับ Thank you Alexa go ahead please
5: Thank you Dr. Didi So we now have our

0: speaker set up in a different way. It's connected to an amplifier, which will bump up any sound signal we put into it. It's connected to a Vernier probe, which is connected to our computer, which you should see on your screen. There should be a graph with a red line. All right, and also important, our amplifier is at the highest sensitivity possible. So what I'm going to do next is I'm going to make a very loud sound into the plate, and hopefully we'll see a signal on the computer screen. Can you translate?
1: ครับตอนนี้ก็ได้มีการเซตจัดอุปกรณ์นะครับเพื่อการทดลองทดสอบว่าถ้าเราจะใช้ลำโพงที่เราทำให้มันเป็นตัวรับนะเป็นตัวรับเสียงนะครับโดยการต่อลำโพงเนี่ยเข้ากับตัวขยายนะหรือแอมพลิฟายเออร์นะครับจากตัวแอมพลิฟายเออร์ก็ไปเข้าตัวเวอร์เนียร์คอนเวอร์เตอร์นะครับที่จะไปคอนเวิร์ตสัญญาณที่ขยายมานะฮะแล้วก็นำเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมที่จะเข้าพลอตกราฟบนโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับ Go ahead Alexa thank you
0: Thank you Dr. Didi As you can see on the computer screen before I start we're making sure that we're showing a very short amount of time 0.01 seconds and our sampling rate is 5,000 samples per second. We've made these settings so they can easily detect the frequency of sound waves that will come out of my mouth. Please translate.
1: ครับในคอมพิวเตอร์ตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้ตรวจจับนะก็มีการเซตระยะเวลาที่จะทำการวัดนะครับแล้วก็เซตไว้ที่ 0.01 วินาทีนะครับแล้วก็เซตจำนวนsample ที่จะทำการวัดนะต่อวินาทีเอาไว้นะที่ประมาณ 5,000 นะก็พร้อมที่จะรับสัญญาณครับ Thank you Alexa go ahead please
0: Thank you Dr. Didi Dr. Dean also wanted me to point out that we have our setting on repeat so that when I do the experiment we're going to see a continuous flow of data Please translate
1: ครับนอกจากนั้นก็เซตคอมพิวเตอร์เอาไว้นะครับตัวโปรแกรมให้มันสามารถที่จะทำการทดลองซ้ำได้หลายๆครั้งนะครับ Alexa go ahead please
0: Thank you Dr. Didi I'm going to turn my mic off for this since it's going to be very loud but I'm now going to perform the experiment
1: ครับเดี๋ยวเขาต้องปิดไมโครโฟนก่อนนะครับเพราะมันกำลังในการทดลองจะต้องใช้เสียงดังนิดนึงนะ
0: All right soHopefully you guys saw on the screen a sine wave representing the oscillation of the coil around the magnet. So some of you might have already guessed how this works from what we talked about in session 3B. So what happens when you produce sound waves in front of the microphone is it oscillates the wire coil around the magnet. And when you move a coil around a magnet or a magnet through a coil, you produce a current through the coil.And our computer picks up that current, and that's what we see in the computer screen. Dr. Didi, please translate.
1: Thank you, Alexa. ครับ ก็ Alexa ก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะครับว่าจากการทดลองนะเมื่อเขาไปทำให้ลำโพงมันสั่นสะเทือนนะครับก็จะเห็นว่ามีการตอบสนองขึ้นมาที่ตัวกราฟที่เขาเตรียมพล็อตอยู่ที่รับสัญญาณนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็อธิบายว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือนนะฮะที่หน้าลำโพงนะครับเราจะเห็นว่าตัวลำโพงตัวกระดาษนะก็จะไปขยับนะทำให้เกิดการแกว่งพอแกว่งปุ๊บก็จะไปทำให้แม่เหล็กเนี่ยขยับนะครับทั้งโทษถ้าขดรวดแล้วก็แม่เหล็กมีการขยับนะฮะขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์พันอะไรกับอะไรนะครับถ้าทีนี้จากนั้นก็จะส่งสัญญาณออกไปนะครับซึ่งสัญญาณที่ออกไปจากสายที่ต่อกับลำโพงเนี่ยก็จะผ่านตัวขยายใช่ไหมครับเมื่อตะกี้ที่เขาต่อไว้แล้วเราก็เข้าตัวคอนเวอร์เตอร์แล้วไปเข้าคอมพิวเตอร์พลอตขึ้นไปบนกราฟเป็นลักษณะของไซน์เวฟนะครับซึ่งเกิดจากตัวออสซิเลเตอร์นั่นเองนะครับ Alexa go ahead please thank you
0: thank you Dr. Didi I'm now going to turn it over to Dr. DeanTo talk about a different phenomenon.
2: Please. It's still going. Okay.

0: Let's see if we can make a bass note. Ah! Can you see it? Oh, that probably blasted your ears. I'm sorry. So the last thing we'd like to do today is discuss a mysterious phenomenon, one that I alluded to earlier. And you might guess that it might involve electromagnetism, although it could just be a mysterious phenomenon. Who knows? What Blake is going to show us is the phenomena itself, and then we'd like to, with your help, develop a plausible and complete explanation for what is going on in this phenomenon. And so I'll turn it over to Blake while you translate, please, Dr. Didi.
1: ครับหลังจากที่ได้คลื่นกับตัวลำโพงนะพอดีตอนที่ท่านทำนี่เราไม่ได้เห็นบนจอพอดีนะแต่ก็จะมีออกตอบสนองที่น่าสนใจเหมือนกันนะตอนนี้อาจารย์อินก็เลยมาบอกว่าเอาละถึงเวลาที่ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลึกลับกันแล้วนะครับว่าดูซิว่ามันน่าลึกลับน่าสงสัยยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะมีคำถามถามท่านอาจารย์นะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะให้เบรกเขาเป็นคนช่วยในเรื่องของการทดลองนะครับ thank you Dean oh Blake go ahead please thank you
2: Dr. D okay so I'm going to go ahead and talk about this mysterious phenomenon that Dr. Dean has been alluding to all evening so what I have in my hands are two very special pieces of material one of these is a normal kind of material it is colored kind of bluish right here and then my other hand I have another piece of material that's colored kind of green now this piece of material has been cursed by the mighty wizard Zamfir to act very strangely so I'm going to go ahead and have you translate Dr. Didi and then I'm going to put both of these pieces of material in this pipe and we'll see what happens so thank you
1: ครับเล็กก็บอกว่าในมือเขานะสองข้างซ้ายขวามีถือเอาไว้สองอย่างด้วยกันนะครับมีสีหุ้มอยู่นะฮะมีสีอันหนึ่งสีฟ้าหนึ่งสีเขียวนะครับก็บอกว่านี่เดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูนะครับว่าใส่วัสดุผ่านท่อนะท่อซึ่งเป็นทองแดงนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็บอกว่าวัสดุทั้งสองชิ้นเนี่ยผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูครับ thank you Blake go ahead please
2: alright thank you Dr. Didi thanksAnd go ahead and put this blue object through this pipe.
0: Very exciting.
2: Yeah. So bear with me for a second. All right. As you can see, it went through the pipe and it fell to the ground. So I'll go ahead and have you translate, Dr. D.
1: ครับ เขาก็ทดลองให้ดูนะ อันแรกก็คือเป็นวัสดุที่หุ้มด้วยสีฟ้านะครับ ก็ทำการปล่อยให้ผ่านตัวท่อก็พอปล่อยปุ๊บก็ลดปุ๊บลงไปที่เก้าอี้เลยนะครับ go ahead Blake thank you
2: yeah, thank you Dr. D now I have the other object the object that was cursed by the wizard Zamfir I'm going to go ahead and put this one down the pipe and we'll see what happens okay you go ahead so as you can seeThis one took quite a bit more time to fall through the pipe than this guy.
0: Clearly, because it's cursed.
2: Yeah, I mean, clearly. Could be because this is cursed, or it might be because of some other explanation. So what I want to ask all of you is what do you think is different between these two objects to make the green one fall so much slower than the blue one?I'll go ahead and have you translate, and then give the teachers a few minutes to think that over and come back with a response. Thank you, Dr. D.
1: Thank you, Blake. ครับก็เขาก็ได้ทดลองใช้วัสดุชิ้นที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วเขาบอกว่าชิ้นสีเขียวนี่แหละที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วนะครับ

0: งั้นเขาเลยปล่อยวัสดุสีเขียวเนี่ยผ่านท่ออีกทีหนึ่งก็เราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าปล่อยปุ๊บเนี่ยวัสดุไม่ได้หล่นลงมาทันทีนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าที่วัสดุชิ้นนี้จะหล่นลงมาจากท่อนะครับพอเราเห็นการทดลองอย่างนั้นปุ๊บเบลก็ถามต่อว่าให้อาจารย์ลองคิดนะว่าเกิดอะไรขึ้นจากการทดลองที่เห็นนะครับอาจารย์จะมีคำอธิบายอะไรยังไงไหมสันนิษฐานว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับเขาก็ยังทำให้เราดูอยู่นะครับ
1: อาจารย์มีคำตอบไหมคะเชิญเลยค่ะทำไมสีเขียวถึงได้หล่นลงมาช้ากว่าสีฟ้า
0: ครับอาจารย์มีคำตอบไหมครับที่จริงมันอยู่ที่เรื่องที่อาจารย์ได้เรียนไปทั้งสองครั้งนี่แหละครับมันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับนะฮะอาจารย์ยังพอจะจำได้
1: อาจารย์ที่ติหินให้แล้วนะคะค่ะ
0: มันไม่หนีไปไหนแล้วครับอาจารย์มันก็เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เรียนเนี่ยเรื่องขดลวดเรื่องอะไรนี่แหละแม่เหล็กอะไรนี่แหละนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองเพียงแต่อาจารย์ต้องอธิบายตรงนี้นิดนึง
1: ท่อเป็นทองแดงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นทองแดงครับ
1: แล้วก็ตัววัสดุนั้นเนี่ย
0: เป็น
1: ก็เป็น
0: เขาไม่บอก
1: ครับเขาไม่บอกเขาไม่บอกแต่ว่าเขาพัน
0: แต่ว่าเขาแสดงเราเห็นสองชิ้นแล้วนะครับสีเขียวน่าจะเหล็กใช่ไหมครับ
2: ซึ่งมันมีแรงเสียดทาน
0: มันเกิดยังไงขึ้นครับเพราะถ้าเป็นแม่เหล็กกับไม่เป็นแม่เหล็กแล้วมัน
2: จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กด้านในค่ะแล้วจะค่อยๆร่วง
0: เป็นสนามแม่เหล็กในลักษณะยังไงครับอาจารย
2: ์มันจะ
1: ดังนิดนึงค่ะอาจารย์เอาไมค์มาใกล้ๆ
0: เพราะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กเพราะอะไรครับแล้วทำไมถึงหล่นช้า
2: ค่ะเพราะว่าไอ้แท่งสีเขียวที่ลงไปเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะเมื่อใส่ลงไปแล้วมันก็จะเป็นแรงแม่เหล็ก
0: แรงแม่เหล็กเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์มันเป็นเหมือนแรงเหนี่ยวนำอะค่ะที่ทำให้ค่อยๆค่อยๆไหลลงมา
0: เหนี่ยวนำกับ
2: แท่งที่ลงไปอะค่ะ
0: กับท่อใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เกิดกระแสเกิดสนามแม่เหล
0: ็
2: ก
0: เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่ว่านี่มันไปยังไงกับ มันถึงให้ทำให้ช้าลงอะครับ
2: เหมือนกับแรงเป็นแรงต้านค่อยๆลง
0: อีกนิดเดียวอาจารย์โอเคครับได้ครับBlake, we got some answer from the teacher here from Bangkok studio. She suspects that the one of the material there, especially the green one, is possibly a magnet, and a magnet going through kind of similar to a coil or a tube.So basically, as a coil, so it would generate some kind of magnetic field. But somehow, with this generated magnetic field, would slow down the materials going through the tube. So that's the answer I got from the teacher. Go ahead, please, Beck.
3: Okay, so that's a very good answer. That is exactly the correct answer. But so what I'm going to go ahead and go over is often.When you do this demo in a high school classroom, that's not the first answer that you get. Usually people recognize that this is a magnet, just like you did, but often they don't always make the connection that this is like a coil of wire. So what I would do if someone has suggested that this was magnetic is I would ask the audience, how does this being a magnet help it going through the copper tube? And then I would show thatthis magnet, it doesn't stick to the copper tube. It just falls. So the fact that it's magnetic and this is metal isn't in itself slowing the magnet as it goes further down the tube. Now, one last thing that I'll go ahead and ask this, even though you've kind of already hit it on the nose and know what's going on. If this material,is important for whether or not one of these objects will slow down, I'm going to ask you what would be a another good thing to demonstrate as a alternative way to kind of lead up to the fact that this copper tube is important for these two objects to move at different speeds going down. You can translate, Dr. D.
0: ครับเบลคก็บอกว่าถูกเลยครับอาจารย์เป็นคำตอบที่ถูกนะเพราะว่าการที่ใส่แม่เหล็กเข้าไปในทองแดงนะครับก็ย่อมจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะซึ่งก็จะมีขั้วที่ต่างกันก็จะทำให้หล่นของแม่เหล็กลงไปตามแนวท่อช้าลงนะทีนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บางครั้งเด็กๆนักเรียนก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าแม่เหล็กกับท่อทองแดงท่อทองแดงไม่ได้มีสมบัติของการเป็นแม่เหล็กนะครับเขาก็แสดงให้ดูว่าแม่เหล็กมันไม่ได้ดูดติดกับท่อทองแดงเพราะฉะนั้นเด็กบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแม่เหล็กแล้วท่อนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป็นเหล็กอยู่บ้างนะครับพอใส่แม่เหล็กเข้าไปมันก็เลยทำให้แม่เหล็กนี่มันหล่นช้าลงโดยคิดว่าท่อนี้จะต้องมีสมบัติของการเป็นแม่เหล็กได้บ้างนะครับก็ปรากฏไม่ใช่เด็กบางคนก็อาจจะสับสนนะครับก็เดี๋ยวเขาว่ากันต่อแล้วกันครับครับขอบคุณครับBlake, go ahead, please.
3: Thank you, Dr. D. Okay, so as an alternative, so often to kind of emphasize the point that this copper tube is important, we also have a piece of PVC pipe that will drop these materials through. And as you'll see, both of them go through at the same speed. And this kind of gets the point across that it is the copper tube that's special, as well as the fact that this is a magnet, about why it slows down. Now, another thing that's often pointed is after you point that out, I'll go ahead and first I'll have you translate, and then I'm going to do another demonstration of another thing that you can do to prove the specialness of this material to the students. Thank you, Dr. D.
0: ครับก็เขาก็เลยทำการทดลองให้ดูอีกอย่างนึงนะครับก็เอาท่อ PVC มานะครับแล้วก็ลองทดลองเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นท่อโลหะหรือท่อ PVC นะครับซึ่งท่อ PVC เนี่ยพอเขาหย่อนวัสดุลงไปทั้ง2ชิ้นนะก็จะมีการหล่นลงมาตามปกตินะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
3: Thank you, Dr. Lee. Yeah. Okay, now Alexa, hold this battery up. And so what this is a light bulb that is attached to a 6-volt battery. So, as you can see, this is just a regular circuit. When I connect the leads, the light bulb lights up. Right? And so to prove that there is a special property in this material, I'm going to show that it is a conductor by attaching the leads to this pipe and applying them like so. And the bulb lights. And so you can show your students that this is, in fact, is a conductor. And that is important for why the magnet slows down. Now you can go ahead and translate. Dr. D.
0: ครับ เขาก็ ได้แสดงให้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่สำคัญในการทดลองอันนี้ก็คือตัวไพป์เนี่ยจะต้องเป็นตัวคอนดักเตอร์หรือเป็นตัวนำที่ดีนะครับอันนี้โดยการทดลองที่เขาทำให้ดูก็คือเขาเอาตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ขั้วแล้วก็ต่อเข้ากับตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็นำมาคลิปที่ตัวท่อนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าตัวท่อเนี้ยเป็นคอนดักเตอร์นะหรือเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวนำที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาทำการทดลองตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวนำที่ดีนะครับThank you, Blake. Go ahead, please.
3: Thank you, Dr. D. Okay. And putting all those pieces together, after you introduce that this is a copper wire and that this is a magnet, you show them all that, then you often ask your students to think about it some more, and they'll bring back some more responses. And if you're lucky, they'll bring back that response just like that good one we got in the very beginning about what is actually happening with this pipe. As was already said, it's exactly right. It's just like a solenoid, only the copper is all completely attached. So when you drop the magnet through it, it goes through and it induces a current in the pipe. And that current induces a magnetic field that is a

0: opposed to the magnetic field of the magnet going down the pipe, and it slows it down. And I'll go ahead and have you translate, Dr. D. Thank you.
1: ครับเขาก็จริงๆทั้งหมดที่เขาอธิบายมาเนี่ยก็คือเป็น approach นะครับเป็นในการที่จะการเรียนการสอนที่เขาสอนเด็กนักเรียนนะครับว่าทำยังไงให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอเขาทำการทดลองโดยใช้ท่อทองแดงโดยหย่อนแม่เหล็กเข้าไปในท่อทองแดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่เหล็กที่ไหลผ่านท่อทองแดงก็จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาเช่นกันนะครับและสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะเป็นในมีขั้วที่กลับมีขั้วที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่กลับขั้วกันนะมันจะทำให้เกิดแรงต้านนะในการไหลลงของแม่เหล็กนะครับก็เลยทำให้แม่เหล็กเนี่ยมีการไหลลงในลักษณะที่ช้าๆนะครับ Thank you Blake go ahead please
0: Thank you Dr. D one last thing that I'd like to mention is that often if students get kind of stuck one thing that helps is to mention electromagnetism and tell them to think electromagnetically and to think about what happened in the last lecture and what's been going on with the speakers and sometimes that'll help jostle the thinking process right so now I'm going toturn over to Dr. Dean, who's going to talk more about this phenomena and relate this back to slinky seismometers. Thank you, Dr. Dean. Go ahead and translate.
1: ครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำการทดลองอะไรกันไปเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำโพงที่ใช้ในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็หดลวดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะกลับมาที่อาจารย์ดีนนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
2: That you know when you're working with students with this demonstration, it's very unusual that they would come up with such a complete answer as our Thai colleagues did right off the bat. congratulations to you. but go ahead, please translate that.
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยส่วนใหญ่จะตอบกันไม่ค่อยจะถูกนะครับซึ่งแปลกมากที่อาจารย์ที่นี่ตอบได้ถูกต้องภายในครั้งเดียวตั้งแต่ต้นนะครับก็เลยดูเหมือนว่าทางโน้นอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้ demonstrate ให้มันตั้งแต่ต้นเหมือนกับว่าที่เคยมีปัญหาที่เขาเคยเจอกับเด็กนักเรียนของเขาอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาบอกว่า congratulations ยินดีด้วยที่อาจารย์เก่งนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: And so when we do this demo, we like to emphasize a scientific process where we would observe a phenomena, we would come up with an explanation, and then we would test using experiments our explanation to see if it makes sense. The first part of the explanation given was that this is a magnet. So can someone suggest how I would...test that hypothesis, that part of the working hypothesis? Slate?
1: Thank you. ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอที่ทำให้เราได้เห็นถึงการทำการทดลองนะซึ่งในการทดลองเนี่ยเราก็จะมีการสังเกตนะครับสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตั้งสมมุติฐานนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทำการทดลองเพื่อดูว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: So can some of our Thai colleagues suggest how I would just do the simple test that this is indeed a magnet you know, that's our hypothesis and part of our explanation correct
1: ครับก็จะถามอาจารย์ว่าเราจะทำการทดสอบยังไงว่าที่เราคิดว่าอันนี้เป็นแม่เหล็กเราจะทำการทดสอบยังไง

0: สิ่งที่นักเรียนประการเขานะครับที่นักเรียนมักจะมีปัญหาในการที่จะทําความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องที่ว่าเอามาติดกับป้ายแล้วมันก็ยังไม่ติดนะครับแล้วทําไมมันถึงมีผลต่อการที่ครับในการที่จะอธิบายว่าหลังจากที่ได้มีการ สังเกตแล้วนะครับก็ต้องพยายามหาเหตุผลมาอธิบายนะครับแล้วก็พยายามสร้างสมมติฐานนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการที่แม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านตัวนำนะฮะแล้วจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งเหมือนกับอย่างที่อาจารย์ดีนได้ทดลองทดสอบการสมบัติความนำของท่อทองแดงนะครับที่เอาแบตเตอรี่มาต่อกับไฟแล้วก็มาต่อกับท่อทองแดงเช็คดูว่าท่อทองแดงนี้มีสมบัติเป็นตัวนำหรือเปล่านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่อาจารย์สามารถที่จะนำไปใช้ในการสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าและคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะครับครับ Thank you Dean go ahead please
1: Well I have to confess that I've always been a big fan of this demonstration what we call lens law demonstration And when I first saw a slinky seismometer and I saw the copper tube in the bottom of the seismometer, this right here, I got very excited because I realized that there's a magnet in a copper tube, just like the lens law demonstration. And that further, that magnet, when it moves, would actually make a current in the copper tube that would slow the magnet down. And we call that dampening. It slows down the oscillator. So please translate. So I have one last question for people. So I have a lens law tube in the bottom of my slinky seismometer, and it dampens the signal. So let's come back to a little bit of seismology. Why would I want to do that? Please ask that question, and if we have time, we'll listen to some answers, and then we'll call it good.
0: Okay, ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวแกก็เป็นเขาบอกว่าเป็นบิ๊กแฟนนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบมากในเรื่องของการทดลองเลนส์ลอที่ว่านะครับเลนส์ลอเดโมนสเตรชันนะครับทีนี้พอดร.ดีนมาเห็นตัว slinky seismometer ที่เรารู้จักกันแล้วนะครับที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์สังเกตดีๆอาจารย์จะเห็นว่าตัว slinky seismometer นะครับซึ่งในรูปอาจารย์ยังพอจะเห็นนะครับหรือถ้าอาจารย์ด้านหน้าถ้าจะเห็นในส่วนนี้ของ seismometer นะครับอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้จะมีท่อทองแดงอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวแมกเนตที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยพอดร.ดีนเห็นไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้ปุ๊บก็บอกว่าโอ้นี่เลยนะฮะเกี่ยวข้องอะไรแน่กับเลนส์ลอนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่ามาแดมนะแดมปิ้งนะหรือว่าการทำให้เคลื่อนตัวช้าลงนะครับอย่างที่เรารู้จักนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมาdamping signal นะฮะทีนี้อาจารย์ดินก็เลยถามว่าอาจารย์คิดว่าตรงนี้จะมีส่วนสำคัญยังไงในการที่เอามาใช้ในการสร้าง slinky seismometer ของเราตรงนี้นะครับครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ไว้นะฮะถ้าเผื่อว่าอาจารย์มีคำตอบนะครับตอบได้เลยนะครับเรายังพอมีเวลานิดหน่อยครับ
2: เผอิญมีคำถามอยู่สองคำถามครับสงสัยอยู่อันแรกคือกรณีที่เราเอาแม่เหล็กไปวางในตัวท่อทองแดงเนี่ยครับในการวางตำแหน่งเนี่ยควรจะวางขนานกับท่อหรือขวางท่อเพื่อให้ตำแหน่งค่าของสนามแม่เหล็กโทษขั้วของแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านหรือว่าขนานกับท่อครับเพื่อจะให้เกิดผลดีกันในการเกิดอำนาจดุลนำครับ
3: Dr. Dean there is aQuestion from one of our colleague teacher asking

0: for the orientation of the magnet inside the copper tube. As you've probably seen from our seismometer here, would it be possible to, or what is the best way of doing that? Either orienting parallel to or across the copper tube? I mean, in terms of orienting the magnets inside the tube.
1: So I would say if this is my tube, okay, and this is my magnet, I want to have the magnet right in the center of the tube and oriented in the same direction so that the axis of the magnet and the axis of the tube are the same, like that. And it doesn't matter if I flip the polarity. It will still work.
2: กับอาจารย์ดินก็ตอบอาจารย์แล้วนะครับเมื่อกี้นะอย่างที่อาจารย์เห็นนะฮะว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีขดลวดหรือท่อทองแดงอยู่นะครับแม่เหล็กก็ควรจะวางตัวในแนวที่เป็นโคแอ็กเซียลกันนะครับก็คือแกนของแม่เหล็กเนี่ยก็จะวางตัวขนานไปกับตัวท่อนะครับครับไม่ว่าจะกลับขั้วบนเป็นเหนือเป็นใต้ใต้เป็นเหนือก็ไม่มีผลอะไรครับอาจารย์มีคำถามที่2ใช่ไหมครับ
3: ตอนที่กล่าวทีแรกครับเรื่องของการทำลำโพงครับเมื่อกี้พูดเรื่องของการทำเสียงเบสกับเสียงปกตินี้ถ้าหากว่าเราพูดถึงถ้าการทำเสียงแจ็คครับเสียงให้แหลมอย่างเงี้ยคุณสมบัติหรือแมทเทอเรียลที่เรามาทำเป็นวัสดุในการทำเนี่ยควรมีสมบัติยังไงฮะยืดหยุ่นแค่ไหนเพื่อให้เกิดความถี่ที่ดีครับ
0: Actually, there is another question asking about building up the speaker. What if we actually want the treble to be enhanced? What kind of material would you think that we might have to use?
1: I would say two things. The styrofoam material would still be good for what is called a tweeter or a high frequency speaker, but the size of the disc, you know, the size of the plate should be smaller. That's one thing. The second thing is the suspension, the stiffness of the suspension, the accordion folded papers on the side. If you make them a little bit stiffer, remember that to become a stiffer spring, the resonant frequency of the speaker will go up to higher frequencies. So two things, smaller speaker, probably made out of styrofoam, smaller plate, sorry, and stiffer suspension. Those two things, that's my guess. I haven't tried this, of course.
0: Thank you. ครับอาจารย์ดินก็บอกว่าถ้าจะทำให้มีเสียงแหลมชัดเจนขึ้นเขาก็สันนิษฐานว่าสไตโลโฟมนะฮะวัสดุนี้นะหรือโฟมนะโฟมจานโฟมก็น่าจะให้เป็นตัวทวิตเตอร์ที่ดีทวิตเตอร์คือตัวลำโพงตัวเล็กๆที่ให้เสียงสูงๆนะครับอาจารย์นะแต่ว่าน่าจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อให้มันสนองตอบกับเสียงสูงเสียงแหลมได้ดีขึ้นนะแล้วก็ควรจะดูตัว suspension หรือตัวช็อคอัพที่เห็นนะครับว่าควรจะมีความแข็งนะที่เรียกว่า stiffness ของ spring นะฮะให้มันสูงขึ้นนะครับเหมือนอุปมาเหมือน spring ที่มีค่า k หรือค่า stiffness ที่สูงๆเนี่ยมักจะตอบสนองได้ดีต่อความถี่ที่สูงๆนะครับอันนี้อาจารย์ดิงก็ขมวดท้ายว่าตัวเองไม่ได้ทำการทดลองตรงนี้แต่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานจากทฤษฎีที่เรารู้กันอยู่นะครับ
1: Okay, do we have any other questions? Oops, where am I at? You got me coming and going here. Okay.
0: Okay.
1: Are there any other questions? I did ask about damping and why we would do that. And

0: As it's getting kind of late in the session, I would say let's save that question for next week, the next session. And in the next session, we're going to talk about how you set up the Slinky seismometer, how you level it and make sure everything works well. We'll talk about how the signals from the coil are transferred into computer signals, digital signals. And we'll talk about how to set it up so that your Slinky seismometer signals go up to an international database so that other classrooms elsewhere can look at your signals. And we'll talk about how to look at those signals and actually locate earthquakes next week. So that's a little bit of a preview for next week. And please translate and I will sign off. Thank you.
1: ก็เดี๋ยวเราเก็บคำถามที่อาจารย์ดีนถามเอาไว้นะครับว่าเกี่ยวกับตัวแมกเนตกับท่อทองแดงใน Slinky Seismometer กับ Dumping เนี่ยนะครับเอาไว้คราวหน้านะครับซึ่งในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเซตอัพนะฮะการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ Slinky Seismometer ของเรานะครับการที่จะมาปรับระดับอะไรต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานนะการที่จะรับสัญญาณจากตัว Slinky Seismometer เข้าไปสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะเซตอัพยังไงให้ Slinky Seismometer ของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบฐานข้อมูลของระดับนานาชาตินะครับแล้วก็จะมาดูว่าแล้วเราจะมาดูนะครับสัญญาณทำความเข้าใจกับสัญญาณที่เรารับได้จากตัว Slinky Seismometer ของเราอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งหน้านะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
0: All right so I'd like to say thanks again to our crew on the Oregon side Blake and Nick and Alex and Alexa I'd particularly like to thank Nick and Alex for being able to make a speaker that worked the first time. That's a very impressive. And until next time, I'd like to say, Swadi Kap.
2: Thank you very much, Dr. Dean, Blake, Nick, Alex, and Alexa. And thank you, Dr. Titi. ค่ะ สำหรับการอบรมในวันนี้นะคะ ครั้งที่ 4ในเรื่องเกี่ยวกับ Slinky Seismometer นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราจะมีครั้งที่5นะคะเป็นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งเราจะมาดูว่าจากการทดลองทั้งหลายนะคะที่ดร.ดีนได้แนะนำมาตั้งแต่เซสชั่นที่1นะคะจนถึงเซสชั่นที่4เนี่ยนะคะก็เราจะมาดูว่าจะมาประยุกต์ใช้นะคะในเครื่องมือนะคะ Slinky Seismometer ได้อย่างไรนะคะก็ขอเชิญติดตามคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ